0: สาธารณภัยเร่งการระบายน้ำให้เร็วที่สุดลดผลกระทบต่อประชาชน
1: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการน้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27กันยายนคาดว่าจะส่งผลกระทบในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้ตอนบนเสี่ยงเกิดน้ำท่วมจึงกำชับให้หน่วยงานด้านน้ำเตรียมพร้อมรับมือฝนโดยกรมชลประทานให้เร่งพร่องน้ำในพื้นที่สำคัญเช่นจังหวัดสมุทรปราการนครนายกและคลองสายหลักต่างๆให้ลงสู่ระดับต่ำสุดพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีนเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลนอกจากนี้จำเป็นต้องปรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำสอดคล้องกับนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปภ.ได้ประสานไปยัง10จังหวัดภาคกลางได้แก่จังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการรวมถึงกรุงเทพมหานครให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนที่ประกอบกิจการในแม่น้ำหรือคลองรวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นหากมีแนวโน้มเกิดสถานการณ์รุนแรงขอให้จังหวัดและท้องถิ่นตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำจัดเตรียมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงด้านนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งให้ทุกจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงเตรียมมาตรการรองรับและเตรียมเปิดศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีและก่อนเกิดภัยปภ.ต้องแจ้งเตือนล่วงหน้าผ่านเซลบอร์ดแคส
2: ต์แต่ตอนนี้เนี่ยนะครับทั้งกรมอุตุนะครับแล้วก็ทางปภ.เนี่ยเราก็ได้มีการมอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลานะครับและทางอุตุเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจ 100% ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยยังไม่ถูกเรียกว่าเป็นมหาอุทกภัยครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะครับผมก็เน้นย้ำนะครับว่าก่อนที่จะเกิดภัยเนี่ยนะครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเราจะมีการแจ้งเตือนไปแน่นอนสิ่งสำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับที่จะส่งไปยังมือถือนะครับของพี่น้องประชาชน
1: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือกล่าวว่าได้หารือร่วมกับปภ.และจังหวัดต่างๆเพื่อวางแผนการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะด้านการป้องกันเน้นให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของประชาชนและการฟื้นฟู
3: เรื่องน้ำได้มีการพูดคุยกันในส่วนของปภ.ด้วยแล้วก็เรื่องของจังหวัดตรงนี้มีแนวทางที่เราทำร่วมกันอยู่แล้วในส่วนที่ในการป้องกันทีนี้ในส่วนที่ต้องทำเร่งด่วนนี่ก็มอนิเตอร์ทุกคืนแล้วก็เราสื่อสารกับท่านผู้ว่าในแต่ละที่เรื่องความปลอดภัยจะเป็นอันดับหนึ่งที่มีความจำเป็นต้องทำ
1: ส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันมีแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมขังพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำกระจายติดตั้งครอบคลุม560จุดทั่วเมืองและลอกคลองเพื่อระบายน้ำออกจากผิวถนนและพื้นที่จุดเสี่ยงปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: นายกรัฐมนตรีจะนำเสนออนาคตประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนการเปลี่ยนผ่านพลังงานและความพร้อมในการเข้าเป็นภาคีสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาในวันนี้
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าในโอกาสเข้าร่วมการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาถือเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำและผู้แทนจากประเทศต่างๆร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์และความท้าทายของโลกดังนั้นจะใช้โอกาสนี้ยืนยันความมุ่งมั่นของไทยในการสนับสนุนระบบพหุภาคีที่มีสหประชาชาติเป็นแกนกลางและร่วมขับเคลื่อนภารกิจของสหประชาชาติใน3เสาหลักได้แก่สันติภาพและความมั่นคงสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาที่ยั่งยืนและในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงจะกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาตินำเสนออนาคตของประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนและปรับตัวพร้อมรับกติกาโลกใหม่รวมถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานตลอดจนความพร้อม ในการเข้าเป็นภาคีสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับในสายตานานาชาติ
6: เป็นการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติครั้งที่81คิวของประเทศไทยที่จะพูดก็คือเราก็ได้เตรียมสาระต่างๆมาแถลงก็จะเป็นเรื่องของอนาคตของประเทศไทยเรื่องของนโยบายต่างๆที่จะทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยมีความแข็งแกร่งในความเป็นประเทศไทยของเราเองแล้วก็การเป็นศูนย์กลางทางการค้าทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน
5: ด้านนายสุภกิจสุทธพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการหารือร่วมกับนักลงทุนและผู้บริหารสถาบันการเงินชั้นนำของสหรัฐว่าได้นำเสนอพัฒนาการด้านเศรษฐกิจและตลาดทุนรวมถึงผลการดำเนินงานและอันดับต่างๆของประเทศไทยที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นตลอดจนศักยภาพของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีการเติบโตและได้รับความสนใจจากนักลงทุนในการสร้างโอกาสใหม่ๆทั้งนี้นักลงทุนให้ความสนใจต่อทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริการวมถึงจีนจึงได้ชี้แจงว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับการดำเนินนโยบายที่มีความสมดุลมุ่งสร้างประโยชน์ร่วมกันและไม่ได้เลือกข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการรักษาความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศคู่ค้าทุกฝ่ายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาว
7: นักลงทุนก็มีความสนใจในเรื่องของประเทศเรากับสหรัฐอเมริกากับทางจีนเรามีนโยบายอย่างไรซึ่งเราก็ตอบไปค่ะว่าเราก็เห็นประเทศทั้งสองประเทศนั้นเป็นประเทศที่สำคัญทั้งคู่เราก็ต้องพยายามที่จะอยู่บนความสัมพันธ์ที่สมดุล นะคะกับทั้งสองประเทศแล้วก็พึ่งพาในเรื่องของประโยชน์ร่วม
5: ขณะที่นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีอีกกล่าวว่าการหารือกับนักลงทุนเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีโดยนักลงทุนให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลโดยเฉพาะ Data Center รวมถึงให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
4: สภากลาโหมสั่งการหน่วยทหารในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและสกัดกั้นอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเนื่องจากพบว่ายังมีการใช้โดรนบินสอดแนม
8: นาวาอากาศโทณัฐนัยจันเปล่งรองโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าที่ประชุมสภากลาโหมมีข้อสั่งการให้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนรวมถึงชิ้นส่วนประกอบโดรนตามแนวชายแดนเนื่องจากทหารในพื้นที่ชายแดนรายงานว่าฝ่ายตรงข้ามมีการใช้โดรนปฏิบัติการบินเข้ามาสอดแนมในพื้นที่มาตรการดังกล่าวจึงเป็นการลดความเสี่ยงของทหารในพื้นที่ชายแดนและลดโอกาสที่ฝ่ายตรงข้ามจะสามารถผลิตหรือการประกอบโดรนในหลายๆพื้นที่ที่ทหารไทยตรึงกำลังไว้ขณะที่พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าที่ประชุมศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ได้ประเมินสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและกำหนดเขตสีของแต่ละพื้นที่มีจำนวน5สีประกอบด้วยระดับ1สีเขียวมาตรการเฝ้าระวังระดับ2สีเหลืองต้องมีการเพิ่มการเตรียมความพร้อมมากขึ้นระดับ3สีส้มระดับ4สีแดงและระดับ5สีแดงเข้มคือเกิดการปะทะขึ้นหากฝ่ายกัมพูชามีการละเมิดข้อตกลงการแก้ปัญหาก็จะเริ่มจากการเจรจาก่อนหากยังไม่หยุดอาจจะต้องมีการปฏิบัติตามกฎการใช้กำลังการตักเตือนซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: กรมการขนส่งทางบกเตรียมบังคับรถขนส่งจากต่างประเทศที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยต้องติดตั้งระบบ GPS ทุกคันเพื่อควบคุมความเร็วตรวจสอบเส้นทางให้เป็นมาตรฐานเดียวกับรถไทยสร้างความเป็นธรรมให้ผู้ประกอบการในประเทศนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าจากการเติบโตทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศส่งผลให้มีรถขนส่งสินค้าโดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงรถขนส่งผู้โดยสารจากประเทศเพื่อนบ้านเดินทางข้ามพรมแดนเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องกรมการขนส่งทางบกจึงได้ออกประกาศกำหนดให้รถขนส่งต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางหรือ GPS ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับที่บังคับใช้กับรถขนส่งของไทยเพื่อบูรณาการการกำกับดูแลเชิงรุกควบคุมทั้งเรื่องเส้นทางความเร็วและชั่วโมงการทำงานของผู้ขับขี่ตลอดเวลาที่อยู่ในประเทศไทยช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุ การสร้างความเท่าเทียมในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการขนส่งไทยทั้งนี้มาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2570เป็นต้นไป
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลแนะนำผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะรอย17วงเล็บป้ายเหลืองทั้งมอเตอร์ไซค์วินและรถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันนำรถเข้าตรวจสภาพล่วงหน้าได้ไม่เกิน1เดือนก่อนถึงกำหนดชำระภาษีประจำปีรวมถึงรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ค้างชำระภาษีประจำปีเกิน1ปีแต่ไม่เกิน3ปีสามารถนำรถเข้าตรวจสภาพได้ณสถานตรวจสภาพรถเอกชนได้ทุกแห่งหรือจะเลือกตรวจสภาพที่สำนักงานขนส่งในเขตที่จดทะเบียนหรือเขตที่วินตั้งอยู่ได้เช่นกันโดยเตรียมเอกสารสำคัญได้แก่สมุดคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงหรือสำเนาคู่มือจดทะเบียนรถเมื่อผ่านเกณฑ์การตรวจสอบสภาพเรียบร้อยแล้วนำหลักฐานไปยื่นชำระภาษีประจำปีณสำนักงานขนส่งในเขตจังหวัดที่สะดวกต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
13: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
12: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
13: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
12: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
13: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
4: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านที่ระบุว่าอิหร่านและสหรัฐยังมีจุดยืนแตกต่างกันหลายประเด็นเกี่ยวกับการยุติสงครามแต่การเจรจา ยังคงดำเนินต่อไปโดยอิหร่านกำลังพิจารณาท่าทีตอบกลับของสหรัฐหลังเสนอให้ยุติการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านและเปิดช่องแคบฮอร์มุสให้เดินเรือผ่านได้อีกครั้งด้านนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าการบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านยังต้องใช้เวลาและความพยายามในการเจรจาความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนของอิหร่านกล่าวต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยยืนยันว่าอิหร่านจะไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันของสหรัฐและไม่ยอมให้ประเทศอื่นใช้ประโยชน์จากช่องแคบฮอร์มุสระหว่างที่อิหร่านยังคงถูกปิดกั้นการเดินเรือโดยสหรัฐ
0: ทำเนียบประธานาธิบดีตุรกีออกแถลงการร่วมกับอิรักที่ระบุว่าตุรกีจะทยอยส่งมอบฐานทัพบาชิก้าซินคารทางตอนเหนือของอิรักให้รัฐบาลอิรักเข้าควบคุมหลังอิรักบรรลุข้อตกลงที่ให้กลุ่มติดอาวุธชาวยาซิดีซึ่งตุรกีมองว่าเป็นเครือข่ายของกลุ่มติดอาวุธ PKK ที่ก่อเหตุรุนแรงในตุรกีมานานกว่า40ปีส่งมอบอาวุธให้แก่รัฐบาลอิรักแล้วเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาโดยตุรกีและอิรักบรรลุข้อตกลงระหว่างการหารือนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยกำหนดการส่งมอบฐานทัพทั้งนี้ตุรกีตั้งฐานทัพดังกล่าวเมื่อเดือนธันวาคมปี2558ด้วยความเห็นชอบจากเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถานของอิรักจนทำให้รัฐบาลอิรักไม่พอใจและกล่าวหาว่าตุรกีละเมิดอธิปไตยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นนักกีฬาขี่ม้าอีเวนติ้งทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยประกอบด้วยกฤตวัฒน์สำราญพันตรีสุภาพขาวงามวรพัฒน์สิทธิจูและวีรพัฒน์ปฏิกานนท์ทำคะแนนรายการศิลปะการบังคับม้าและกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางมีแต้มเสียรวม 109.90 คะแนนส่วนในอีเวนต์ครอสคันทรีไม่มีแต้มเสียทำให้ทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยคว้าเหรียญทองมาครองได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบ28ปีนอกจากนี้วรพัฒน์สิทธิจูกับม้าคู่ใจยังคว้าเหรียญเงินประเภทอีเวนติ้งบุคคลหลังมีแต้มเสียเพียง 30.10 คะแนน ท่านหญิงเป้าบินสกิดบุคคลหญิงอิสราภาอิมประเสริฐสุขเจ้าของเหรียญทองซีเกม2025ยิงทำคะแนนรวมได้31คะแนนคว้าเหรียญเงินได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของเจียงยี่ถิงจากจีน35คะแนนคาราเต้ประเภทต่อสู้รุ่น84กิโลกรัมชายธีรวัฒน์คลังทองเอาชนะคู่แข่งจากอินโดนีเซีย6ต่อ3คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จและเป็นเหรียญรางวัลที่2ของทัพคาราเต้ไทยในศึกเอเชียนเกมหนนี้แบดมินตันประเภททีมชายรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยลงสนามพบกับอินโดนีเซียตัวเดี่ยวมือ1วิลคุรวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกตบชนะโจนาธานคริสตี้มืออันดับ1ของโลก2เกมรวด 21-17 21-14 จากนั้นชายคู่มือ1พิรัชชัยสุขพันธ์กับพักพลธีรรัชกุลแพ้คู่มือ2ของโลก0ต่อ2เกมขณะที่เดี่ยวมือ2ภูริทัตอารีแพ้กับอันวีฟาฮาน0ต่อ2เกมและชายคู่มือ2เฉลิมพลเจริญกิจอมรกับวรพลทองสง่าแพ้คู่ของอินโดนีเซีย0ต่อ2เกมส่งผลให้ทีมแบดมินตันชายไทยพ่ายอินโดนีเซีย1ต่อ3คู่คว้าเหรียญทองแดงในรอบ16ปียกน้ำหนักรุ่น53กิโลกรัมหญิงสรัชนาคำเบ้าเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกปารีสคว้าเหรียญทองแดงแรกให้กับทีมจอมพลังไทยด้วยสถิติน้ำหนักรวม214กิโลกรัมหลังยกท่าสแนท95กิโลกรัมและคลีนแอนด์เจิร์ก119กิโลกรัมสรัชนาคว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกมเป็นสมัยที่2จักรยานโรดเรซบุคคลชายระยะทาง160กิโลเมตรธนาคารชัยยาสมบัติมันทำผลงานได้อันดับ17ด้วยเวลา4ชั่วโมง 27.38 นาทีโดยเป็นอันดับ2ของนักปั่นอาเซียนตามมาด้วยพีรพลชาวเชียงขวางอันดับ22และสราวุฒิศิริรณชัยได้อันดับ23โดยทำเวลา4ชั่วโมง 32.48 นาทีเท่ากันส่วนเหรียญทองเป็นของอเล็กซี่ลุสเซนโกนักปั่นระดับโปรทัวร์จากคาซัคสถานเวลา4ชั่วโมง 13.11 นาทีต่อจากนี้สมาคมกีฬาจักรยานเตรียมส่งพีรพลชาวเชียงขวางและธนาคารชัยยาสมบัติไปลุยศึกเลทัวร์เดลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียเพื่อเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ต่อไปฟุตบอลชายกลุ่ม A ทัพช้างศึกหนุ่มลงสนามนัดที่3แพ้กับทีมชาติญี่ปุ่น0ประตูต่อ3อย่างไรก็ตามทัพช้างศึกหนุ่มไทยยังเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในฐานะรองแชมป์กลุ่ม A โดยเข้าไปพบกับทีมชาติจีนแชมป์จากกลุ่ม B ในวันที่26กันยายนเวลา 13:00 น.พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่27กันยายน2569ฉบับที่6ในช่วงวันที่24ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศกัมพูชาจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:42 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง77 เซนติเมตรและเวลา 19:08 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง1 เมตร 39 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง56 เซนติเมตรและเวลา 11:45 น.ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง4 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:22 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 น.
15: 1 นาทีกับกปท.อุบัติเหตุที่มักเกิดขึ้นจากการขับรถขณะฝนตกหรือพื้นถนนเปียกลื่นนั้นส่วนใหญ่เกิดจากการขับรถชนท้ายเพราะสายฝนที่กระทบกระจกสองข้างและบานกระจกหลังที่มีน้ำเกาะทำให้มองเห็นรถคันที่อยู่ด้านหลังได้ไม่ชัดเจนทั้งนี้ปัญหาน้ำเกาะกระจกแม้จะแก้ไขได้ยากแต่วิธีการขับขี่ที่เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นอย่างเช่นเพิ่มช่วงระยะห่างจากรถคันหน้าขณะขับขี่และหันมองกระจกหลังบ่อยๆเพื่อจะได้มองเห็นรถคันหลังที่กำลังขับแซงมาก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยลดอุบัติเหตุจากการชนท้ายได้สิ่งสำคัญผู้ขับขี่ไม่ควรเปลี่ยนช่องทางในระยะกระชั้นชิดเพราะว่าการขับปาดไปในช่องทางผู้อื่นเท่ากับเป็นการลดระยะห่างของรถคันหลังที่ขับตามมาทำให้พื้นที่เบรกสั้นลงก่อนเปลี่ยนช่องทางทุกครั้งต้องแน่ใจว่ามีระยะห่างเพียงพอทั้งกับรถคันที่อยู่ด้านหน้าและรถคันหลังที่ขับตามมาเพื่อไม่ให้เกิดปัญหารถชนท้ายค่ะ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
17: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
18: วันนี้เสนอคำว่ามโหระทึกมโหระทึกเป็นกลองโลหะหน้าเดียวทำด้วยสำริดใช้ตีเป็นสัญญาณประโคมในพิธีกรรมเดิมคนไทยเรียกมโหระทึกว่าหอระทึกดังไตรภูมิพระร่วงพรรณนาถึงผู้ชายในอุตรกุรุทวีปว่าบ้างดีดบ้างสีบ้างตีบ้างเป่าพื้นคล้องกลองแตรสังกังสดานหอระทึกกึกก้องในกฎมณเทียนบานก็กล่าวถึงหอระทึกซึ่งใช้ในพระราชพิธีต่างๆเช่นพระราชพิธีตุลาพานขุนดนตรีตีหอระทึกต่อมาคำว่าหอระทึกเปลี่ยนเป็นมโหระทึกดังคำให้การขุนหลวงหาวัดกล่าวถึงเครื่องประโคมสำหรับพระบรมศพว่าพระบรมศพพระเจ้าแผ่นดินนั้นเครื่องประโคมมีสังแตรงอนแตรลำโพงมโหระทึกในสมัยรัตนโกสินทร์มโหระทึกยังคงใช้เป็นเครื่องประโคมสำหรับพระบรมศพพระมหากษัตริย์ดังจดหมายเหตุพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีว่าชาวประโคมประโคมแตรสังกลองชนะมโหระทึก
17: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
19: สาระนานากับสารานุกรมไทย วันนี้เสนอตอนรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยกายภาพบำบัดการกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์ฟื้นฟูเป็นหัวใจสำคัญของการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทุกรายช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติสามารถเริ่มทำได้ตั้งแต่ระยะที่ผู้ป่วยยังหมดสติหรือไม่สามารถเคลื่อนไหวได้มีเป้าหมายเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนเช่นปอดอักเสบแผลกดทับและข้อยึดติดผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพรุนแรงต้องทำกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่องทุกวันการฟื้นฟูอย่างสม่ำเสมอช่วยกระตุ้นระบบประสาทให้ฟื้นตัวได้รวดเร็วยิ่งขึ้นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการฝ่ายการเมืองเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบคืนสิทธิ์ให้กับนักเรียนและนักศึกษาอาชีวศึกษาและกรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกครั้งค่ะ
4: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและยุทธพรบานเย็นอ่าน
20: 24 กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
21: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบคืนสิทธิ์ให้กับนักเรียนและนักศึกษาในส่วนของอาชีวศึกษาและกรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้เรียนนอกระบบและกลุ่มเปราะบางที่เคยเสียสิทธิ์หรือหลุดออกจากระบบการศึกษาให้กลับเข้าเรียนหรือสมัครเข้าสู่สถานศึกษาได้อีกครั้งติดตามแนวทางการขอรับสิทธิ์คืนได้จากนายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการฝ่ายการเมืองสัมภาษณ์โดยมาลีชัยโยครับ
22: ขอบคุณค่ะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่ในสายกับท่านตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการค่ะสวัสดีค่ะ
23: สวัสดีครับสวัสดีคุณมาลีและสวัสดีคุณผู้ฟังทั่วประเทศไทยครับ
22: ค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยสำหรับคนไทยนะคะที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบคืนสิทธิ์ให้กับนักเรียนนักศึกษาในส่วนของทั้งอาชีวศึกษาแล้วก็กรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคืนอีกครั้งนะคะตรงนี้มีการปรับปรุงครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะท่านคะ
23: คือต้องบอกว่าในเรื่องนี้นะครับก็เป็นข่าวดีในรอบจริงๆสักประมาณ2เดือนได้เนาะจริงๆหลังจากที่มีการประกาศปิดในเรื่องของผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วเนี่ยก็มีผลกระทบต่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์ที่อยู่ในเขาเรียกว่าเป็นนักเรียนหรือว่าเป็นผู้เรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับแต่วันนี้แล้วเนี่ยก็เป็นข่าวดีที่กลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยจะได้ทั้งในเรื่องของสิทธิสวัสดิการของรัฐแล้วก็ยังรักษาความเป็นผู้เรียนในการดำเนินชีวิตต่อไปได้นะครับสำหรับการหลักเกณฑ์ในการปรับปรุงจากเดิมเนี่ยก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเกณฑ์เดิมนั้นเนี่ยเขากำหนดไว้ว่าผู้ที่มีสถานะเป็นนักเรียนนะครับหรือนักศึกษาเป็นบุคคลที่ไม่เข้าข่ายในการรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าส่งผลกระทบกับคนจำนวนหนึ่งนะครับซึ่งและหนึ่งในนั้นก็เป็นผู้ที่มีรายได้น้อยอยู่แล้วแล้วก็เป็นผู้ที่จะต้องพึ่งในเรื่องของสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะครับซึ่ง ณวันนั้นเนี่ยเลยทำให้มีผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ออกไปนะครับซึ่งหลักเกณฑ์ใหม่นี้นะครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้แล้วก็ได้มีการหารือนะครับเข้าคณะรัฐมนตรีในการประชุมร่วมกันเพื่อหาทางออกที่ที่สุดนะครับก็เลยกำหนดให้ไม่เราก็จะไม่นำสถานะของผู้

0: ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรายได้ทรัพย์สินแล้วก็เงื่อนไขต่างๆตามที่กระทรวงการคลังได้กําหนดครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถือว่าเราได้คัดกรองได้อย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมได้มากขึ้นแล้วครับ
1: หลักเกณฑ์นี้มันจะเชื่อมโยงกับการทบทวนของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในภาพรวมยังไงบ้างนะคะ
0: ก็จริงๆต้องบอกว่าหลักเกณฑ์นี้ก็จะทบทวนโดยหนึ่งเนี่ยครับเราจะต้องคงความเป็นสถานภาพของผู้เรียนให้ได้มากที่สุดซึ่งเราเข้าใจว่าผู้เรียนของประเทศไทยแต่หลายคนเนี่ยจะต้องใช้ติดสวัสดิการตรงนี้ด้วยในการดำรงชีพนะครับอย่างที่ผมได้เรียนไปก็คือว่านอกเหนือจากการจะดูแล้วว่าเป็นนักเรียนตาม2ข้อ2กลุ่มนี้หรือไม่นั้นก็ต้องดูในเรื่องของเศรษฐฐานะของแต่ละบุคคลด้วยนะครับว่ามีสิทธิ์หรือเข้าเงื่อนไขในการได้รับสวัสดิการเหล่านี้หรือไม่นะครับซึ่งก็เป็นผมคิดว่าก็อาจจะดูเพียงแค่2ขั้นตอนในการประเมินถึงผู้ที่พึงได้รับสิทธิ์แล้วกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าการที่ได้รับสิทธิ์เหล่านี้กลับมานั้นเป็นประโยชน์อย่างมากผมก็อยากจะเรียนคุณมาลีแล้วก็คุณผู้ฟังด้วยนะครับว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้เมื่อ2เดือนที่แล้วเนี่ยหลังจากมีข่าวออกมาว่านักเรียนในสังกัดศึกษาธิการหลายคนถูกตัดสิทธิ์นะครับจากเพียงเพราะว่ามีชื่ออยู่ในระบบการเรียนเนี่ยทำให้หลายคนจะต้องเลือกเลยนะครับว่าจะเลือกการเรียนหรือจะเลือกดำรงชีพซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าทุกๆคนเนี่ยจะต้องได้รับสิทธิ์ทั้ง2อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามเงื่อนไขนะผมก็เลยจะบอกเลยว่าอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการให้สิทธิ์ที่ถูกต้องและเหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคลอย่างมากที่สุดครับ
1: ค่ะคนที่เคยหลุดไปนะครั้งนั้นนะคะจะต้องเตรียมตัวรับข่าวนี้ยังไงแล้วก็เราจะสามารถกลับเข้าสู่สถานศึกษาสมัครเรียนใหม่แล้วก็ต้องทำยังไงบ้างนะคะถ้าหลังจากนี้ครับ
0: จริงๆเท่าที่ทราบนะครับก็คือสำหรับผู้ที่เคยหลุดสิทธิ์ไปแล้วจะต้องขอยื่นทบทวนสิทธิ์นะฮะแล้วก็ขอให้ตรวจสอบผลภายในวันที่30กันยายน2569ผ่านช่องทางของโครงการครับซึ่งประกอบไปด้วยเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือ welfare.mof.go.th หรือทางแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับแล้วก็รวมไปถึงหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารทั้ง5แห่งเพื่อเป็นการตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองอีกครั้งนึงครับว่าภายหลังจากการมีมติของครม.ในเรื่องของการยกเว้นสำหรับผู้ที่เป็นผู้เรียนแล้วนั้นท่านจะได้รับสิทธิ์ตามปกติหรือไม่อันนี้ก็ต้องไปดูแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่ามันก็จะมีผลกับเรื่องของเศรษฐานะของแต่ละบุคคลด้วยครับ
1: อ๋อก็คือภายในสิ้นเดือนนี้เลยใช่ไหมคะที่ต้องดำเนินการนะคะ
0: ใช่ใช่ครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยหากได้รับสิทธิ์ถ้าเกิดว่าท่านใดที่เคยหากได้รับสิทธิบัตรแล้วก็สวัสดิการแห่งรัฐมาก่อนแล้วครับแล้วก็ผ่านเกณฑ์รอบทบทวนแล้วเนี่ยโดยหลักจะไม่ต้องทำ EKYC ใหม่นะครับเพราะว่าตัวของระบบเดิมเนี่ยเขาจะมีข้อมูลของท่านอยู่แล้วนะครับส่วนผู้ที่ผ่านเกณฑ์แต่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์มาก่อนนั้นนะครับสิ่งที่ท่านต้องทำคือท่านต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับหรือทางธนาคารที่กำหนดนะครับโดยทางแบงก์กรุงไทยนะครับจะเปิดให้บริการในเรื่องของการยืนยันจนถึงวันที่12มกราคม2570นะครับส่วนธกส.ออมสินธอส.ก็จะให้บริการถึงวันที่14ตุลาคม2559ครับ
1: การคืนสิทธิ์นี้มีจะเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะตรงนี
0: ้การคืนสิทธิ์นะครับสำหรับผู้ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์นะครับไว้ภายในวันที่31สิงหาคม2569ที่เราได้เคยประกาศไปแล้วนะครับตัวระบบจะนำข้อมูลไปตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ที่ครม.เห็นชอบและจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติรอบทบทวนสิทธินี้ในวันที่30กันยายน2569ครับและผู้ที่ผ่านคุณสมบัติและยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปครับ
1: ตรงนี้จำนวนผู้ที่หลุดสิทธิ์ไปเนี่ยมีเยอะไหมคะกลุ่มที่เป็นกลุ่มนี้ค่ะ
0: เท่าที่ทราบจากครั้งก่อนก็มีผู้ที่หลุดสิทธิ์ไปจำนวนรับแสนเหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้แต่ว่าไม่เป็นไรนะครับความกังวลตรงนั้นก็ได้หายไปแล้วเนื่องจากว่าทุกท่านได้รับการปลดล็อกนะครับบนสารภาพของการเป็นผู้เรียนอย่างเรียบร้อยแล้ว
1: ก็หมายความว่าแต่ในส่วนของผู้ที่ได้รับสิทธิ์ไปก่อนนั้นก็ไม่ต้องกังวลแล้วเนาะว่าเราจะโดนตัดไปด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่ใช่ครับจริงๆผมแนะนำว่าสำหรับท่านที่ขอยื่นให้ในเรื่องของการทบทวนสิทธิ์ภายใน31สิงหาคม2569ก่อนหน้านี้แล้วครับอยากให้ท่านได้ยืนยันสิทธิ์ของท่านอีกครั้งหนึ่งตามช่องทางที่ผมบอกเลยหรืออาจจะเข้าไปดูในแอปพลิเคชันต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการแห่งรัฐนะครับว่า

0: ท่านได้รับสิทธิ์แล้วหรือยังหลังจากที่มีการปรับหลักเกณฑ์ตรงนี้ครับ
1: ค่ะเราคาดหวังกับการดำเนินการปรับปรุงครั้งนี้ไหมคะว่าจะมีส่วนสำคัญต่อการผลักดันให้การคืนความเป็นธรรมแล้วก็คุ้มครองด้านสวัสดิการแก่ผู้เรียนกลุ่มต่างๆอะค่ะ
0: คือต้องบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับคือสิ่งที่เราทำกันคือเรื่องของการหลักการคืนหลักความเป็นธรรมให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างที่ผมบอกนะครับว่าผมอยู่ในวันที่หลายคนมาบอกว่าอยากจะขอลาออกจากการเรียนเพื่อยังคงไว้ซึ่งสิทธิบริการแห่งรัฐเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลแล้วก็ทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยต้องเข้ามาแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพราะว่าระบบการศึกษานั้นเป็นระบบที่ช่วยสร้างคนให้กับสังคมฉะนั้นเราไม่อยากให้คนมาเลือกว่าการไม่ได้รับสิทธิ์หรือการไม่ได้รับเรียนอย่างใดอย่างหนึ่งคนไทยทุกคนเมื่อได้รับสิทธิ์ในการศึกษาก็ควรจะต้องได้รับการศึกษาอย่างดีที่สุดจนจบการศึกษาไปส่วนเรื่องของสิทธินั้นก็เป็นในเรื่องของสิทธิ์ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการเขาเรียกคืนหลักความเป็นธรรมให้แก่พี่น้องประชาชนครับเพราะว่าตัวของสถานการณ์เป็นผู้เรียนจะไม่ควรถูกตีความว่าเป็นผู้ที่มีความพร้อมทางเศรษฐกิจเสมอไปนะฮะอันนี้ขอเน้นย้ำว่าการเป็นนักเรียนหรือมีความสามารถในการเข้าสู่การศึกษาไม่ได้หมายความว่ามีความสามารถทางเศรษฐกิจนะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยผู้เรียนสกรเองหรือผู้เรียนอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทจำนวนมากกำลังทั้งทำงานทั้งเลี้ยงดูครอบครัวแล้วก็กลับมาเรียนเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตตนเองฉะนั้นการปรับครั้งนี้จึงมีความหมายครับมากกว่าการคืนบัตรสวัสดิการแต่เป็นการส่งสัญญาณว่ารัฐจะไม่ลงโทษคนที่ต้องการพัฒนาตนเองและจะไม่ปล่อยให้ข้อจำกัดทางเศรษฐกิจผลักคนออกจากระบบการศึกษาครับผมคาดหวังว่าการทำงานของเราการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วในครั้งนี้ของกระทรวงศึกษาธิการนั้นจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนต่อจนสำเร็จมีทักษะมีอาชีพและมีรายได้ที่มั่นคงขึ้นนะครับซึ่งในระยะยาวแล้วนั้นคือการช่วยให้ประชาชนสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนครับ
1: ค่ะท้ายสุดอยากให้ท่านประชาสัมพันธ์เชิญชวนค่ะผู้ที่เคยหลุดสิทธิ์นี้กลับมานะคะได้รับสิทธิ์ตรงนี้ยังไงบ้างค่ะเชิญได้เลยค่ะ
0: ยินดีครับสำหรับวันนี้ก็อยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกำหนดสิทธิ์ในครั้งที่ผ่านมาครับผู้เรียนของกระทรวงศึกษาธิการทุกท่านครับวันนี้รัฐบาลได้แก้ไขหลักเกณฑ์แล้วนะครับเพื่อให้ผู้เรียนไม่ต้องเลือกระหว่างการเรียนกับสิทธิ์สวัสดิการของรัฐครับขอให้ผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ไว้ติดตามผลในวันที่30กันยายนนี้ครับและดำเนินการยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยตามช่องทางที่กำหนดสำหรับผู้ที่เคยหยุดเรียนหรือหลุดออกจากระบบเพราะกังวลว่าจะเสียสิทธิ์ครับผมอยากจะใช้โอกาสนี้นะครับในการแสดงความเชื่อมั่นอยากจะเชิญชวนทุกท่านให้กลับมาเข้าสู่ระบบการเรียนอีกครั้งหนึ่งครับท่านสามารถที่จะติดต่อไปยังสถานศึกษาในวันนี้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นอาชีวศึกษาหรือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ใกล้บ้านท่านได้เลยครับเพราะว่าทุกวันนี้สิทธิ์ของท่านกลับมาแล้วทั้งสิทธิ์ทางสวัสดิการของรัฐและก็สิทธิ์ที่จะได้รับการศึกษาต่อครับเพราะว่าโอกาสทางการศึกษานั้นยังเปิดประตูต้อนรับทุกท่านเสมอครับทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อให้ทุกคนได้เรียนมีอาชีพมีอนาคตและก็ที่สำคัญที่สุดครับได้รับสิทธิ์ที่ควรได้รับอย่างเป็นธรรมการเรียนต้องเพิ่มโอกาสและก็จะไม่ใช่ทำให้ใครเสียสิทธิ์อย่างแน่นอนผมขอยืนยันครับ
1: ค่ะเช้านี้ต้องขอขอบพระคุณท่านตัตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์เป็นอย่างสูงค่ะที่มาให้ข้อมูลการที่จะเตรียมความพร้อมในเรื่องของการที่มติครม.คืนสิทธิ์ให้กับนักเรียนในครั้งนี้ค่ะขอบพระคุณท่านมากนะคะ
0: ขอบคุณครับ
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077-7555
3: ท่านผู้ฟังคะกรมการปกครองขับเคลื่อนมาตรการควบคุมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนอย่างเข้มงวดทั่วประเทศเพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยและคืนความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: ข้อข่าวเล่าประเด็น
3: ปัจจุบันปัญหาการครอบครองและการใช้อาวุธปืนผิดกฎหมายในหลายพื้นที่สร้างความกังวลให้กับประชาชนในสังคมเนื่องจากส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรัฐบาลจึงมอบหมายให้กรมการปกครองยกระดับการจัดระเบียบอาวุธปืนโดยงดการออกใบอนุญาตซื้อปืนหรือใบป.3และใบอนุญาตพกพาหรือใบป.12ไว้ชั่วคราวเพื่อควบคุมปริมาณปืนในระบบในระหว่างรอการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืนพ.ศ. 2490ฉบับใหม่นายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเล่าว่าเมื่อควบคุมจำนวนอาวุธปืนในระบบให้คงที่แล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้เข้าตรวจร้านจำหน่ายปืนและสนามยิงปืนทั่วประเทศควบคู่กับการทบทวนใบอนุญาตให้มีและใช้หรือใบป.4เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ครอบครองหลังนำใบป.3มาขึ้นทะเบียนพร้อมเน้นย้ำว่าต้องเก็บรักษาอาวุธปืนไว้เฉพาะภายในเคหสถานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นตลอดจนเตรียมออกพระราชกำหนดเรียกตรวจตัวบุคคลอาวุธปืนและเอกสารใบอนุญาตทั้งหมดเพื่อนำมาจัดทำฐานข้อมูลอัตลักษณ์ใหม่
4: เมื่อมีใบอนุญาตใบป.3แล้วจะต้องไปขึ้นทะเบียนใบอนุญาตป.4คือมีและใช้ก็จะต้องจำกัดอยู่เฉพาะในเคหสถานที่ขออนุญาตเท่านั้นเมื่อเราดำเนินการตามขั้นตอนเสร็จสิ้นหมดแล้วก็จะทำให้สามารถควบคุมอาวุธปืนจำนวนที่แน่ชัดได้ขั้นตอนต่อไปเราจะออกเป็นพระราชกำหนดให้มีการตรวจสอบอาวุธปืนให้ถูกต้องตรงกัน1บุคคลที่รับใบอนุญาตจะต้องมีใบอนุญาตอาวุธปืนตัวอาวุธปืนต้องมาเก็บอัตลักษณ์ใหม่หมดเพื่อจะต้องตรวจสอบใบอนุญาตที่เราออกไปเกือบ80ปีวันนี้ยังอยู่ในสภาพที่ถูกต้องตามที่เราออกหรือไม่ทางรัฐบาลเองก็หวังอย่างยิ่งว่าจะใช้เวลาในการดำเนินการตรงนี้ไม่น่าจะเกินประมาณ6เดือนก็จะเสร็จสิ้นนะครับ
3: นอกจากมาตรการทางกฎหมายแล้วกรมการปกครองยังดำเนินมาตรการเชิงรุกในระดับพื้นที่โดยบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายและผู้นำชุมชนตั้งจุดตรวจและด่านชุมชนกว่า 64,000 จุดทั่วประเทศซึ่งผลการปฏิบัติการสามารถยึดอาวุธปืนผิดกฎหมายได้แล้วกว่า290กระบอกกระสุนปืนอีกกว่า 20,000 นัดรวมถึงยาเสพติดอีกจำนวนมากพร้อมย้ำว่าปฏิบัติการนี้ยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดทุกรายอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้น
4: มาตรการที่เร่งด่วนที่เราดำเนินการกันอยู่ทุกพื้นที่ประเทศไทยก็คือการตั้งจุดตรวจหรือด่านชุมชนในทุกพื้นที่ของหมู่บ้าน 64,000 กว่าจุดเราสามารถตรวจยึดอาวุธปืนได้ถึง293กระบอกเครื่องกระสุนปืนอีก 20,000 กว่านัดตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการจำกัดปริมาณทั้งกระสุนปืนจำนวนอาวุธปืนต่างๆที่เอาออกมานอกเคหสถานที่ได้รับอนุญาตหรือทั้งอาวุธปืนที่ไม่ได้รับอนุญาตสามารถตรวจยึดยาเสพติดประเภทยาบ้าได้ถึง13ล้านเม็ดขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องแจ้งเบาะแสครับพวกเราก็จะได้ดำเนินการให้มีผลเป็นรูปธรรมมากๆยิ่งขึ้น
3: การปรับปรุงมาตรการควบคุมอาวุธปืนในครั้งนี้ดำเนินการควบคู่กันทั้งการปรับกฎหมายให้ยืดหยุ่นรัดกุมทันสมัยพร้อมไปกับการปราบปรามเชิงรุกในพื้นที่เพื่อสกัดกั้นปืนผิดกฎหมายขณะเดียวกันยังเปิดให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายฉบับใหม่ทางเว็บไซต์ law.go.th ถึงวันที่17ตุลาคมนี้เพื่อให้การปรับแก้กฎหมายเป็นไปอย่างรัดกุมรอบคอบนำไปสู่การสร้างสังคมให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
5: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเดินหน้าสร้างเครือข่ายชุมชนเมืองจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการรับรู้และรับมือกับข่าวปลอมให้ทักษะการรู้เท่าทันสื่อกลายเป็นเกราะป้องกันที่สำคัญที่สุดในยุคดิจิทัลรับฟังจากรายงานค่ะ
6: ในยุคที่สมาร์ทโฟนอยู่ในมือของทุกคนข้อมูลข่าวสารสามารถส่งต่อถึงกันทั่วโลกได้ในเวลาไม่ถึง10วินาทีความรวดเร็วนี้เปิดช่องว่างให้ข่าวปลอมหรือเฟคนิวแพร่กระจายได้อย่างมีประสิทธิภาพข่าวปลอมบางเรื่องทำให้เราสูญเสียทรัพย์สินบางเรื่องสร้างความแตกแยกในครอบครัวหรือเปลี่ยนความเชื่อให้ผิดเพี้ยนไปจากข้อเท็จจริงซึ่งปรากฏการณ์เหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการยกระดับการรู้เท่าทันสื่อของประชาชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางข้อมูลข่าวสารกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้และรับมือกับข่าวปลอมครั้งที่4โดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยหรือ AFNC นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าเพื่อเป้าหมายใหญ่ของโครงการนี้คือการสร้างพลเมืองดิจิทัลที่ตื่นรู้ปั้นบุคลากรภาครัฐและประชาชนให้เป็นโซ่ข้อกลางนำทักษะการรู้เท่าทันสื่อไปส่งต่อให้คนในชุมชนให้สามารถรับมือกับกลโกงของมิจฉาชีพที่มักแฝงมากับนโยบายรัฐโดยเฉพาะการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐพร้อมยืนยันชัดเจนรัฐบาลไม่มีนโยบายให้หน่วยงานราชการใดส่งข้อความ SMS แนบลิงก์ไปให้ประชาชนโดยเด็ดขาด
7: นับตั้งแต่มีปัญหาเรื่องนี้เกิดขึ้นมานะคะรัฐบาลประกาศชัดเจนว่าหน่วยงานรัฐบาลทุกแห่งจะไม่มีการส่ง SMS ที่มีลิงก์เข้าไปให้กับพี่น้องประชาชนโดยเด็ดขาดลิงก์ประเภทกดเข้าไปได้ต่างๆค่ะขออนุญาตยกตัวอย่างท่านรองอยู่ตรงนี้เรื่องไฟฟ้าท่านจะเจอบ่อยมากค่ะ SMS บอกว่าเดี๋ยวมิเตอร์ไฟจะโดนตัดเดี๋ยวจะมีคนมาเปลี่ยนจะมีเจ้าที่มาหาแล้วก็ส่งลิงก์แนบมาด้วยแล้วบอกว่าให้เรากดเข้าไปนี่แหละค่ะนี่คือสิ่งที่เจอเยอะที่สุดแต่ว่าสิ่งที่ยืนยันได้คือรัฐบาลได้ประกาศไปกับทุกหน่วยงานแล้วนะคะว่าจะไม่มีหน่วยงานไหนก็ตามแต่ส่ง SMS แล้วมีลิงก์แนบไปกับท่าน
6: ด้านนางสาวพิยดาสุดกังวานที่ปรึกษาด้านการสื่อสารกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระบุว่าศูนย์ AFNC ได้เฝ้าระวังข่าวปลอมอย่างเข้มข้นในกลุ่ม6หลักได้แก่ภัยออนไลน์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีภัยพิบัติเศรษฐกิจสุขภาพและนโยบายรัฐบาลซึ่งผลจากการบรรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนควบคู่ไปกับการที่ประชาชนเริ่มมีทักษะความเข้าใจและรู้เท่าทันสื่อมากขึ้นส่งผลให้การปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมตัวเลขความเสียหายในช่วง6เดือนแรกของปี2569ลดลงกว่าร้อยละ50จากที่เคยมีมูลค่าสูงถึงกว่า 1,600 ล้านบาทลดลงเหลือเพียง457ล้านบาทในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
8: โดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมมีหน้าที่ตรวจสอบวิเคราะห์และรับแจ้งเบาะแสข้อมูลข่าวสารที่นำมาเสนอที่ไม่ถูกต้องนะคะและไปเผยแพร่อยู่ในช่องทางออนไลน์นะคะโดยจะมีการแจ้งเตือนพร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องนะคะตรวจสอบแล้วไปอยู่บนโซเชียลให้กับประชาชนทุกภาคส่วนได้รับทราบนะคะโดยเน้นกลุ่มเป้าหมายหลักสามข่าวนะคะก็คือข่าวที่เกี่ยวข้องกับภัยออนไลน์เตือนภัยพิบัตินะคะข่าวด้านเศรษฐกิจนะคะกลุ่มด้านสุขภาพอนามัยนะคะข่าวด้านนโยบายรัฐบาลนะคะแล้วก็พวกอาชญากรรมออนไลน์เป็นต้นนะคะ
6: ทั้งนี้เทคโนโลยีและกฎหมายอาจเป็นเครื่องมือในการปราบปรามแต่การรู้เท่าทันสื่อของประชาชนคือด่านประการสุดท้ายที่แข็งแกร่งที่สุดและทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการหยุดยั้งข่าวปลอมได้ด้วยปลายนิ้วของเราเองนันทภาแสงตุ้มรายงาน
3: ปิดท้ายที่สถานการณ์ไฟป่าในอินโดนีเซียยังวิกฤตโดยเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วอย่างน้อย 1,200,000 ไร่ในช่วง7เดือนแรกของปีนี้เป็นผลมาจากภัยแล้งและปรากฏการณ์เอลนีโญส่งผลกระทบต่อประชาชนชาวอินโดนีเซียหลายล้านคนท่ามกลางปฏิบัติการดับไฟป่าที่เป็นไปอย่างยากลำบากติดตามจากรายงานค่ะ
9: สถานการณ์ไฟป่าบนเกาะสุมาตราและเกาะบอร์เนียวของอินโดนีเซียยังคงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องมานานหลายเดือนซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนชาวอินโดนีเซียกว่า5ล้านคนและมีประชาชนป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจสูงถึง 150,000 คนนอกจากนี้ความรุนแรงของมลพิษทางอากาศยังส่งผลให้โรงเรียนหลายแห่งในพื้นที่ประสบไฟป่าประกาศปิดการเรียนการสอนรวมถึงงดกิจกรรมกลางแจ้งเป็นการชั่วคราวสาเหตุของการเกิดไฟป่าที่รุนแรงในปีนี้พบว่ามีการลักลอบเผาพื้นที่ป่าอย่างผิดกฎหมายเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับการเพาะปลูกปาล์มน้ำมันซึ่งอินโดนีเซียถือเป็นผู้ผลิตน้ำมันปาล์มรายใหญ่ที่สุดในโลกนอกจากนี้อินโดนีเซียยังเผชิญภัยแล้งและปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งทำให้ไฟป่าทวีความรุนแรงและลุกลามอย่างรวดเร็วปัญหาไฟป่าเหล่านี้ยังส่งผลกระทบต่อประเทศเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์และมาเลเซียที่ต้องเผชิญมลพิษทางอากาศข้ามพรมแดนจนกลายเป็นปัญหาสภาพแวดล้อมระดับภูมิภาคแม้ว่าทางการอินโดนีเซียจะเร่งดับไฟป่าด้วยการประจำการเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์และอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนดับเพลิงรวมถึงระดมกำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงตำรวจทหารมากกว่า 80,000 นายและอาสาสมัครดับไฟป่าอีก 10,000 คนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ประสบไฟป่า ขณะที่กระทรวงสิ่งแวดล้อมและป่าไม้ของอินโดนีเซียระบุว่าสถานการณ์ไฟป่าในปีนี้เผาผลาญพื้นที่ไปแล้วอย่างน้อย 1.2 ล้านไร่นับตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ69เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี2562ซึ่งเป็นปีที่เผชิญปรากฏการณ์เอลนีโญเช่นเดียวกันนอกจากนี้ปัญหาไฟป่าไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนแต่ไฟป่าเหล่านี้ยังปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมากขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทวีความรุนแรงและรวดเร็วยิ่งขึ้นและยังส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์เอลนีโญที่รุนแรงยิ่งขึ้นในรอบถัดไปทั้งนี้ทางการอินโดนีเซียสามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยอย่างน้อย138คนที่เชื่อว่าก่อเหตุเผาที่ดินประมาณ200จุดทั่วประเทศและคาดการว่าจำนวนผู้ต้องสงสัยที่ก่อเหตุดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นอีกพร้อมให้คำมั่นว่าจะเร่งดำเนินการสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับการเกิดไฟป่าต่อไปขณะที่กฎหมายของอินโดนีเซียระบุว่าผู้ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานวางเพลิงจะถูกโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน15ปีและปรับเป็นเงินสูงถึง 10,000 ล้านรูเปียขณะที่ผู้ที่ถูกตัดสินว่าประมาทเลินเล่อจนเกิดเหตุเพลิงไหม้จะถูกจำคุกสูงสุดไม่เกิน5ปีและปรับเป็นเงินสูงถึง500ล้านรูเปียสุพรรณสาเพชรเนียมเรียบเรียงเป็นจรัสเจมประกอบกิจรายงาน
2: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
10: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
11: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการสร้างเสน่ห์โดยพระธรรมวชิระเมธี
12: ถ้าจะสร้างเสน่ห์ให้ปฏิบัติธรรมะดังต่อไปนี้เอาไปปฏิบัติทั้งในบ้านในครอบในครัว4ประการดังต่อไปนี้เรียกว่าเมตตามหานิยมของพระพุทธเจ้า1โอบอ้อมอารี2วจีไพเราะ3สงเคราะห์ประชาชนและ4วางตนพอดีถ้าเราสามารถที่จะทำอย่างนี้ได้ท่านสาธุชนทั้งหลายเราจะอยู่ในสังคมอย่างมีคนรักมากกว่าคนชังพอเรามีคนรักมากกว่าคนชังความอบอุ่นก็จะเกิดขึ้นและอยู่กับเรามากกว่าความเหน็ดหนาวมากกว่าความอ้างว้างดังคำพระที่ท่านสอนเอาไว้ว่าใครรักใครชังช่างเถิดใครเชิดใครชูดูเขาใครว่าใครบ่นทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพอ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพฤหัสบดีที่24กันยายนพุทธศักราช2569ขึ้น13ค่ำเดือน10ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณสันพรปัญญาดิลกดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณสันพรครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเช้าวันนี้ค่ะคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีคุณสายชนนีสังช่างเทคนิคนะคะคุณนวพันธ์สมหมายประสานงานค่ะและว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์ Facebook Live ค่ะไลฟ์ผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะสามารถเข้ามาร่วมพูดคุยแสดงความคิดเห็นหรือว่าทักทายกันได้ที่หน้าเพจนะคะ
1: ครับวันนี้วันที่24กันยายนนะฮะวันมหิดลนะครับ
2: ค่ะ
1: วันมหิดลเราก็รายการเรานี่ธง
2: เราจะมีธง
1: ที่ระลึกวันมหิดลนะครับ24กันยายน2569นะครับ
2: ค่ะ
1: คนสงสัยเอ๊ะทำไมธงสีส้มมีนัยยะทางการเมืองหรือเปล่า
2: ธงสีส้มเนี่ยเขาจะดูแบบนี้ค่ะว่าในวันนั้นๆของทุกปีอะค่ะ24กันยาตรงกับวันอะไร
1: ตรงกับวันอะไร
2: ถ้าตรงกับอย่างเช่นว่าถ้าเป็นวันจันทร์ก็จะเป็นสีเหลืองเนาะแต่ปีนี้ค่ะตรงกับวันพฤหัสบดีก็สีแสดสีส้มเพราะฉะนั้นธงเลยเป็นสีส้ม
1: เด
2: ี๋
1: ยว
2: ไม่มีนัยยะอะไร
1: แล้วมันมีวันสีน้ำเงินไหม
2: ไม่มีคุณเราท่องกันตั้งแต่เด็กๆนะวันจันทร์สีเหลืองอังคารสีชมพูพุธสีเขียวแบบนี้นะคะ
1: แซวเล่นแซวเล่นแซวเล่นนะฮ
2: ะ
1: ประเด็นข่าวในวันนี้นะครับเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลนะครับก็มีเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่าทางพรรคสีน้ำเงินเนี่ยจะดึงพรรคสีเขียวคือกล้าทำเนี่ย มาร่วมรัฐบาลนะครับถ้าดูสมการทางการเมืองแล้วเนี่ยคนก็จับตามองว่าเมื่อสีน้ำเงินเนี่ยเปิดประตูรับสีเขียวเข้ามาเนี่ยจะมีเก้าอี้ว่างเพียงพอหรือ เพราะเก้าอี้ว่างตอนนี้เนี่ยแทบจะไม่มีเก้าอี้จะมีสีน้ำเงินกับสีแดงใช่ไหมฮะแล้วจะไปริบเก้าอี้ตรงไหนเนี่ยมาให้กับสีเขียว
2: เก้าอี้เต็มหรอ
1: เชิญเข้ามาเนี่ยคุณก็จะต้องมีที่นั่งให้กับเขา
2: ถูก
1: ไหมฮะอ
2: ้
1: าวจะไปถามท่านนายกท่านนายกอยู่ที่สหรัฐอเมริกาท่านนายกก็ตอบชัดเจนเลยครับว่าสัญญาณยังมาไม่ถึง
2: อยู่ไกลใช่ไหมไม่ได้เปิดโรมมิ่งหรอ
1: ยุคไหนครับเนี่ย
2: อาจจะไม่ได้เปิดโรมมิ่ง
1: ยังไม่ได้คุยสัญญาณยังมาไม่ถึงนะครับส
2: ่
1: วนเรื่องของอากาศนะครับก็มีการย้ำเตือนกันครับว่าสถานการณ์อากาศในช่วงนี้นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็บอกว่าตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนนะครับก็ให้ระวังเรื่องของ
2: ฝน
1: ตกถล่มหนักในหลายพื้นที่นะครับเขาบอกว่าอุตุและปภ.เตือนฝนตกถล่ม70จังหวัดครับเอาละครับช่วงแรกของรายการนะครับเคารพธงชาติมาเมื่อสักครู่นี
2: ้
1: นะครับเราจะเห็นว่า 8:00 น.เช้าเนี่ยธงชาติไทยจะโบกสะบัดบนยอดเสานะครับสงสัยไหมครับทำไมธงไตรรงค์ผืนนี้จึงมีกำลังพลังมหาศาลในการล้อมรวมใจคนไทยร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวมาตลอด100กว่าปีนะครับจุดเริ่มต้นของธงไตรรงค์เริ่มต้นมาได้ยังไงนะครับจุดเริ่มต้นของธงไทยมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับมาร่วมฟังในประเด็นนี้นะครับไขคำตอบกันครับพูดคุยกับท่านพลตำรวจโทอัธกฤษธาริชัดรองประธานกรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์ครับเรื่องธงไตรรงค์เกียรติศักดิ์ไทยสู่109ปีแห่งความภาคภูมิใจครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีค่ะท่านคะ
3: สวัสดีครับผมครับสวัสดีครับ
2: ค่ะค่ะก่อนจะมาเป็นธงไตรรงค์ที่เราเห็นกันทุกวันนี้นะคะประเทศไทยเราก็ผ่านการใช้ธงมาหลายรูปแบบเลยจึงอยากจะรบกวนให้ท่านช่วยเล่าถึงพัฒนาการของธงชาติไทยสักนิดค่ะก็ตั้งแต่สมัยอยุธยาธนบุรีที่เราอาจจะได้มีการใช้ธงแดงธงวงจักรมาจนถึงธงช้างเผือกนะคะแล้วก็จะมีเหตุการณ์ต่างๆหรือว่าจุดเปลี่ยนสำคัญเนี่ยยังไงบ้างจนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงตัดสินพระทัยเปลี่ยนมาเป็นธงไตรรงค์อย่างที่เราใช้กันในปัจจุบันนี้ค่ะ
3: ครับก็ขออนุญาตเรียนคุยกันแบบสบายๆเลยนะครับเพราะว่า จากคำถามที่ท่านถามมานะก็เป็นที่ตระหนักทราบกันดีอยู่ว่าธงเนี่ยคือสัญลักษณ์นะของหน่วยกำลังกองเรือหรือในสมัยโบราณเนี่ยนะครับเราจะย่อมาก็คือว่าใกล้ที่สุดประมาณยุคกรุงศรีอยุธยาเนี่ยพื้นธงสีแดงก็คือเป็นพื้นธงของกองกำลังของอยุธยาหรือไทยเรานะครับแล้วก็มีพัฒนาการมาเนี่ยพอมากรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยนะครับก็จะเป็นในธงผืนแดงเดิมครับแล้วก็จะมีตากงจักรและตากงจักรคืออะไรท่านดูตากองทัพบกครับในเครื่องหมายเลยนะนั่นคือการตราคือกงจักรกองทัพของนั้นนะครับแล้วก็พอมารัชกาลที่สองต่อรัชกาลที่สามเนี่ยก็จะมีในยุคนั้นเนี่ยคือช้างเผือกเนี่ยก็คือสัญลักษณ์หนึ่งของสยามเรานะครับนั้นเป็นช้างทรงตรงนี้ก็จะเอาช้างเนี่ยใส่ไปที่กลางกงจักรครับก็จะตัดมาเป็นธงในประมาณช่วงรัชกาลที่สามนะครับจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะเป็นธงพื้นแดงแล้วก็จะเป็นช้างเผือกอยู่ตรงกลางและก็มีเครื่องทรงของธงช้างเป็นช้างศึกนะครับเป
2: ็
3: นเครื่องทรงก็จะเป็นพัฒนามาเป็นรูปธงช้างอันนี้ทำไมนะฮะจนมาถึงรัชกาลที่6เนี่ยนะครับต้องบอกว่าตั้งแต่รัชกาลที่4ต่อ5และมารัชกาลที่6เนี่ยนะครับเราจะเจอกับปัญหาภัยคุกคามในรูปแบบของการล่าอาณานิคมในช่วงนั้นเนี่ยจะต้องมีการพัฒนาให้เกิดเป็นสากลท่านสังเกตว่าจากรัชกาลที่4นะครับทรงมีการศึกษาภาษาอังกฤษมีเอาจากต่างประเทศเข้ามาพัฒนาองค์กรหน่วยงานต่างๆของเรารัชกาลที่5เสด็จประพาสยุโรปนะครับแล้วก็สร้างความสัมพันธไมตรีขณะเดียวกันท่านก็พระองค์ท่านก็สร้างลูกทั้งหลายคือเจ้าฟ้าแทบทุกพระองค์ส่งไปศึกษาในทวีปยุโรปในประเทศสำคัญอาทิเช่นรัสเซียอังกฤษเยอรมันและฝรั่งเศสรุ่นเก้าชิการที่6ก็เคยส่งศึกษาอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะครับเอาเป็นว่าในการที่จำเป็นสากลนั้นเนี่ยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นธงชาติเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยพอเป็นธงช้างเนี่ย
1: ครับ
3: ปัญหาคือว่าเวลาเชิญธงเนี่ยช้างกลับหน้ากลับหลังก็ได
1: ้
3: นะครับบางทีเนี่ยเจ้าฝรั่งไปเชิญธงเราอาจจะรีบๆเนี่ยอาจจะกลับหัวกลับหางเท้าขึ้นเอาศีรษะลงก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็มีความสับสนในทางปฏิบัติก็หลายอย่างเหมือนกันนะครับไม่พอเป็นความเป็นสากลเนี่ยจึงเกิดธงไตรรงค์เนี่ยในพ.ศ.2460ในพ.ศ.2460นี่คืออะไรครับ
1: ครับ
3: เกิดเหตุการณ์สำคัญมหาอภิสงครามครั้งแรกที่เกิดขึ้นระดับโลกคือสงครามโลกครั้งที่1ครับ
1: ครับ
3: เป็นการยุทธระหว่างมหาอำนาจยุโรปกลางที่มีเยอรมันนะครับออสเตรียฮังการีประเทศเหล่านี้เป็นต้นทำการสู้รบกับพันธมิตรพันธมิตรนั้นเนี่ยก็คืออังกฤษฝรั่งเศสแล้วตอนหลังก็มีสหรัฐและรัสเซียเข้าร่วม4ประเทศพันธมิตรนะครับทำการรบกันกับมหาอำนาจกลางยุโรปเราจะสังเกตว่า4ประเทศพันธมิตรนั้นเนี่ยที่รัชกาลที่6ตัดทรงตัดสินพระทัตตัดตัดสินเข้าไปร่วมรบในครั้งนั้นเนี่ยกับพันธมิตรครับ
1: ครับ
3: โดยใช้หลักคิดว่าธรรมชนะอธรรมในการครั้งนั้นเนี่ยบังเอิญมีเหตุที่ฝ่ายอำนาจยุโรปกลางเนี่ยได้ไปทำสงครามได้มีผลกระทบต่อเป้าหมายซึ่งเป็นประชาชนในท่านพระองค์ทรงกองถือโอกาสนี้เข้าร่วมกับพันธมิตรครับแล้วพันธมิตรที่เราไปร่วมรบนั้นนะครับพื้นธงสีอะไรนะรัสเซียอังกฤษฝรั่งเศสสหรัฐขาวแดงน้ำเงินน
1: ้
3: ำเงินขาวแดงนะครับพื้นธงจะเป็นสีนี้องค์ท่านได้ร่วมรบในวันที่22กรกฎาคม2460ฟังก่อนแปลว่าทำไม22กรกฎาคมทำไมพวกเราจำได้
1: คร
3: ับเพราะองค์ท่านทำหลักจำไว้ให้ด้วยครับทำวงเวียน22กรกฎาคมไว้ให้ครับ
1: ครับ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แล้วก็ทำถนนไว้3สายเข้าวงเวียน22กรกฎาคมครับถนนไมตรีจิตเนี่ยครับถนนมิตรสัมพันธ์และถนนสันติภาพนั่นท่านสื่อให้คนไทยรู้ว่า การร่วมรบสงครามเพิ่มครั้งที่หนึ่งนั้น22กรกฎา
1: คม
3: ให้เป็นรูปวงเวียนด้วยเหตุผลเพื่อไมตรีจิตมิตรสัมพันธ์และดำรงสันติภาพครับ
2: ครับ
3: เสร็จแล้วพระราชทานธงซึ่งเป็นสีธงเนี่ย3สีเหมือนกับเพื่อนพันธมิตรที่ร่วมรบกันครับในวันที่28กรกฎาคม2460นะครับไม่กี่เดือนจากนั้นมาที่ส่งทหารไปแล้วนะครับจึงพระราชธงไว้3สีเป็นธงไตรลงและทรงพระราชทานบทพระราชนิพนธ์นะครับเพื่อบรรยายสีธงเอาไว้นะครับประมาณนี้ก็คือว่าขอร่ำรำพันบรรยายเนี่ยความคิดเครื่องหมายแห่งสีทั้ง3ตามขนาดขาวคือบริสุทธิ์สีสวัสดิ์หมายพระไตรรัตน์และธรรมะคุ้มจิตไทยขาวเนี่ยคือพระรัตนตรัยคุ้มจิตไทยใช้ธรรมะส่วนแดงคือโลหิตเราไซนะเลือดเนื้อชีวิตซึ่งยอมสละได้เพื่อรักษาชาติศาสนาอันที่3คือสีน้ำเงินเนี่ยคือสีโสภาอันจอมประชาพระโปรดเป็นของส่วนองค์คือรอยัลบลัดครับสีน้ำเงินหรือน้ำเงินขาบสีขาบเนี่ยนะครับ
2: ค่ะ
3: เป็นรอยัลบลัดเสร็จแล้วก็จัดริ้วเข้าเป็นไตรลงจึงเป็นสีธงที่รักแห่งเราชาวไทยใน3สีเนี่ยจัดริ้วเข้าเป็นไตรลงและเป็นสีธงที่รักแห่งเราชาวไทยยังไม่จบครับท่อนสุดท้ายเนี่ยบ่งประกาศถึงศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิครับธงที่พระราชทานไว้แล้วทหารอวตารนำไปยงยุทธวิชัยวิชิตก็ชูเกียรติสยามนั่นคือฐานนำธงไตรลงนี้ไปทำการรบในมหาภิสงครามโลกครั้งที่1และได้รับชัยชนะครับ
1: ครับ
3: เมื่อรับชัยชนะแล้วเกิดอะไรขึ้นครับคือกองกำลังของทหารอาสาสมัครแห่งสยามนำธงไตรลงนี้นะครับสวนสนามที่ประตูชัยลาดเดอเทืองในประเทศฝรั่งเศสร่วมกับมหามิตรในการรบสองเนี่ยเกียรติยศนะครับของความเป็นธงไตรลงเนี่ยได้ห่ออัฐิทหารกล้ากลับสู่มาตุภูมิอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีและที่สำคัญในการยุทธครั้งนี้ความเสียเปรียบต่อเนื่องจากมหาอำนาจอนานิคมในยุคอนานิคมนั้นได้รับการแก้ไขที่ประเทศไทยหรือสยามเราเสียเปรียบแทบทั้งหมดในสนธิสัญญาต่างๆเช่นสนธิสัญญาเบาริ่งการเสียภาษีร้อยชักสามเรื่องสิทธิสภาพกฎหมายนอกอาณาเขตต่างๆซึ่งความเจ็บปวดนั้นได้รับการบรรเทาเยียวยาจากการร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งพร้อมธงไตรลงนะครับ
1: ครับ
3: ท่านท่านธงไตรลง
1: เชิญครับ
3: เชิญครับ
1: ฮะเราจะเห็นว่าธงชาติของเราเนี่ยเราก็จะคล้ายคลึงกับประเทศในฝากฝั่งยุโรปแต่ว่าความเคารพของธงชาติของเราเนี่ยจะเหนือกว่าก็คือว่าถ้าต่างประเทศเนี่ยเขาจะนำธงชาติของเขาเนี่ยไปทำเป็นเสื้อไปทำเป็นกางเกงอะไรก็ได้แต่ของเราเนี่ยเราจะไม่ทำอย่างนั้นเราจะรักษาแล้วก็เทิดทูนไว้มากกว่าทางต่างชาตินะครับอันนี้เพราะอะไรครับท่านฮะ
3: เพราะว่าในความหมายนี้เนี่ยเราจะใส่ท่านพระองค์ท่านใส่รหัสไว้นะครับในส่วนนี้คือความว่า1 3สีเนี่ยอันแรกเลยเนี่ยคือพระรัตนตรัย
1: ครับ
3: นะครับนะก็คือมีศาสนาอันที่2เนี่ยคือความเป็นชาติครับในความคุ้นของชาติด้านที่3คือสถาบันพระมหากษัตริย์องค์ประกอบหลักของประเทศไทยคือชาติศาสตร์กษัตริย์ใน3นี้จะอยู่ในสีตรงในความหมาย เพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนเนี่ยจะตระหนักถึงความหมายอันนี้อยู่ในมโนสำนึกและจิตวิญญาณของพวกเรา
1: ครับ
3: นะครับจึงเป็นสิ่งที่เราเนี่ยคือต้องมีความเคารพในธงนะครับแม้ธงขาดธงฉีกเราจะไม่ทำเป็นมาเป็นขยะเป็นเศษผ้าหรือประดับอะไรเลยนะครับเราจะต้องเก็บแล้วก็เก็บด้วยความเรียบร้อยด้วยนะครับในการรักษาธง
1: ครับ
3: ครับ
1: ครับเราก็จะเห็นธงอยู่บนยอดเสาถ้ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยที่เศร้าสลดเนี่ยเราก็ลดธงลงครึ่งเสาและสุดท้ายถ้าเกิดทหารกล้าเนี่ยพลีชีพในการสู้รบเราก็ใช้ธงชาติไทยเนี่ยนะครับในการคลุม ลงศพหรือว่าคลุมศพเพื่อที่จะชาปนกิจใช่ไหมฮะนี่คือว่าเกียรติอันสูงสุดนะฮะคือธงชาติไทยของเราเนี่ยจะไม่เหมือนของต่างชาติเราจะรักษาแล้วก็จะเทิดทูนมากกว่านะครับพอพูดถึงธงชาตินะครับก็จะมีบทเพลงบทเพลงเกี่ยวกับบทเพลงปลุกใจครับท่านครับไม่ว่าจะเป็นเพลงสยามานุสติเพลงรักชาติอะไรเหล่านี้มันเกิดมาพร้อมกับธงชาติไทยหรือว่าเกิดมาพร้อมก่อนธงไตรรงค์หรือว่าพร้อมธงไตรรงค์ฮะก่อนหรือพร้อมฮะ
3: ในยุคของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธิราชเจ้าเนี่ยนะครับท่านเป็นปราชญ์ครับท่านได้วางหลักคิดให้สู่จิตสำนึกของประชาชนผ่านบทกวีวรรณกรรมในยุคนั้นเราไม่มีวิทยุโทรทัศน์หรือภาพยนตร์ซีรีส์ที่ใช้เข้าหูประชาชนได
1: ้
3: จึงเป็นบทนิพนธ์และวรรณกรรมนะครับเพราะฉะนั้นธงชาติที่พระราชทานมาแล้วก็มีพระราชทานความหมายเป็นบทกลอนเพลงสยามมานุสติให้คนไทยเสียสละสามัคคีมีความรักชาติศาสนานะครับหรือบทพระนิพนธ์เรื่องพระร่วงเนี่ยนะครับในเรื่องไทยรวมกำลังตั้งมั่นจะสามารถป้องกันขันแข็งนะเพราะฉะนั้นในบทพระนิพนธ์เนี่ยก็จะแฝงในบทกวีทำให้บทกวีเหล่านี้เข้าไปในมโนสำนึกของประชาชนนะครับผ่านในเรื่องของความบันเทิงเชิงยุทธศาสตร์ตรงนี้ครับ
1: ครับ
2: ค่ะท่านคะจากที่ตอนนี้เนี่ยคือพูดได้ว่าเป็นโลกที่เป็นยุคดิจิตอลยุคที่ไร้พรมแดนนะคะเราจะทำยังไงคะที่ให้ธงชาติธงไตรรงค์ของเราเนี่ยยังเป็นส่วนรวมจิตใจหรือว่าสร้างความภาคภูมิใจให้กับเด็กๆน้องๆหนูๆเยาวชนในรุ่นใหม่ๆได้อย่างยั่งยืนคะในความคิดของท่าน
3: ครับในความคิดอันนี้ผมมาคิดว่าเราไม่คงไม่บังคับว่าลูกหลานคนรุ่นใหม่จะต้องรักชาติน
2: ะ
3: ต้องอย่างนู้นอย่างนี้นะครับเพราะว่าคนรุ่นใหม่นั้นต้องคุยกันด้วยเหตุและผลวันนี้เนี่ยที่เรามาคุยกันว่าที่มาของธงไตรรงค์นั้นมาอย่างไรนะครับเราเนี่ยเอาชีวิตเลือดเนื้อเข้าแลกไว้นะครับด้วยเกียรติภูมินะครับและเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาความเป็นชาติของเรานั้นอย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีและมีเอกราชจนทุกวันนี้เนี่ยนั่นคือที่มาและรากเหง้าของเราเมื่อเด็กเหล่านี้เข้าใจนะครับลูกหลานเข้าใจแล้ววันนี้เนี่ยอนาคตของเขาเนี่ยจะรักษาธงไตรรงค์เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยไว้ได้อย่างไรวันนี้มีเอเชียนเกมส์แล้วกำลังรอธงไทยนะธงไตรรงค์เชิญขึ้นเมื่อได้รับเหรียญทองเรากำลังรออยู่นะครับหรืออย่างที่อย่างข่าววันนี้เรากำลังรอว่าคุณเนเน่นะจะเอาธงไตรรงค์ของเราเนี่ยข
2: ึ้
3: นไปประกวดสายตาชาวโลกไหมนะครับเพราะฉะนั้นความเป็นไทยกับธงไตรรงค์ของไทยนั้นควบคู่กันไปครับทั้งจิตวิญญาณและสัญลักษณ
2: ์
3: ผมมองว่า อยากจะพูดกับลูกหลานหรือว่าผู้ที่จะต้องรับผิดชอบชาติบ้านเมืองคือเยาวชนคนเหล่านี้เนี่ยรู้ว่าเรารู้ว่าที่มาเราคืออะไรแล้วเราจะเป็นที่ไปต่อไปอย่างไ
1: ร
3: และเมื่อรู้แล้วจะรักอย่างไรเป็นรักที่ยั่งยืนเราจะไม่บังคับให้รักแต่เราจะรู้แล้วจะรักผมคิดว่าเป็นคำที่เหมาะสมกับคนรุ่นใหม่ด้วยนะครับ
2: ค่ะเห็นภาพชัดเลยนะคะ
1: ครับในวาระครบรอบ109ปีของธงไตรรงค์ของไทยนะครับท่านมีข้อคิดเห็นอย่างไรนะครับในการสืบสานความสามัคคีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านธงชาติไทยผืนนี้ครับท่านครับ
3: ครับก็คือว่า3สถาบันหลักที่อยู่และปรากฏในธงชาตินั้นเนี่ยนะครับจะอยู่ในจิตวิญญาณของพวกเราทุกคนทุกยุคทุกสมัยถ่ายทอดรุ่นสู่รุ่นครับเพราะเราถือว่าทุกรุ่นจะมีภาระหน้าที่ในการดำรงรักษาความเป็นไทยใน3สถาบันหลักนี้ไว้ด้วยร่วมกันนะครับแล้วก็วิธีการคืออะไรผู้จะรักษาวิธีการก็คือว่าไม่มีเหตุใดก็แล้วแต่ที่ประเทศนั้นประเทศนี้เสียบ้านเสียเมืองหรือพลาดพลั้งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจากความขาดความสามัคคีครับความสามัคคีเนี่ยจะเป็นพลังนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการคือเราต้องสามัคคีนะครับเพื่อให้เกิดพลังของชาติบ้านเมืองและความสามัคคีเนี่ยต้องมาคู่กับคำว่าเสียสละเพราะฉะนั้นสามัคคีเสียสละถ้ามีอยู่ในจิตใจหัวใจของใครทุกคนแล้วเนี่ยเราจะรักษาธงไตรรงค์นี้ไว้ได้ตราบชั่วนิรันดร์ตามพระราชประสงค์ด้วยนะครับ
2: ครับ
1: ครับวันนี้ขอบคุณท่านพลตรวจโทอัธกฤษทารีฉัตรรองประธานกรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์ที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
2: ขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับ ธงไตรรงค์ฮะ109ปีแห่งความภาคภูมิใจนะครับจะครบวันจันทร
2: ์ค่ะ
1: จันทร์ที่20
2: ที่28ค่ะ
1: นะฮะกันยายนนี้นะฮะวันธงชาติไทย
2: ใช่ค่ะ
1: นะฮะนี่คือประวัติความเป็นมาพัฒนาการธงชาติไทยและนัยยะสำคัญทางประวัติศาสตร์คุณค่าและความหมายนะครับแล้วก็เพลงปลุกใจด้วยนะฮะสมัยผมเนี่ยยังได้ฟังอยู
2: ่
1: สยามานุสติเปิดทุกๆวันนะฮะทุกๆวันในช่วงนั้นเนี่ยรู้สึกว่าจะมีเรื่องของภัยคุกคามภัยคุกคามนะฮะคือเนื้อเพลงก็หากสยามยังอยู่ยังยืนยงเราก็เหมือนอยู่คงชีพด้วยนะขึ้นต้นอย่างนี
2: ้
1: คนรุ่นก่อนๆเนี่ยคงจำได้
2: จะคุ้นกันนะ
1: เปิดโทรทัศน์เปิดวิทยุมาจะได้ฟังเพลงนี
2: ้
1: เพราะว่ามันเป็นการปลุกใจให้รักชาติไทยรวมพลังสถานีเราก็เปิดร้องอย่างน
2: ี้ไทยรวมพลังต่างมัน
1: นะนี่คือเพลงที่ในสมัยหนึ่งเนี่ยเราเปิดบ่อย
2: เปิดทุกเช้า
1: เพื่อปลุกใจให้ทุกคนเนี่ยรักชาติตามที่ท่านบอกเลยท่านบอกว่าการที่จะปลูกฝังคนรุ่นใหม่ให้รักชาติเคารพในบางสิ่งบางอย่างเนี่ยจะไม่ใช่การบอกกล่าวหรือว่าการบังคับจะต้องใช้เหตุและผลนะครับเพราะว่าคนรุ่นหลังๆเนี่ยเราจะสอนให้เขาคิดเป็นแล้วก็มีเหตุมีผลนะฮะอันดับแรกคิดเป็น
2: ค
1: ิดนอกกรอบมีเหตุมีผลเด็กสมัยนี้ขอไปไม่ใช่เด็กสมัยนี้ผมไม่อยากใช้คำนี้เลย คนรุ่นใหม่เนี่ย เวลาบอกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยก็จะมีคำถามอยู่ในใจ
2: ว่ายังไง
1: ว่าเหตุใดต้องทำเช่นนั้น
2: ใช่คือต้องมีเหตุผลมาสอดรับนะ
1: เมื่อไรที่เรามีเหตุผลเนี่ยรองรับในสิ่งที่เราบอกกล่าวเขาเขาก็จะทำในสิ่งที่เราบอก
2: ใช่
1: อย่างถูกต้อง
2: ถูกต้อง
1: นะคือคนรุ่นก่อนๆเนี่ยอาจจะสงสัยบอกเอ๊ะเด็กรุ่นนี้ทำไมสั่งสอนยากจังไม่ใช่เพราะว่าเขาเรียกว่าพฤติกรรมเนี่ยในการสั่งสมและในการปลูกฝังเนี่ยในโรงเรียนแล้วก็อะไรต่างๆทุกวันนี้เนี่ยสอนให้เด็กรู้จักคิดสอนให้เด็กรู้จักที่จะพูดนะครับแสดงออกนะครับไม่ใช่ว่ารับอย่างเดียวฟังอย่างเดียวแต่มีสิทธิ์ที่จะคิดมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นและนำสิ่งเหล่านี้เนี่ยไปสู่ทางปฏิบัติหรือเสนอในทางนโยบายอะไรต่างๆต่อไปนะครับอันนี้คือแนวทางของคนรุ่นใหม่โลกยุคใหม
2: ่
1: นะครับซึ่งเป็นเรื่องปกตินะฮะเรานี่คือคลื่นลูกเก่าแล้วเขาบอกคลื่นลูกใหม่จะมาแทนคลื่นลูกเก่านะ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องให้มีรากฐานที่มั่นคงแล้วก็ดำเนินไปในทางที่มันถูกต้องนะคะ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่อยากจะให้มีการแบ่งว่าเด็กรุ่นนั้นเด็กรุ่นนี้ครับ
2: คือ
1: เราต้องทำความเข้าใจ
2: ใช่
1: ทำความเข้าใจว่าทำไมเขาพฤติกรรมเขาถึงเป็นแบบน
2: ี้คนรุ่นเราต้องเข้าใจด้วยนะค
1: ือ
2: จะบอกว่าตอนนี้เนี่ยคำว่าอาบน้ำร้อนมาก่อนเนี่ยบางทีอาจจะใช้ไม่ได้กับเด็กรุ่นใหม่ๆแล้วนะคะ
1: คือคำว่าอาบน้ำร้อนมาก่อนเนี่ยในสมัยก่อนมันไม่มี AI มันไม่มีอินเทอร์เน็ตมันไม่มีอะไรหลายๆอย่างนะฮ
2: ะ
1: เดี๋ยวนี้เนี่ยเขาสามารถรู้ข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยได
2: ้
1: มากกว่าครูที่สอนในห้องคำถามคุณครูที่สอนในห้องเนี่ยสู้ Google ได้ไหมสู้เจมินายได้ไห
2: ม
1: สู้ ChatGPT ได้ไหมอะไรที่ครูมีเหนือกว่า AI
2: ประสบการณ
1: ์การอบรมสั่งสอนถูกต้องประสบการณ์ครูที่เป็นมนุษย
2: ์
1: จะรู้ว่าลูกศิษย์คนนี
2: ้
1: ควรที่จะนำเนื้อหาอะไรไปสอนเขารู้ว่าพื้นฐานครอบครัวแบบน
2: ี้
1: จะต้องพูดคุยกันอย่างไรนี่แหละคือสิ่งที่มนุษย์มีเหนือกว่า AI ก็คืออารมณ์จิตใจ
2: ความ
1: รู้สึกวิจารณญาณในการที่จะเลือกทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เหมาะสมกับคนใดคนหนึ่งนะครับเดี๋ยวพักสักครู่ก่อนช่วงหน้าเดี๋ยวเราติดตามข่าวกันยาวๆนะฮะ
2: ได้ค่ะ
1: เปลี่ยนอารมณ์ไปดูเรื่องของการเมือง
2: การเมืองฟ้าฝนต่างๆว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะมีหลายเรื่องหลายราวนะเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวสารกันค่ะ
1: ครับพักสักครู่ฮะ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
4: ์แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จ สู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อนสามคำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
0: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
7: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
8: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
7: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
9: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับติดตามข่าวสารกันต่อนะครับไปดูภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีนะครับ 9:00 น.ของนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะครับก็ตรงกับประเทศไทยประมาณ 20:00 น.กว่าๆนะครับนอนหรือยังยังไม่นอน
2: ยัง
1: นะ
2: ท่านก็น่าจะนะ
1: เมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะก็ปฏิบัติหน้าที่นะครับที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาครับก็ไปจับมือนะฮ
2: ะ
1: กับGoogle, นะฮะพัฒนามาตรฐาน Data Center นะครับพัฒนา Data Center ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะฮะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเมื่อวานนี้เดินทางเยี่ยมชมสำนักงาน Google นะครับณเพียร์57นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาฮ
2: ะ
1: หารือกับนางรูธพอลเรตนะฮะประธานและประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของAlphabet แล้วก็ Google นะฮะโดยรัฐบาลพร้อมจับมือกับ Google เพื่อจัดทำมาตรฐาน Data Center ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนี่ต้องขีดเส้นใต
2: ้
1: Data Center ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะฮะจะได้ไม่มีปัญหา
2: ใช่ค่ะ
1: นะฮะแล้วก็มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนด้วยนะฮะ Google บอกว่าพร้อมนะฮะเปิดสถาบัน Open Data เพื่อพัฒนาทักษะแรงงานคุณภาพและเปิดโอกาสให้คนไทยด้วยนะฮะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่คนไทยเนี่ยจะได้เรียนรู
2: ้
1: นะครับเขาเรียกว่า Up Skill Reskill ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: เนี่ยแล้วก็สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลเลยนะครับนายกก็กล่าวขอบคุณ Google สำหรับความเชื่อมั่นนะฮะในการที่จะไปลงทุนในประเทศไทยผ่านแผนการลงทุนมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับ
2: โอ
1: ้โหแปลเป็นเงินไทยก็ 30,000 กว่าล้านนะครับโอ้ใช้ยังไงหมดเนี่ย
2: เยอะอยู่นะเยอะอยู่นะ
1: เพื่อพัฒนา Data Center ในจังหวัดชลบุรี
2: ค่ะ
1: เอ๊ะตรงนั้นเป็น EEC ป่ะ
2: ใช่ค่ะ
1: อ๋อเออแสดงว่า
2: แหล่งนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ
1: ก็แสดงว่าตั้งหมุดหมายไปแล้วถ้าเกิดไปตั้งใน EEC ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะเพราะว่ามันอยู่ไกลชุมชนคือมันต้องเป็นนิคมอุตสาหกรรมอ่ะมันต้องเป็นนิคมอุตสาหกรรมห่างไกลผู้คนแล้วก
2: ็มี
1: กระแสไฟฟ้าที่เสถียรมลพิษอะไรก็จะไม่มีแต
2: ่
1: ท่านนายกเนี่ย พูดไว้ตอนแรกแล้วนะว่า data center ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอ
2: ัน
1: นี้ก็ยิ่งดีเข้าไปอีกนะครับอันนี้ผมพูดเองนะต่อ Google Cloud Region นะฮ
2: ะ
1: ในกรุงเทพมหานครอันนี้จะมาทำด้วยสรุปมี2จุด data center ในชลบุรีกับ Google Cloud Region ในกรุงเทพมหานครยืนยันครับรัฐบาลไทยพร้อมอำนวยความสะดวกเพื่อให้โครงการต่างๆดำเนินไปอย่างราบรื่นตามแผนงานและมุ่งมั่นยกระดับความร่วมมือระยะยาวให้ก้าวไกลกว่าการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะความร่วมมือด้าน AI การพัฒนาทักษะดิจิทัลและการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยฮะประเด็นสำคัญก็โดยเฉพาะการส่งเสริมพลังงานสะอาดนี่นะฮะเพราะว่ายังมีอีก 200,000 ล้านใช่มั้ยที่จะไปเปลี่ยนสู่พลังงานสะอาดมีมาตรฐาน Data Center ที่ยั่งยืน Data Center เป็นโครงการพื้นฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลและ AI ที่รัฐบาลให้ความสำคัญในการพัฒนาควบคู่กับความยั่งยืนพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้พลังงานจัดการน้ำดูแลชุมชนโดยรอบพร้อมเปิดรับองค์ความรู้เทคโนโลยีและประสบการณ์ของ Google ในการร่วมยกระดับแนวทางและมาตรฐาน Data Center ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยแหมคำนี้จะเริ่มฮิตแล้วนะฮะ Data Center ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยนะครับเอาไปฟังฝั่งผู้ลงทุนกันบ้างฝั่ง Google นะฮะท่านประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลงทุนก็บอกว่าได้ลงทุนในไทยในพื้นที่ EEC ชลบุรีโดยการสร้าง Data Center ให้ความสำคัญในการพัฒนามาตรฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้
2: อม
1: และเอื้อประโยชน์ต่อชุมชนรอบข้างนอกจากนี้ Google ยังมีแผนเปิดสถาบัน Open Data นี่น่าไปเรียนนะเนี่ยเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะแรงงานรวมทั้งดิจิทัลที่มีคุณภาพซึ่งเปิดโอกาสให้คนไทยและสตาร์ทอัพของไทยทั้งนี้ Google ยังยืนยันฮะว่าร่วมเป็นพันธมิตรหรือหุ้นส่วนระยะยาวกับไทยด้วยนะครับ
2: ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนิมิตหมายดีนะที่ได้ไปพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนความเห็นแล้วก็เหมือนกับว่าไปเชิญชวนเขาให้มาลงทุนมาทำอะไรอย่างบ้านเรานะคะ
1: ผ่านBOI นะครับแนวนโยบายในการส่งเสริมการลงทุนคือ Data Center เนี่ยโดนด่าอยู่พักหนึ่งนะฮะที่เจอในกรุงเทพแล้วก็บอกว่าโอ้โหมันร้อนมันกินไฟมันอะไรคือถ้าทำให้มันถูกต้องเนี่ยทำให้มันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2: ทุกคนก็จะโอเค
1: ทุกคนโอเค
2: ใช่
1: ทุกคนโอเคนะฮะเพราะว่าคืออย่าไปคือสร้างแล้วชาวบ้านไม่เดือดร้อน
2: อย่าไปสร้างมลภาวะหรือสิ่งที่ทำให้ทุกคนเขาได้รับผลเสีย
1: ใช่ใช่คือทำอย่างเงี้ยถูกไปอยู่ใน EEC ก็คือว่าอยู่ในโซนนิ่งไปเลย
2: ก็ไปอยู่ไกลๆหน่อย
1: ถ้าอยู่ในเมืองเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยมันจะมีปัญหาเพราะว่าบ้านเรือนเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆกัน Data Center ตั้งที่ไหนปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเสียงพัดลมเนี่ยที่เป็นพัดลมระบายความร้อนเนี่ยมันก็จะมีเสียงดังรบกวนเวลากลางคืนแล้วก็ความร้อนในอาคารเนี่ยมันก็จะระอุออกมาถ้าหน้าร้อนเมื่อไหร่เนี่ย

0: ต้องให้ทำงานอย่างมีเสถียรภาพนะฮะก็นี่แหละคือ data center ยุคใหม
1: ่
0: นะยุคใหม่คือคนลงทุนเยอะไหมลงทุนเยอะแต่อย่าคาดหวังว่าจะมีแรงงานไปทำงานใน data center เหมือนโรงงานทอผ้า
1: ไม่ใช่เป็นลักษณะเดียวกันเลยอ
0: ย่าฝันหวานแบบนั้นนั่นแหละ
1: เขาจะใช้ระบบคอมพิวเตอร์เนาะ
0: แม้แต่โรงงานประกอบรถยนต์เนี่ยปัจจุบันเนี่ย
1: ก็น้อยแล้วนะ
0: ใช้คนน้อยลง
1: ใช่
0: ห้างสรรพสินค้าเมื่อก่อนมีรปภ.คอยยื่นบัตรเดี๋ยวนี้มีไหม
1: เป็นเครื่องละให้เรากดเอง
0: รปภ.ตามจุดมีไหม
1: น้อยลง
0: มีกล้องวงจรปิดมาแทนเนี่ยแหละ AI มันจะมาแทนมนุษย์เราน
1: ะคะเพราะฉะนั้นเราต้อง up skill re skill นะ
0: up skill re skill บางทีไม่รู้จะไป up อะไร
1: พัฒนาตนเองให้มีความรู้ในหลากหลายในหลายๆด้าน
0: คือแปลงเป็นไทยก็คือพัฒนาทักษะคำถามพัฒนาทักษะอะไรเด็กรุ่นใหม่ที่กำลังเรียนมหาวิทยาลัยตอนนี
1: ้
0: พัฒนาทักษะอะไรบ้างหนึ่งใช้ AI ให้เป็น
1: ใช
0: ่ทันสมัยใช้ AI ให้เป็น
1: สั่งงานให้ถูก
0: ใช่สองคือต้องมีความรู้เฉพาะสิ่งหนึ่งที่ฆ่าไม่ตายความรู้ในภาษาอังกฤษ
1: ใช่
0: ภาษาที่สองนอกจากภาษาไทย
1: สองสามสี่ไปเลยค่ะ
0: ถูกต้องภาษาจีนภาษาอังกฤษนี่คือสิ่งที่เป็นจุดเด่นถ้าใครจะเรียนมหาวิทยาลัยเรียนมัธยมคุณพ่อคุณแม่อย่าให้ลูกเรียนอะไรตอนนี้ถ้ากลัวว่าโลกมันจะเปลี่ยนไปมาก
1: ๆ
0: หนึ่งส่งเสริมในการให้ลูกเนี่ยใช้ AI ให้เป็นในการทำงานสองภาษาที่สองที่สามต้องมาภาษาอังกฤษภาษาอะไรต่างๆ
1: จีนญี่ปุ่นฝรั่งเศส
0: เรียนไปเถอะอันนี้จะเป็นจุดแข็งความรู้เฉพาะด้านการเงินเรื่องของกฎหมายตรงนี้แหละคือจุดแข็งนะครับที่จะทำใหเด็กคนนั้นเนี่ยเหนือกว่าทุกคนเพราะเดี๋ยวนี้ใบปริญญาไม่มีความหมายเมื่อขออภัยไม่ผิดขออภัยมีความหมายแต่ไม่ใช่สิ่งใดสิ่งหนึ่งในการที่จะตัดสินคนในการเข้ารับทำงาน
1: ใช่มันต้องเป็นทักษะที่ติดตัวเราที่เรามี
0: เหมือนสมัยก่อนอ่
1: ะ
0: สมัครงานใหม
1: ่
0: ประสบการณ์มีอะไรบ้าง
1: ใช่
0: ตอบไม่ถูก
1: เพราะว่าคนที่มีประสบการณ์มากเขาก็จะได้รับพิจารณาม ากกว่าคนที่ไม่มีประสบการณ์เลยนะ
0: เราก็คิดเอ๊ะเราจบมาใหม่ไม่มีประสบการณ์ก็ถามอย่างนี้แล้ว
1: จะตอบยังไง
0: โดนปฏิเสธแบบนี้เนี่ยเมื่อไหร่เราจะมีประสบการณ
1: ์นั่นล่ะสิแต่บางที่เขาก็ไม่มีประสบการณ์เขาก็ช่วยเราได้เนาะให้เราสั่งสมประสบการณ์นะคะนอกจากท่านนายกจะไปพบ Google แล้วคุณสุภจีสุธรรมพันธ์ค่ะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เองท่านก็ได้ร่วมคณะไปกับท่านนายกนะคะแล้วก็ได้ไปเข้าร่วมการเปิดการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งเวทีนี้เนี่ยถือว่าเป็นเวทีสำคัญนะคะที่ผู้นำแล้วก็ผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆเนี่ยเขาจะมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อความท้าทายของโลกแล้วก็แนวทางเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีภารกิจหารือแล้วก็พบปะผู้นำผู้แทนระดับสูงจากหลายประเทศเพื่อกระชับความสัมพันธ์แล้วก็ขยายความร่วมมือด้านการค้าและเศรษฐกิจค่ะโดยได้มีการหารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐนะคะเพื่อที่จะสานต่อความร่วมมือแล้วก็การเจรจาทางการค้าระหว่างไทยแล้วก็สหรัฐรวมถึงแสวงหาโอกาสในการขยายความร่วมมือระหว่างกันค่ะการเข้าร่วมภารกิจครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่จะให้ประเทศไทยเนี่ยใช้เวทีระหว่างประเทศในการเชื่อมโยงความร่วมมือเปิดโอกาสการค้าและสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกโดยในปีนี้นะคะปี2569เนี่ยยังเป็นวาระครบรอบ80ปีการเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติของไทยด้วยซึ่งไทยก็จะร่วมแสดงบทบาทในระบบพหุภาคีแล้วก็ขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศต่อไปค่ะก็ถือเป็นนิมิตหมายดีนะที่คุณสุภจีได้ไปร่วมพูดคุยร่วมคณะในการเปิดอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติด้วยเพราะว่าก็จะได้รู้ว่าแนวทางการดำเนินหน้าการเดินหน้าของเศรษฐกิจเป็นอย่างไรแล้วก็เราจะเอาอะไรไปโชว์อเมริกาสหรัฐอเมริกาบ้างนะคะ
0: นะฮะคือเรื่องของ หลักๆเลยเนี่ยก็คือไปคุยเรื่องธุรกิจนั่นแหละแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเรื่องของการเชิญชวนเนี่ยเรื่องของอุตสาหกรรมเรื่องธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยเราจะพ่วงอีกคำหนึ่งก็คือสิ่งแวดล้
1: อม
0: นะครับนอกจากเม็ดเงินลงทุนที่เราต้องการเนี่ยให้ต่างชาติมาลงทุนในประเทศไทยเพื่อให้เกิดการจ้างงานแล้วเนี่ยเราก็อยากจะเห็นเรื่องของการไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยนะฮะเมื่อก่อนไม่ค่อยพูดถึงนะครับ
1: ไม่
0: ไม่ไม่ครับ

0: ไม่มีเลยแต่ว่าสมัยนี้เนี่ยต้องคุณจะทำอย่างไรไม่ให้กระทบสิ่งแวดล้อมให้
1: ต้องผ่าน EIA อ
0: ่
1: ะการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วอาจจะต้องทำประชาพิจารณ
0: ์
1: นะฮะคนก็ตั้งข้อสังเกตประเทศไทยถ้าเกิดมีประชาพิจารณ์อะไรแบบนี้เนี่ยไม่ได้สร้างสักทีเออ
0: เพราะว่าคนก็บางที
1: ไม่ได้สร้างสักทีเดี๋ยว NGO ก็โกรธผมคือจริงๆอ่ะถ้าเกิดเราทำโซนนิ่งเนี่ยที่มันห่างไกลผู้คนเนี่ยแล้วก็มีผลยืนยันจริงๆว่ามันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเน
0: ี่
1: ยก็ไม่มีปัญหา
0: ใช่
1: ผมเคยไปคุยนะฮะเรื่องของสมัยก่อนเลยเนี่ยเอ้ยประเทศไทยเนี่ยเออโรงไฟฟ้าถ่านหินเนี่ยพักไว้ก่อนนะตอนนั้นเขาต้านมากเออคือเขาไม่เชื่อม
0: ั่
1: น
0: ไม่ได้เลยใช่ไหม
1: คือแม้การไฟฟ้าหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนั้นผมไปดูเขาจะพยายามบอกว่าเนี่ยมันกำจัดอะไรเข้าเท่าทานอะไรหมดก็ไปดูนะเออ 100% มันไม่มีผลกระทบเลยกับสิ่งแวดล้อมคนรอบข้างเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ชุมชนก็ไม่เชื่อไงคือชุมชนไม่เชื่อชุมชนก็ไม่เอาเออแล้วเขาก็มาบอกผมด้วยนะลองเอาไปตั้งอยู่ข้างบ้านคุณนะคุณเอาไหม
0: ก็ถูกของเขานะก็ถูกของเขา
1: ก็ถูกของเขา
0: ใช่ก
1: ็
0: ถูกของเขาอ่ะ
1: เออเขาก็บอกว่าเนี่ยแหละที่คนในพื้นที่เขาก็มองไงว่าเฮ้ยมันคือระบบมันดีแค่ไหนเนี่ยแต่เขาก็ไม่เชื่อมั่นในการกำกับดูแลเออมันคือวิกฤตศรัทธาศร
0: ั
1: ทธาคือความเชื่อมั่นเมื่อไม่เชื่อมั่นมันก็นำไปสู่เรื่องของการไม่ให้ก่อสร้าง
0: ก็ไม่เห็นด้วยอ่ะ
1: ถูกไหม
0: เ
1: ออ
0: ไม่เต็มใจ
1: คือประเทศไทยเราจะเห็นเรื่องนี้เยอ
0: ะ
1: ระบบดีแค่ไหนแต่ประชาชนไม่เชื่อมั่นวิกฤตศรัทธาเนี่ยจบ
0: ทำยากเรื่องของความศรัทธาความเชื่อมั่นเนี่ยคือมันทำเชื่อยากจริง
1: เออมันเดี๋ยวนี้มันมีปลุกกระแสด้วยไงมีเฟกนิวมีอะไรพวกนี้ไปหมดเนี่ย
0: คือ
1: การเดินหน้าอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันจะต้องมีแผนมีแผนที่ชัดเจนโจมตียากต้องสำคัญนะ
0: แต่ทำไมนี่โจมตีง่ายอยู่นะ
1: โจมตียากคือมันก็มีช่องโจมตีทุกเรื่อง
0: เออใช่
1: แล้วแหละเรื่องของการสร้างอะไรสุดท้ายก็คือโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เขาเคยมีความคิดว่าจะสร้างตอนนั้นนะก็นั่นแหละก็มีแนวทางแนวคิดเนี่ยว
0: ่
1: าเออถ้าจะสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในประเทศไทยเนี่ยมันจะดีไห
0: ม
1: พลังงานสะอาดนะฝ่ายหนึ่งเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าไม่ได้หรอกประเทศไทยทำไม่ได้อ้าวญี่ปุ่นเขาทำได้เขาตอบกลับมาเลยนะคนไทยมีวินัยเหมือนญี่ปุ่นหรือเปล่า
0: โอ้ยช้ำใจ
1: แล้วพอหลังจากนั้นก็มีเหตุที่ฟุกุชิมะ
0: ร
1: ั่วไหล
0: รั่วไหล
1: จบข่าวเลยไม่ต้องมีย
0: ากเลยทีน
1: ี้แต่เรื่องพลังงานไฟฟ้านะตอนนี้เราก็เดี๋ยวต้องดูนะเพราะว่า data center มาตั้งเยอะพอ data center มาตั้งเยอะเนี่ยมันก็ใช้ไฟในปริมาณที่เยอะก็มีการตั้งข้อสังเกตเหมือนกันแต่รัฐมนตรีพลังงานก็ออกมาบอกแล้วว่าเฮ้ยมันไม่น่ากังวลขนาดนั้นคนบอกว่าใช้ไฟเยอะปริมาณไฟที่มีในประเทศไทยเนี่ยมันจะพอหรือ
0: ค่ะ
1: พอมันไม่พอปุ๊บเนี่ยของที่มันไม่พอแล้วคนมันใช้เยอะเนี่ยมันก็จะมีราคาสูงขึ้น
0: คุณจะไปปรับค่าไฟอีกไหมนะ
1: จะปรับค่าไฟขึ้นไหมแต่รัฐมนตรีพลังงานคุณเอกนัทพร้อมพันธ์ก็เคยออกมาบอกแล้วในช่วงนั้นว่าไม่น่าจะมีปัญหาน
0: ะไม่เป็นไรเราก็ต้องติดตามดูต่อไปนะคะว่าจะเป็นอย่างไรค่ะไปเรื่องไหนกันต่อคุณทรงพล
1: ครับไปดู
0: ไทยช่วยไทยมะ
1: ไปดูไทยช่วยไทย
0: ไทยช่วยไทยพลัสกันหน่อยไหมว่าสรุปแล้วเนี่ยยังไงนะคะเพราะว่าทางด้านท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณลลิดาเพื่อวิวัฒนานะคะท่านได้ออกมาเปิดเผยในเรื่องของพฤติกรรมของประชาชนว่าเอในโครงการนี้เนี่ยที่จะได้รับความสนใจเนี่ยประชาชนมีพฤติกรรมการใช้จ่ายอะไรอย่างไรบ้างเพราะว่าประชาชนเนี่ยมักจะใช้จ่ายช่วงต้นเดือนแล้วก็จะชะลอลงในช่วงปลายเดือนก็เงินเดือนหมดอ่ะเนาะก็ต้องชะลอนะคะแต่ว่ายอดการใช้จ่ายล่าสุดนะคะสะท้อนว่าประชาชนยังคงนำสิทธิ์ไปใช้แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายอย่างจริงจังส่งผลให้มีเม็ดเงินเนี่ยหมุนเวียนตรงไปสู่ร้านค้าแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ค่ะทางด้านคณะรัฐมนตรีก็เลยได้มีมติเห็นชอบให้เดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมนะคะต่อไปอีก2เดือนก็จะเป็นเดือนเริ่ม1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569ค่ะโดยภาครัฐจะร่วมจ่ายร้อยละ60ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและรวมแล้วเนี่ยไม่เกิน 1,000 บาทตลอดโครงการนะคะเพื่อช่วยรักษากำลังซื้อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็บรรเทาภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์ความผันผวนของราคาพลังงานอย่างต่อเนื่องสรุปแล้ว 60-40 ยังต่อไปอีก2เดือน ตุลาพฤศจิกา
1: จำนวนเงิน
0: ก็เดือนละ 1,000 บาท
1: เฮ้ยไม่ใช่1,000 บาทใช้2เดือน
0: ขออภัย 1,000 บาทใช้2เดือนเดี๋ยวคนงงก็คือแต่ว่าการใช้ก็คือวันละ200บาทเหมือนเดิม
1: 200บาทเหมือนเดิมก็คือมียอดให้ใช้ต่อวันเนี่ยไม่เกิน200บาทนะครับแล้วก็เป็นเงินจำนวน 1,000 บาท
0: ตลอดโครงการ
1: ให้ใช้2เดือนเดือนตุลาคมกับเดือนพฤศจิกายนแล้วก็1ตุลาคมเนี่ยคนที่ใช้สิทธิ์เดิมก็ไปกดรับสิทธิ์เสียนะฮะไม่ได้อัตโนมัตินะครับ
0: ค่ะคุณต้องไปกด
1: รับสิทธิ์นะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เออนะนี่คือไทยช่วยไทย plus 60/40
0: นะก็เลยยังเป็น60/40เนาะเพราะว่าตอนแรกก็มีกระแสข่าวว่าจะปรับเป็นแบบ50/50หรือเปล่าก็ไม่ได้ปรับก็เป็น60/40
1: ไม่ปรับสิถ้าไป50/50ต้องใช้คำว่าคนละครึ่ง
0: คนละครึ่ง
1: เออมันก็จะไปซ้ำกับนโยบายลุงตู่ไง
0: ค่ะ
1: เออที่60/40ไทยช่วยไทย plus ก็จะไม่ให้คน
0: ไม่ซ้ำกันไม่ซ้ำกันโอเค
1: แต่เจตนาดี
0: ก็คือช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเหมือนเด
1: ิ
0: ม
1: นั่นแหละครับอันนี้ผมคิดถึงผมเองนะไปดูฝ่ายค้านบ้าง
0: ทำไมคะ
1: ประชาชนเตรียมยื่นคำร้องต่อปปช.เรื่องอะไรฮะ
0: เรื่องอะไร
1: ขอให้ไต่สวนกกต.พรรคประชาชนยื่นปปช.ให้ไต่สวนกกต.ข้อหาละเว้นปฏิบัติหน้าที่ในการพิจารณาคดีทุจริตการเลือกสว.
0: ค่ะ
1: แหมตัวล่อตัวย่อเยอะไปหมดเลย
0: งงมาก
1: และจับตาการแต่งตั้งอธิบดี DSI คนใหม่ฮะคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนและคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์รองหัวหน้าพรรคร่วมแถลงความคืบหน้าการดำเนินงานทางกฎหมายเกี่ยวกับคดีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาที่ผ่านมานะฮะคุณณัฐพงษ์บอกว่าเดินทางไปยื่นคำร้องที่ปปช.ด้วยตนเองเนี่ยวันศุกร์นี้เพื่อขอให้คณะกรรมการช่วยหน่อยไต่สวนกกต.ทั้งคณะเลยในข้อหาละเว้นปฏิบัติหน้าที่มาตรา157สืบเนื่องจากที่เขามีมติมาแล้วไงวันที่14กันยาบอกว่าเนี่ยแหละละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เป็นความผิดรายบุคคลปฏิเสธวัตถุพยานซึ่งขัดต่อบทบัญญัติบรรทัดฐานเดิมนี่ยืนปปช157เอาผิดกกต.นะฮะส่วนทีมกฎหมายก็กำลังจะขยายผลร้องเรียนนะไปยังคณะอนุกรรมการชุดที่36ด้วยเพราะไปพบว่าอนุกรรมการเสียงข้างมากที่มีความเห็นสั่งไม่ฟ้องผู้ใดเลย
0: อ
1: ันนี้ไม่น่าใช่คือฟ้องแต่ว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไงไม่โดนเออขัดกับหลักฐานกับไต่สวนชุดอื่นพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตในการแสดงความกังวลต่อมติครม.ที่แต่งตั้งอันนี้ DSI แล้วนะ
0: ค่ะ
1: ร้อยตำรวจเอกปิยรักษ์สกุลอธิบดี DSI คนใหม
0: ่
1: เนื่องจากเคยเป็นหนึ่งในอนุกรรมการชุดที่36อ๋อเชื่อมโยงกันที่มีความเห็นสั่งไม่ฟ้องจึงสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นการแต่งตั้งเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาในฝั่งรัฐบาลหรือไม
0: ่
1: อันนี้เป็นคำถามที่ต้องการคำตอบไหมเนี่ยไม่พรรคประชาชนยืนยันว่าจะเดินหน้าสำรวจประเด็นดังกล่าวอย่างเข้มข้นแล้วก็มีการชี้แจงจาก
0: คุณทรงศักดิ์ทองศรีค่ะท่านรองนายกรัฐมนตรีในกรณีนี้นะคะก็คือตั้งร้อยตำรวจเอกปิยะใช่ไหมซึ่งก็โยกย้ายให้ท่านอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษคนเก่าก็คือพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำนะคะก็คือย้ายท่านให้มาดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะ
1: คือ
0: เขาตั้งข้อสังเกตแบบนี้ว่าเอ๊ะอันนี้เนี่ยเป็นการย้ายเข้ากรุหรือว่าจะให้เข้าไปทำงานอะไรอย่างไรเรื่องอะไรนะคะซึ่งก็ส่วนตัวเนี่ยคุณทรงศักดิ์เนี่ยมองว่าทางด้านพันตำรวจตรียุทธนาเนี่ยเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็ตำแหน่งเดิมเนี่ยก็คือระดับเนี่ย40เนา
1: ะ
0: เมื่อย้ายมาเป็นผู้ทรงประจำสำนักนายกเนี่ยก็จะขยับเป็นระดับ41ก็เหมือนกับว่าเป็นการปรับระดับขึ้น
1: ครับ
0: นะคะแต่เมื่อถามถึงเหตุผลว่าเอ้าทำไมย้ายนะคะคุณทรงศักดิ์บอกว่าไม่ต้องถามถือว่าเป็นความดีความชอบเพราะว่ามองว่าเป็นการเลื่อนระดับข้าราชการทุกคนใฝ่ฝันในการเลื่อนตำแหน่งแต่ถ้าหากลดจาก40เป็น49เนี่ยค่อยมาถามหาเหตุผลแล้วกัน
1: ไม่ได
0: ้ทำไม
1: คือถ้าลดระดับเดี๋ยวโดนฟ้อง
0: ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านบอกไม่ต้องถามหรอกมันเป็นการขยับระดับมันไม่ได้มีอะไรก็ปรับระดับให้สูงขึ้นนะคะผู้สื่อข่าวก็ย้ำแหละว่าตกลงแล้วเนี่ยการโยกย้ายครั้งนี้เนี่ยมันไม่เกี่ยวกับการทำคดีหัวสวจะใช่ไหม
1: ครับ
0: จริงๆใช่ไหมนะคะคุณทรงศักดิ์ก็ปฏิเสธว่ามันไม่ได้เกี่ยวไม่มีเรื่องส่วนตัวอะไรยังไงเพราะว่าส่วนตัวยังก็คือดีใจที่มีโอกาสได้เจอแล้วก็ได้มาช่วยงานเพราะว่าเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะคะโดยเฉพาะการรับเรื่องราวร้องทุกข์แล้วก็รับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนก็เลยอยากให้พันตำรวจตรียุทธนาเนี่ยมาช่วยงานตรงนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะ มอบอะไรยังไงเดี๋ยวก็จะมีการมอบหมายอีกทีนึง
1: ครับ
0: เป็นกิจจลักษณะว่าจะให้ทํางานในหน้าไหน
1: คือครูทรงศักดิ์เนี่ยพยายามจะบอกว่าการที่ย้ายคุณยุทธนาแพรดำพลตํารวจตรีพันตํารวจตรียุทธนาแพรดำนะฮะอธิบดี DSI เนี่ยมาอีกตําแหน่งนึงเนี่ยนะฮะมาอยู่ที่ทําเนียบใช่มั้ย
0: ใช่อยู่ทําเนียบที่ที่สํานักประหลัดอ่ะค่ะ
1: ไม่ใช่เด้งเข้ากรุให้ไปตบยุงแต่ว่าเป็นการเลื่อนระดับจาก
0: 10เป็น11
1: เป็น11ด
0: ัง
1: นั้นเขาบอกว่าอันนี้คือการเลื่อนตำแหน่งนะครับ
0: ใช
1: ่ไม่ใช่การได้ตำแหน่งเดิมแล้วก็ไปลดอำนาจของเขา
0: ถูก
1: นะถ้าได้ตำแหน่งเดิมแล้วไปลดอำนาจของเขาเนี่ยยกตัวอย่าง ยกตัวอย่างจากอธิบดีมาเป็นบางที่นะ
0: บางที่
1: อ่ะก็คือย้ายอธิบดีมาเป็นผู้ตรวจ
0: อะไรแบบนี
1: ้อธิบดีมีลูกน้อง 3-4,000 คนมาเป็นผู้ตรวจลูกน้อง10คนก
0: ็
1: คือลดอำนาจของเขาแต่ไม่ใช่ว่าทุกกระทรวงทุกกรมน
0: ะ
1: บางกรมเนี่ยคือการย้ายไปเป็นจากรองอธิบดีไปเป็นผู้ตรวจเพ
0: ื่
1: อที่จะซ้อมให้เป็นอธิบดีเพราะบางกระทรวงบางกรมเนี่ยคือไปเป็นผู้ตรวจเสร็จปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นก็ขึ้นเป็นอธิบดี
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่เหมือนกันแต่บางกระทรวงบางกรมเนี่ย
0: จะ
1: เป็นผู้ตรวจแล้วไปแล้วไปเลยก็มีนะฮะก็ไม่ได้หมายความว่าเด้งเข้ากรุเสมอไป
0: ใช่ๆอันนี้ให้มาทำงานแล้วก็ทางด้านพันตำรวจตรียุทธนาเองท่านก็เก่งในเรื่องของการรับเรื่องราวร้องทุกข
1: ์
0: ฟังปัญหาพี่น้องประชาชนแล้วไปอธิบดีไอ้ DSI มาก่อนท่านก็ได้ต้องอยู่ในวงนี้แล้ว
1: ถ้าอย่างนั้นฟังไปฟังมามันเหมือนเป็นการที่ฝ่ายการเมืองเนี่ยไปแทรกแซงการยกย้ายแต่งตั้งสิ
0: ก็ไม่รู้สินะ
1: เพราะว่าจริงๆแล้วพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอดีตอธิบดี DSI เนี่ยคือคนสนิทของพันตำรวจเอกทวีสอดส่องอดีตรัฐมนตรียุติธรรมในสมัยที่พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลจำได้ไหมฮะ
0: จำได้
1: เขามีความเป็นมือขวาเลย
0: มือขวาอยู
1: ่มือขวา
0: อันนี้เป็นความคิดเห็นของเราเนาะเป็นมุมมองของเราเนาะ
1: ใช่ใช
0: ่แต่ก็ต้องไปดูกัน
1: แล้วอย่าลืมตอนนั้นอ่
0: ะ
1: DSI อ่
0: ะ
1: มีการรับคดีทุจริตเลือกสมาชิกวุฒิสภาเป็นคดีพิเศษในสมัยคุณทวีสอดส่องแล้วก็ในสมัยที่คุณยุทธนาแพรดำเป็นอธิบดี DSI เพื่อดำเนินข้อดีไม่ใช่ไม่ใช่อย่างมีหน้าล่ะ
0: เอา
1: ข้อเท็จจริง
0: ข้อเท็จจริง
1: ในการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีในข้อหาอ้างยี่ฟอกเงินมันติดอยู่ตรงนี
0: ้
1: คนก็เลยตั้งข้อสังเกตเพราะว่าจากข้อเท็จจริงอ่ะก็คือว่าในสมัยนั้นเนี่ยอธิบดี DSI และรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยนะก็คือรับคดีทุจริตเลือกสว.เนี่ยพยานหลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยมาดำเนินคดีอ
0: ้
1: างยี่ฟอกเงินแล้วอยู่ดีๆก็พอยุคนี
0: ้
1: ไปย้ายเขาออกแล้วก็เอาอีกคนหนึ่งมาแทน
0: ม
1: ันก็เลยเป็นข้อครหาในทางการเมืองว
0: ่
1: ามีเหตุผลมีนัยยะอะไรสำคัญหรือไม
0: ่
1: ซึ่งทางฝั่งการเมืองเนี่ยก็ออกมาบอกแล้วบอกว่าการเลื่อนตรงนี้การย้ายตรงนี้เป็นการ
0: เลื่อนระดับ
1: โปรโมตตำแหน่ง
0: ใช่ค่ะ
1: 40ไป41ข้าราชการทุกคนใฝ่ฝันในการเลื่อนตำแหน่งท่านว่าเช่นนั้น แล้วก็นักข่าวก็ไปถามว่ายกย้ายครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับการทำกระเดียหัวสว.หรือไม
0: ่ดิฉันเลยย้ำไงว่าไอ้มีหน้าล่ะก็ว่าทำไมนักข่าวถึงย้ำเรื่องนี้ อ๋อมันมีความเป็นไปเป็นมาอย่างนี้
1: คุณสมศักดิ์บอกว่ายังไงอ่ะ
0: ไม่เกี่ยวเพราะว่าเนี่ยแหละที่บอกว่าคือท่านพันตำรวจตรียุทธนามีความสามารถจริง
1: ๆ
0: แล้วก็เก่งในเรื่องของการที่จะรับเรื่องราวร้องทุกข์มารับฟังปัญหาประชาชนเลยอยากให้มาช่วยตรงนี
1: ้นะฮะคือข้าราชการเมื่อโยกย้ายเนี่ยจะมีคำหนึ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้คือความเหมาะสม
0: ใช่
1: คือแต่สิทธิของข้าราชการเนี่ยเวลาถ้าคุณเกิดถูกโยกย้ายโดยไม่เป็นธรรมเนี่ยวิธีแก้ก็มีถ
0: ้
1: าเป็นข้าราชการพลเรือนเนี่ยก็อุทธรณ์คำสั่งไปยังกพค.คณะกรรมการพิทักษ์คุณธรร
0: ม
1: ถ้าคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมเนี่ยยังไม่ตอบกลับในเวลาที่กำหนด30วัน90วันหรือมีความเห็นเนี่ยไม่ตรงกับความคิดคุณบอกว่าเฮ้ยย้ายเนี่ยมันถูกแล้วเน
0: ี่
1: ยคุณก็นำเรื่องไปฟ้องศาลปกครองได
0: ้
1: นะฮะศาลปกครองก็มี2ชั้นช
0: ั
1: ้นต้นกับสูงสุด
0: แต่ก็ใช้เวลาอยู่ไหมค
1: ุ
0: ณ
1: ก็ขอคุ้มครองชั่วคราวได
0: ้
1: ขอคุ้มครองชั่วคราวหมายความว่าให้คำสั่งนั้น
0: อ
1: ะยังไม่มีผลบังคับใช้ในการโยกย้ายเพราะมันจะเกิดผลนั้นนี้แต่จริงใช้เวลานะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องในทางการเมืองนะฮะเอาไปดู เรื่อง
0: ไหนนี่ไปไม่ถูกเลยคุณ
1: ไปต่อเลยต่อเลย
0: ที่คุณโรมเหรอคุณรังสิมันโรมใช่ไหมคะสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนได้ออกมาพูดถึงความคืบหน้าการอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะว่าต้องพูดคุยกับพรรคร่วมฝ่ายค้านก่อนเพื่อกำหนดรายชื่อรัฐมนตรีและยัตติที่จะมีการอภิปรายจะเป็นรายบุคคลหรือทั้งคณะเนี่ยก็ต้องพูดคุยกันให้ชัดก่อนนะคะแล้วก็คือว่าก่อนที่จะมีการยื่นยัตติแล้วก็จะพูดคุยกับวิป3ฝ่ายเพื่อกำหนดวันชัดเจนต่อไปว่าจะเป็นวันไหนอย่างไรทั้งนี้เนี่ยในส่วนของพรรคประชาชนบอกว่ามีความพร้อมนะแล้วก็เตรียมข้อมูลต่างๆไว้เยอะเลยนะคะในเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้นะคะมีเรื่องที่ต้องอภิปรายหลายเรื่องแล้วก็ยังมีเรื่องที่คาดไม่ถึงซึ่งเราได้รวบรวมไว้มีหลักฐานที่สามารถเอาผิดได้ไม่ใช่พูดลอยๆยกเมฆมา
1: เ
0: อ๊ฝ่ายรัฐบาลต้องกังวลไหมเนี่ย
1: เขานี่จุดขายนะ มีจุดที่บอกว่ามีสิ่งที่คาดไม่ถึงประชาชนก็อยากรู้เลย
0: อยากรู้เลยตอนเนี้ยดิฉันขีดเส้นใต้ร้อยเส้นเลยนะค
1: ะ
0: แล้วก็เห็นว่าการตรวจสอบทางการเมืองอย่ามองแค่จำนวนมือในสภาแต่ต้องตั้งคำถามว่ารัฐบาลจะอาศัยความชอบธรรมอะไรในการอภิปรายการอธิบายให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจเดี๋ยวก็ต้องมาดูกันนะว่าจะมีเรื่องอะไรอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็หลังจากอภิปรายคำถามก็จะตามมาซึ่งคำถามสำคัญก็คือตกลงแล้วเนี่ยระบอบน้ำเงินกินรั่วประเทศไทยไปมากน้อยแค่ไหนเป็นบทหนึ่งที่ทางฝ่ายค้านเองต้องช่วยกันตั้งคำถามค่ะถึงเรื่องขององค์กรอิสระแล้วก็กลไกต่างๆโดยเฉพาะองค์กรยุติธรรมตกลงแล้วเนี่ยกำลังเป็นประจักษ์พยานเรื่องของการกินของพวกระบอบน้ำเงินใช่หรือไม่อันนี้เป็นคำพูดของคุณโรมนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ในเรื่องของร้อยเอกธรรมนัสเองหัวหน้าพรรคกล้าธรรมนะคะสวมนาฬิกาข้อมือด้านหลังสลักชื่อนายอนุทินคาซิโอมองว่าเป็นในทางการเมืองหรือไม่อย่างไรอันนี้เนี่ยนะคะทางคุณรังสิมันโรมเองก็บอกว่ายังไม่อยากตีความมากเขาบอกว่าเป็นนาฬิกาที่ให้มากับมือใช่หรือไม่อันนี้ไม่รู้ความเป็นมาแต่เดี๋ยวคงต้องไปยื่นไมค์สามแล้วค่ะไปถามแล้วค่ะว่า
1: ผมดูแล้ว
0: ความจริงเป็นยังไง
1: คาซิโอรุ่นเนี้ย1200
0: มีกี่เรือนคะที่มีการสลักหรอ
1: ไม่มีทั่วไปแต่ว่าไปสลักเนี่ยสลักพิเศษนะ
0: สลักเองใช่ไหม
1: เออนะก็คือสิ่งที่จะต้องจับตามองเนี่ยคือสถานการณ์ที่พรรคกล้าธรรมเนี่ยจะเข้าร่วมรัฐบาลหรือไม
0: ่
1: นะครับเพราะพรรคกล้าธรรมเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่พรรคฝ่ายค้านแต่เป็นพรรคฝ่ายคอยรัฐบาลมาตั้งแต่ตั้งรัฐบาลแล้วรอรัฐบาลคุณอนุทินสีน้ำเงินเนี่ยเปิดประตูบ้านรอรับนะฮะว่าจะเข้าร่วมรัฐบาลได้เมื่อไหร
0: ่ที่มีการงอนกันด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ไม่แน่ใจ
0: ช่วงที่จะตั้งรัฐบาลเนี
1: ่ยคือสังเกตสถานการณ์ของพรรคกล้าธรรมเวลาเขาอยู่ฝ่ายค้านเนี่ยเขาจะไม่ทำฝ่ายค้านแบบคือสังเกตจากอะไรไม่ร่วมลงชื่อกับฝ่ายค้านในการยื่นสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพรก.กู้เงิน400,000 ล้านโหวตสวนมติในวาระพรบ.งบประมาณตอนนั้นรู้สึกว่าจะ58 คนถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะในการที่จะโหวตสวนอ่ะ
0: ก็อยู่นิ่งๆใช่ไหม
1: คือเห็นชอบกับพรบ.งบประมาณของรัฐบาลแต่ฝ่ายค้านเขาบอกเขาไม่เห็นชอบอ่ะ
0: ทำไมไม่เห็นตามเขาเนาะ อะไรนี้เนาะ
1: คือขัดกับมติฝ่ายค้าน อันนี้แหละคือพรรคกล้าธรรมที่มีสัญญาณว่าอ้าวถ้าทำแบบนี้เนี่ยมันไม่ฝ่ายค้านแล้วมันคือฝ่ายคอยนะคอยที่จะร่วมรัฐบาลคำถามคือตอนเนี้ยภูมิใจไทยจะดึงพรรคกล้าธรรมเนี่ยมาหรือเปล่าไปถามท่านนายกบอกสัญญาณมาไม่ถึงนะครับแต่เป็นโจทย์ยากของรัฐบาลก็คือว่าถ้าจะเอาสีเขียวเข้ามาร่วมเนี่ยต้องมีเก้าอี้ให้กับเขาถ้าเอามาทั้งพรรคเนี่ยอย่างน้อยต้อง5 เก้าอี้ต้อง5 เก้าอี้
0: เยอะอยู่นะ
1: เป็นอย่างน้อยนะ
0: แล้วจะไปขยับตรงไหน
1: แล้วคุณจะไปขยับตรงไหนเพราะว่าสีแดงเนี่ยเขาก็ครองไว้อยู่แล้วอ
0: ยู่กันแน่นอยู่นะ
1: ถ้ากระทรวงเกษตรของคุณธรรมนัสเนี่ยค
0: ุ
1: ณสุริยะก็ครองอยู่แล้ว
0: นั่นน่ะสิ
1: จะไปลิฟเก้าอี้เขาเนี่ยก็ยากหร
0: ือ
1: จะต้องถอนเก้าอี้สีน้ำเงินออกให้กับสีเขียวนั่นแหละ
0: อะไรก็เกิดขึ้นได้นะบางที
1: เออนี่คืออะไรก็เกิดขึ้นได้ในทางการเมืองนะครับ
0: ค่ะ
1: แต่ละครับทั้งหมดนี้ครับเป็นเรื่องราวที่นำมาฝากทุกฟังนะครับในรายการนะแม้เสียดายเวลาหมดถ้ามีชั่วโมงจะคุยต่
0: อจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเขาให้อีกชั่วโมงแล้วคุณจะหนาวนะ
1: เอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับทรงพลชูเวศและ
0: ดิฉันสันพรปัญญาดีโลกพ
1: ร้อมทีมงาน
0: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่3การบูชาบุคคลที่ควรบูชา1ในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก

0: เหนือข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9 นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีประสบความสำเร็จในการนำคณะตลาดทุนไทยจัดรถโชว์ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
4: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีประสบความสำเร็จในการนำคณะตลาดทุนไทยจัดรถโชว์ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานำเสนอศักยภาพและโอกาสเศรษฐกิจไทยพร้อมก้าวสู่ประเทศรายได้สูงในปี2580
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะตลาดทุนไทยจัดไทยแลนด์โรดโชว์ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานำเสนอศักยภาพและโอกาสเศรษฐกิจไทยพร้อมเป้าหมายก้าวสู่ประเทศรายได้สูงภายในปี2580โดยได้รับความสนใจจากนักลงทุนสถาบันและกองทุนขนาดใหญ่ของสหรัฐโดยนายไพบูลย์ ณรินทรางกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยกล่าวว่าการที่ผู้บริหารระดับสูงของกองทุนชั้นนำเข้าร่วมจำนวนมากถือเป็นสัญญาณที่ดีโดยเฉพาะท่ามกลางการแบ่งขั้วเศรษฐกิจโลกมองว่าความเป็นกลางของไทยเป็นจุดแข็งสำคัญในช่วง3ปีที่ผ่านมาเงินทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดหุ้นไทยประมาณ 500,000 ล้านบาทและปีนี้เริ่มไหลกลับมาประมาณร้อยละ10จึงยังมีโอกาสอีกมากตลาดหุ้นไทยมีหุ้นขนาดใหญ่ที่นักลงทุนสถาบันลงทุนได้มากกว่า65บริษัทและมีเครื่องมืออย่างกองทุนโครงสร้างพื้นฐานพร้อมรองรับขณะเดียวกันต้องสร้างฐานนักลงทุนในประเทศควบคู่กันเพื่อการลงทุนรายบุคคลให้เกิดผลจริงขณะที่นายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวว่านักลงทุนต่างชาติต้องเข้าใจทิศทางประเทศก่อนตัดสินใจลงทุนการที่นายกรัฐมนตรีนำเสนอเป้าหมายประเทศรายได้สูงการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานหมุนเวียนและข้อมูลด้านตลาดทุนจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มโอกาสให้ตลาดทุนไทยความสำเร็จของโรดโชว์ในครั้งนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่เป้าหมายประเทศรายได้สูงภายในปี2580ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: วันนี้ธนาคารออมสินเปิดให้ผู้ประกอบการโครงการไทยช่วยไทยพลัสลงทะเบียนขอสินเชื่อเพิ่มสภาพคล่องผ่านโครงการออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบวงเงินสูงสุด 50,000 บาทดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.75 ต่อเดือน
6: นายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่าโ ธนาคารออมสินเปิดรับลงทะเบียนโครงการสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮงเอกนกกระซิบวันนี้เป็นวันแรกเพื่อต่อยอดโครงการไทยช่วยไทยพลัสนำศักยภาพของ AI นกกระซิบมาใช้วิเคราะห์ประวัติยอดขายและการรับชำระเงินเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาวงเงินซึ่งผู้กู้จะต้องเป็นร้านค้าที่มียอดขายผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า3เดือนจะได้รับสิทธิ์วงเงินกู้สูงสุดรายละ 50,000 บาทหรือไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยต่อเดือนย้อนหลังด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.75 ต่อเดือนโดยไม่ต้องใช้หลักประกันใดๆเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีเงินทุนหมุนเวียนในการซื้อวัตถุดิบเติมสต็อกสินค้าและสร้างประวัติเครดิตที่ดีทางนี้ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสินได้จนถึงวันที่31ตุลาคม2569โดยธนาคารจะเริ่มพิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้แก่ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่25จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะนี้
7: ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้จนถึงวันที่27กันยายนโดยขอให้ประชาชนและอาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีในพื้นที่25จังหวัดได้แก่จังหวัดตากกำแพงเพชรสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ลพบุรีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาศรีสะเกษอุบลราชธานีปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีชลบุรีและตราดเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้อบรมไว้แล้วปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาค่ะ

ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน

0: รินทร์น้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ประกาศสำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่31มีนาคม2570ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2ธันวาคม2568เร่งดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองบุคคลให้แล้วเสร็จภายในวันที่17สิงหาคม2569และเข้ารับการตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายในวันที่28กันยายน2569พร้อมแนบหลักฐานเข้าระบบผ่านเว็บไซต์ eworkpermit.doe.go.th ภายในวันที่28กันยายน2569หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดทันทีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองหมายเลขโทรศัพท์077-862-026-8
2: ที่ปีปัจจุบันโรมให้รัฐบาลมีช่องทางในการตรวจสอบติดตามและแจ้งบอสแอข้าวป้อมเทเว็บไซต์และเฟซบุ๊กศูนย์ต่อต้านข่าวป้อมประเทศไทยนะหรือทางไลน์ SNT Fake News Center โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนอกจากนี้พี่บ่าวสามารถโทรศัพท์ไปตรวจสอบข่าวป้อมได้ที่สายด่วนนะหมายเลข1111ตลอด24ชั่วโมงป้องกันทุกหลอกลวงจากมิจฉาชีพนะพี่บ่าวเข้าใจไหมจ๊ะ
3: โอเคพี่ไปตรวจสอบข่าวพร้อมก่อนนะจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
4: ก่อนตัดสินใจจะให้ข้อมูลส่วนตัวกับใครอย่าลืมตรวจสอบข่าวให้ดีก่อนนะคะเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ทัศน์ข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 นหลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการอันดามันวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เรามาอยู่ด้วยกันนะคะช่วงเช้า9นาฬิกานิดๆก็มีนัดกันเลยค่ะมาพูดคุยมาติดตามข่าวสารมาอัปเดตข่าวสารกันหน่อยข่าวสารไหนที่เป็นความเคลื่อนไหวข่าวทันกระแสข่าวทันเหตุการณ์ก็หยิบยกมาเล่าให้ฟังกันในยามเช้าแบบนี้สลับกันไปกับการรับฟังผลงานเพลงเพราะๆกันด้วยนะคะก็ทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่หลายๆช่องทางด้วยนะคะในพื้นที่ของสวทรนองก็สามารถฟังได้2คลื่นค่ะทั้งคลื่น FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ถ้าเกิดว่าใครที่อยู่ไกลหน่อยแล้วก็ฟังรับสัญญาณ AM 783กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังที่รับสัญญาณที่ฟังอยู่ในพื้นที่ของสวทภูเก็ตสวทพังงาสวทกระบี่สวทตะกั่วป่าก็ทักทายกันไปด้วยนะคะมาติดตามสภาพอากาศกันสักหน่อยไหมคะคุณผู้ฟังค่ะก่อนจะไปติดตามข่าวสารอื่นๆเนาะก็เรื่องของพยากรณ์อากาศค่ะคือปกติแล้วช่วงเช้าๆอ่ะจะเปิดเพจกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นอันดับแรกเลยคุณผู้ฟังแต่พอเปิดเพจวันนี้ปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าหน้าตาของเพจกรมอุตุนิยมวิทยาเปลี่ยนไปนิดหน่อยค่ะคือเพจเขาไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่าเนื้อหาหรือว่ารูปแบบของการลงข่าวให้ติดตามพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเปลี่ยนแปลงไปนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจากปกติเราจะเห็นเป็นภาพแผนที่แล้วก็เป็นจุดเป็นสีหรือว่าภาพถ่ายดาวเทียมภาพถ่ายปริมาณฝนอะไรในลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มีข้อความยาวๆหรือเป็นโพสต์ที่มีหนังสือประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาแต่วันนี้รูปแบบค่อนข้างเปลี่ยนไปค่ะเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาได้ทำเป็นอินโฟกราฟิกที่ประกาศแจ้งเตือนฉบับที่5ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะแล้วก็เป็นอินโฟแล้วมีตัวหนังสือใหญ่ๆเลยเขียนว่าฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่23ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนที่ส่วนภูมิภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปค่ะนี่แหละคุณผู้ฟังคือเขาเปลี่ยนไปนะแล้วถ้าเกิดว่าใครลองเข้าไปดูตอนนี้ก็ได้ค่ะแฟนเพจ Facebook กรมอุตุนิยมวิทยาแล้วถ้าเกิดว่าเจอโพสต์นี้ทุกคนจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเขาและไอ้คำที่เขียนว่าฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยอันนี้ตัวใหญ่บึ้มเลยคุณผู้ฟังแล้วหลายคนก็เข้าไปคอมเมนต์บอกว่าชอบกราฟิกแบบนี้มากๆค่ะแล้วก็หลายคนก็ออกไปแสดงความคิดเห็นผ่านทางโพสต์นี้นะคะทุกคนลองเข้าไปดูก็ได้ค่ะเราจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะได้แบบช่วยฟีดแบ็กไปก็ยังดีว่าแบบที่เขาทำออกมาแบบนี้เนี่ยมันตอบโจทย์กับคนที่เป็นคนติดตามข่าวคนดูข่าวหรือว่าคนอ่านข่าวคนติดตามพยากรณ์อากาศหรือเปล่านะคะก็ลองเข้าไปดูกันได้แต่ถ้าเกิดว่าให้ดูผ่านๆเรารู้สึกว่าก็โอเคขึ้นนะคะเราจะได้เข้าใจง่ายๆว่าเนี่ยที่มีการประกาศแจ้งเตือนมาในแต่ละวันเนี่ยตอนนี้มันอยู่ในระดับไหนแล้วแบบให้เห็นคำชัดๆไปเลยว่าฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณไหนวันที่เท่าไหร่ไม่ใช่มาเป็นตัวประกาศตัวเป็นหนังสือราชการนะคะแล้วคือมันค่อนข้างอ่านยากเนาะแล้วบางคนอ่ะบางทีแบบไม่ได้เข้าไปอ่านรายละเอียดหรือไม่ได้เข้าไปอ่านตัวแคปชั่นข้อมูลยาวๆกว่าจะได้ใจความว่าตกลงพื้นที่ไหนตกลงตกหนักตกมากตกน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือเป็นอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ดีแล้วกันค่ะแล้วก็มาดูปริมาณฝนกันบ้างคุณฟังวันนี้ภาพรวมทั่วประเทศนะคะในพื้นที่ภาคเหนือวันนี้มีฝน 30% ของพื้นที่ค่ะส่วนในพื้นที่ภาคอีสานก็มีฝน 60% ของพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงน่าเป็นห่วงนะคะใน3โซนนี้จะมีปริมาณฝน 80% ของพื้นที่ก็เป็นไปตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งเตือนเอาไว้ค่ะขยับลงมาดูในพื้นที่ภาคใต้บ้านเรากันบ้างค่ะฝั่งอ่าวไทยยังคงหนักกว่าฝั่งอันดามันนะคะอ่าวไทยวันนี้มีปริมาณฝน 70%
60% ของพื้นที่ค่ะแล้วก็ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันวันนี้ปริมาณฝน 60% ของพื้นที่ถึงว่าล่ะจังหวัดระนองในช่วงเช้าที่ผ่านมาไม่ได้มีสายฝนโปรยปรายลงมาแต่ว่าก็ค่อนข้างจะครึ้มๆอยู่นะคะก็ยังชะล่าใจไม่ได้ 60% นี้เนี่ยคาดว่าน่าจะมาแน่ค่ะก็เป็นไปตามการประกาศแจ้งเตือนเนาะก็ให้ทุกคนติดตามข่าวสารเอาไว้นะคะเผื่อว่าบ้านใครพื้นที่ไหนที่ได้รับผลกระทบอะค่ะแล้วก็อยากจะฝากเน้นย้ำอีกเรื่องนึงแล้วกันถ้าเกิดว่าเราเจอประกาศแจ้งเตือนเป็นช่วงๆอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังแล้วเราเจอว่าจังหวัดของเราอยู่ในหนึ่งในพื้นที่เสี่ยงที่เขาประกาศแจ้งเตือนนะคะเราลองกะเกณฑ์เองได้เลยคุณผู้ฟังเรารู้อยู่แล้วอ่ะเราอยู่ในพื้นที่บ้านเราเราจะรู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าฝนมันตกหนักต่อเนื่อง1ชั่วโมงชั่วโมงครึ่งไปแล้วก็ยังตกอยู่ยังไม่หยุดหรือว่า2ชั่วโมงเฮ้ยมันยังตกหนักต่อเนื่องอ่ะเรามักจะรู้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรหลังจากนั้นนะคะให้เราตระหนักเอาไว้ก่อนแต่ว่าไม่ตื่นตระหนกนะคะเราก็คอยเนี่ยคอยติดตามบวกกับการติดตามพยากรณ์อากาศติดตามข่าวสารแล้วก็ดูสถานการณ์บ้านเราถ้าเกิดว่าดูท่าไม่ดีค่ะเราสามารถแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เขาติดตามเหตุการณ์แล้วก็ขอย้ายออกจากพื้นที่อันนี้จะเป็นการเตรียมความพร้อมเริ่มต้นที่ตัวเราที่มันปลอดภัยได้มากที่สุดนะคะก็ฝากเน้นย้ำกันไปด้วยคุณผู้ฟังแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องเนาะนอกจากเรื่องของพยากรณ์อากาศไม่พูดถึงไม่ได้เลยวันนี้คนไทยแบบลุ้นกันไปตามๆกันนะคะสำหรับเนเน่รอยัลค่ะที่ได้ไปเด็กสาวของชาวภูเก็ตนะที่ได้ไปแข่งขันในเวทีอเมริกันก็อตทาเลนต์ค่ะเป็นอีกหนึ่งที่เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ตอนนี้แบบทั่วโลกแบบต่างลุ้นต่างเชียร์แล้วก็ร่วมส่งกำลังใจให้กับเนเน่นะคะเราก็นำข่าวสารมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังแต่เมื่อวานที่เป็นรอบแข่งแล้วอะรอบไฟนอลแล้วนะคะแล้วน้องก็ขึ้นโชว์แล้วคือเมื่อวานอะยังไม่ได้มีโอกาสได้ไปดูการแสดงแบบเต็มๆพอได้ไปดูโชว์ของเนเน่แบบเต็มๆปุ๊บโอ้โหคุณผู้ฟังใครเป็นเหมือนกันบ้างฟังแล้วคือขนลุกเลยอะปกติแล้วเป็นคนไม่ได้ฟังเพลงสากลแบบบ่อยอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ก็พอฟังอยู่บ้างแต่คือพอมาได้ฟังผลงานเพลงรอบไฟนอลของเมื่อวานที่เนเน่เลือกมาร้องอะค่ะฟังแล้วขนลุกแล้วเรารู้สึกว่าเออมันฟังได้ซ้ำๆมันฟังได้บ่อยๆอะแล้วน้องเก่งมากจริงๆอะอินเนอร์อะไรมันทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยวันแรกที่เราดูโชว์ของเนเน่มาจนถึงเมื่อวานรอบไฟนอลอะคือน้องเก่งขึ้นมากทั้งทางด้านของการใช้ความรู้สึกสายตาหรือมันทำหรือเสียงร้องหรืออะไรต่างๆอะค่ะมันทำให้โชว์เมื่อวานแบบสมบูรณ์แบบมากคุณผู้ฟังแล้ววันนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งภาพความประทับใจที่เราได้เห็นแน่ๆค่ะได้ขึ้นโชว์กับวงร็อกในตำนานLinkin Park นะคะก็ได้ไปขึ้นโชว์กันหลายคนน่าจะเห็นภาพแล้วอ่ะมันเป็นภาพที่เฮ้ยแน่ๆอ่ะเด็กไทยอ่ะเด็กผู้หญิงคนไทยที่แบบตัวเล็กๆอ่ะแล้วอยู่ๆได้ไปอยู่ในเวทีนั้นได้ไปขึ้นโชว์กับวงศิลปินในระดับนั้นแบบนี้ค่ะน้องเก่งมากอ่ะแล้วก็คือก็ไปติดตามข่าวมาเนาะแล้วก็ไปติดตามในหลายๆมุมมองแล้วก็ทราบมาว่าตอนนี้เนี่ยผลโหวตแน่ๆนะคะเป็นผลโหวตที่ขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆเลยอ่ะแล้วก็ภาพการแสดงโชว์เมื่อวานของเน่ๆค่ะคือคนเข้าไปดูหลายล้านวิวมากคุณผู้ฟังซึ่งมันทิ้งห่างจากผู้เข้าแข่งขันในแอคอื่นๆในโชว์อื่นๆนะคะคือเราก็คาดหวังว่าเน่ๆเนี่ยจะได้รับรางวัลผู้ชนะเลิศในเวทีการแข่งขันอเมริกันก็ทาเลนต์มาแล้วก็มีความเป็นไปได้สูงมากค่ะก็ขอส่งกำลังใจให้ด้วยจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าน้องได้รับรางวัลนี้มาเนี่ยเงินรางวัลที่น้องจะได้รับเนี่ยถ้าคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณราวๆ32 ล้านบาทเลยนะคะแต่นอกเหนือกว่าการได้รับเงินก้อนใหญ่แบบนี้เนี่ยก็คือเส้นทางของน้องในการโด่งดังไปสู่เวทีต่างๆการได้ไปแสดงในเวทีต่างๆหรือว่าอนาคตอีกยาวไกลของเน่ๆค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ร่วมส่งกำลังใจให้กับเน่ๆด้วยแล้วกันก็เป็นอีกหนึ่งความปลับปลื้มใจของคนไทยเนาะสำหรับเน่ๆเนาะแล้วก็ได้ฟังฟีดแบคหลายๆคนก็บอกว่าเน่ๆเนี่ยเหมือนเป็นการสร้างความสุขให้กับคนไทยในห้วงนี้แล้วก็สร้างความสุขให้กับคนทั้งโลกที่ได้ติดตามโชว์ของเธอติดตามเส้นทางการแข่งขันของเธอด้วยนะคะก็อยากให้ทุกคนร่วมส่งกำลังใจให้กับเน่ๆค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าอัปเดตเรื่อยๆเนาะถ้าเกิดว่ามีประกาศออกมาเราก็จะนำมาแจ้งเตือนให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังข่าวสารกันวันนี้ก็กอดติดนะแล้วก็คุณผู้ฟังอย่าลืมนะคะนอกจากเน่ๆแล้วก็ร่วมส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยด้วยค่ะที่ไปแข่งขันเอเชียนเกมที่ไอจินาโกย่า2026นะคะ
ซึ่งการแข่งขันก็เป็นไปอย่างราบรื่นนะคะตอนนี้ไทยเมื่อวานนี้สดๆร้อนๆค่ะภาพรวมจำไม่ได้ว่าไทยได้เหรียญทองเท่าไหร่แล้วนะคะแต่ว่าที่นำอยู่ก็น่าจะเป็นจีนค่ะได้ไปประมาณ40เหรียญแล้วมั้งคะส่วนประเทศไทยนะคะเมื่อวานนี้ก็ทำรางวัลค่ะทำคะแนนในการได้เหรียญทองมาสำหรับการแข่งขันขี่ม้าประเภททีมนะคะเราได้เหรียญทองมาเมื่อวานนี้อีก1เหรียญค่ะก็อยากให้ทุกคนได้ร่วมส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยกันด้วยนะคะแข่งขันไปจนถึงวันที่4ตุลาคม2569ค่ะในแต่ละวันก็จะมีหลากหลายชนิดกีฬาคุณผู้ฟังลองไปติดตามโปรแกรมการแข่งขันดูได้นะคะผ่านทางสำนักข่าวต่างๆที่เขานำข่าวสารมานำเสนอกันค่ะเรามาดูข่าวสารนโยบายของรัฐบาลกันสักนิดนึงนะคะไหนๆก็พูดเรื่องข่าวที่เป็นกระแสแล้วแต่ว่าข่าวรัฐบาลยังไม่ได้อ่านให้คุณผู้ฟังติดตามรับฟังเลยนะคะประเด็นแรกค่ะเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ตอนนี้เนี่ยสั่งการให้70จังหวัดทั่วประเทศแล้วก็ในโซนของกรุงเทพมหานครนะคะเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากไปจนถึงวันที่27กันยายนก็สอดคล้องกับประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาที่เราอ่านไปเมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้นะคะซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็อย่างที่บอกว่าเขาประกาศแจ้งเตือนนะคะแล้วก็แจ้งเตือนให้70จังหวัดทั่วประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยกรุงเทพมีหลายโซนที่ตกแช่ตกหนักตกแบบมองแบบไม่ค่อยเห็นภาพแบบเห็นฟ้าแบบสลัวเลยคุณผู้ฟังก็อันตรายนะคะมันอาจจะเกิดการที่น้ำระบายไม่ทันแล้วก็เกิดน้ำท่วมขังขึ้นมาได้ค่ะก็อยากให้ทุกคนเตรียมความพร้อมรับมือกันเอาไว้ก่อนนะคะซึ่งตอนนี้ทางด้านของกรมชลประทานเองนะคะก็มีการแจ้งเตือนว่ามีความจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านทางท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,300 ถึง 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะจะส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันนะคะในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทองส่วนทางปภ.ก็ได้มีการประสาน10จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครค่ะแจ้งเตือนและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะที่คุณเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ระบุนะคะว่าตอนนี้เนี่ยปภ.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ผ่านทางวอร์รูมอย่างใกล้ชิดและแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงผ่านทางระบบเซลล์บอสแคสค่ะย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดหากว่ามีความรุนแรงของสถานการณ์เนี่ยให้ดำเนินการในการประกาศในพื้นที่โรงเรียนนะคะหยุดการเรียนการสอนไปก่อนส่วนในพื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหากมีความเสี่ยงให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่เพื่อความปลอดภัยนะคะรวมถึงเตรียมความพร้อมในการเร่งช่วยเหลืออพยพพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและการจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวและสิ่งของจำเป็นรองรับเอาไว้ทางด้านของกรมชลประทานกันบ้างค่ะตอนนี้เตรียมทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาแล้วค่ะซึ่งก็ให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นนะคะก็แน่นอนพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ของเขื่อนเจ้าพระยาหรือว่าอยู่ท้ายๆน้ำเนี่ยก็อาจจะได้รับผลกระทบกันไปด้วยนะคะก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยแล้วกันค่ะก็ขอเน้นย้ำให้พี่น้องประชาชนนะคะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะแล้วก็ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านเอกนิติธรรมประภาสเนี่ยก็ได้มีการสั่งการให้กรมชลประทานค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการควบคุมแล้วก็ปรับเกณฑ์ควบคุมปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยแล้วก็เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้มีความยืดหยุ่นตามเส้นทางพายุและข้อมูลการคาดการสภาพอากาศล่วงหน้า 7-15 วันพร้อมกับต้องติดตามเรื่องการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบและได้เข้าใจในข้อมูลต่างๆด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องมาเฝ้าระวังแล้วก็ต้องมาติดตามกันค่ะคุณผู้ฟังมาดูอีกหนึ่งข่าวแล้วกันนะคะอีกหนึ่งข่าวก็เป็นเรื่องของการจัดการในการเตรียมความพร้อมจัดนิทรรศการระดับโลกค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นระยะเวลากว่า30ปีแล้วนะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ถือเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของไทยและเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านทางอุตสาหกรรมหรือธุรกิจการประชุมและการจัดนิทรรศการระดับโลกค่ะศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เนี่ยเริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2532จากวิสัยทัศน์ของประเทศที่มีจุดเริ่มต้นสำคัญจากการที่ไทยเนี่ยเราได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกค่ะหรือว่าการประชุม IMF นะคะ
ที่จะดำเนินการจัดขึ้นในช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้ด้วยซึ่งก็ถือเป็นครั้งที่2แล้วที่ไทยเราได้เป็นเจ้าภาพเพราะว่าปีแรกเนี่ยก็คือปี2534ค่ะที่เราได้เป็นเจ้าภาพนะคะก็นั่นแหละอยากให้ทุกคนได้มาเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับผู้ที่จะมาเข้าร่วมการประชุมในเวทีนี้นะคะซึ่งมีอยู่ประมาณ 15,000 คนมาจาก191ประเทศค่ะและตอนนี้ทางทีมงานของไทยแลนด์เนี่ยก็เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆเตรียมที่จะนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเอกลักษณ์ของไทยผ่านทางเมนูอาหารที่จะมาเสิร์ฟบนโต๊ะอาหารในการเลี้ยงแขกที่จะมาประชุมในครั้งนี้ประมาณ 15,000 คนนะคะแล้วไหนจะเรื่องของการตกแต่งสถานที่ของที่ระลึกต่างๆอีกแล้วก็ของทุกอย่างที่นำมาเนี่ยเป็นของที่มาจากงานฝีมือของชุมชนของชาวบ้านรายได้เนี่ยไปถึงชาวบ้านอย่างแน่นอนและในอีกมุมเดียวกันก็คือเราสามารถนำเสนอความเป็นไทยผ่านทางเวทีนี้ได้ด้วยนะคะก็ขอให้ทุกคนได้มาร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีกันนะคะเผื่อว่าใครมาถามเราว่าเนี่ยการประชุมนี้จะจัดขึ้นวันไหนอะไรยังไงเราจะได้คุยกับเขารู้เรื่องเราคนไทยเราเป็นเจ้าภาพเราต้องคุยกับเขาให้รู้เรื่องนะคะส่วนเมนูที่จะมีการนำเสนอและเสิร์ฟภายในงานนี้คุณผู้ฟังมีทั้งข้าวเหนียวมะม่วงค่ะผลไม้ตามฤดูกาลแล้วก็มีอาหารหลักๆก็จะเป็นข้าวยำค่ะแล้วก็มีในส่วนของเนื้อสัตว์ด้วยเนาะแต่ต่างๆเนี่ยก็คือจะนำวัตถุดิบมาจากท้องถิ่นเป็นหลักเลยนะคะก็ให้ทุกคนติดตามรับทราบกันเอาไว้ค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็พอสมควรเนาะสำหรับข่าวสารความเคลื่อนไหวที่นำมาฝากในวันนี้ค่อนข้างเยอะนิดนึงมีหลากหลายประเด็นมากนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราพักกันสักแป๊บนึงค่ะฟังผลงานเพลงเพราะๆแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยกลับมาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันกันค่ะ

0: ักมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: ช่วงคัดข่าวมาคุย

อยากเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมนะคะผลงานเพลงจากอิงวรันธรค่ะแล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงก่อนหน้านี้นะคะศรัทธาในรักของแมนอาค่ะมาอยู่ในช่วงที่2ของอันดามันวันนี้คุณผู้ฟังค่ะติดตามกันต่อกับข่าวสารความเคลื่อนไหวในพื้นที่4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันนะคะแต่ก่อนจะไปตามข่าวทักทาย Facebook ไลค์กันด้วยค่ะพี่อเนกพิกไทยส่งสติ๊กเกอร์ทักทายกันเข้ามานะคะสวัสดียามเช้าด้วยค่ะแล้วก็ตอนนี้คุณผู้ฟังอัปเดตเรื่องของเนเน่กันหน่อยตอนนี้นะคะจะมีการประกาศท็อป5แล้วนะคะก็สามารถติดตามผลกันได้ในหลายๆช่องทางคือตอนนี้แฟนคลับเน่เนี่ยบอกว่าเตรียมยาดมไว้พร้อมละคือลุ้นมากจริงๆเราเองอ่ะยังลุ้นไปพร้อมๆกันเลยนะคะตอนนี้นะคะก็ร่วมส่งกำลังใจให้น้องด้วยค่ะจะประกาศท็อปไฟต์แล้วค่ะติดตามกันได้คุณผู้ฟังอ่ะเรามาดูข่าวสารกันต่อเนเน่ก็ต้องติดตามไปลูกสาวแห่งชาติเลยก็ว่าได้แล้วก็ข่าวสารแล้วก็ต้องมาตามกันต่อนะคะคุณผู้ฟังค่ะไปดูข่าวในพื้นที่ของภูเก็ตกันบ้างค่ะก็มีการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์สาธารณภัยนะคะก็มีการประชุมกันไปเมื่อวานนี้ค่ะนั่งหัวโต๊ะการประชุมโดยท่านโชตินรินทร์เกิดสมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะประชุมร่วมกับหลายภาคส่วนแล้วก็มีการประชุมร่วมกับส่วนกลางด้วยนะคะซึ่งการเวทีการประชุมในครั้งนี้ค่ะเขาก็มีการพูดถึงการติดตามการบรรเทาสาธารณภัยต่างๆโดยมีทางด้านของคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมผ่านทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะคะแล้วก็มีการติดตามการเฝ้าระวังการแจ้งเตือนการคาดการณ์แนวโน้มสภาพอากาศโดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติค่ะพร้อมกับรับฟังสถานการณ์ในปัจจุบันว่าพื้นที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเน้นหนักเมื่อวานนี้ที่มีการรายงานเข้ามาค่ะก็เป็นเพชรบูรณ์พิษณุโลกพระนครศรีอยุธยาปราจีนบุรีนะคะที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยแบบหนักๆเลยค่ะแล้วก็ในที่ประชุมเนี่ยยังติดตามสถานการณ์สาธารณภัยแนวโน้มสภาพอากาศในหลายวันข้างหน้าว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นพื้นที่ไหนต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรส่วนทางภูเก็ตเองนะคะเขาก็เตรียมความพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะไปดำเนินการในการติดตามข่าวสารอย่างทันท่วงทีไม่ว่าจะเป็นข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาติดตามสถานการณ์น้ำจากสทนชในพื้นที่หรือว่าติดตามการประกาศแจ้งเตือนของปภ.นะคะก็นั่นแหละเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่เตรียมความพร้อมกันเอาไว้ก่อนไม่ว่าในพื้นที่ไหนก็ตามซึ่งภูเก็ตเนี่ยตามที่ดูชาร์ตมาของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะภูเก็ตเนี่ยก็จะโดนเกือบทุกวันเหมือนกันค่ะตั้งแต่วันที่23ถึง27เนาะก็โดนหลายวันเหมือนกันในช่วงนี้นะคะก็ยังคงต้องเฝ้าระวังกันอยู่หรือว่าคุณผู้ฟังท่านไหนที่ฟังในพื้นที่ภูเก็ตก็สามารถบอกข่าวกันเข้ามาได้นะคะว่าตอนนี้ฝนยังตกอีกหรือเปล่าหรือว่าพื้นที่ไหนหยุดแล้วยังมีอำเภอไหนที่ยังตกหนักอยู่นะคะก็สามารถส่งเรื่องราวมาบอกกันได้ผ่านทาง Facebook Live ก็ได้ค่ะแฟนเพจ Facebook สวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะจากภูเก็ตเดี๋ยวเรามาดูที่พังงากันบ้างค่ะพาคุณผู้ฟังมาดูการแถลงผลการทำงานในรอบหลายเดือนที่ผ่านมาของจังหวัดพังงานะคะในด้านของการป้องกันปราบปรามยาเสพติดในด้านของการพัฒนาเมืองด้านเศรษฐกิจเองก็ดีด้านการท่องเที่ยวหลายๆปัจจัยหลายๆแนวทางหลายๆหัวข้อนะคะที่มีการแถลงข่าวกันไปค่ะนำทีมการแถลงโดยท่านไพรัชเพชรยวนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะคะก็เป็นประธานในการพบปะพูดคุยกับสื่อมวลชนของจังหวัดพังงาด้วยก็มีตัวแทนจากหลายหน่วยนะมีด้านความปลอดภัยก็เจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะมีท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพังงา

มาค่ะแล้วก็มีด้านสุขภาพก็จะมีทางด้านของผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงาค่ะแล้วก็มีส่วนท้องถิ่นท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงานะคะแล้วก็อีกหลายภาคส่วนค่ะอาจจะเกริ่นชื่อไม่หมดแต่ว่ามาครอบคลุมทุกงานจริงๆนะคะซึ่งทางด้านของหลายๆท่านนะคะก็ได้พูดถึงประเด็นของจังหวัดพังงาที่เป็นภาพรวมการทำงานในห้วงที่ผ่านมารวมถึงอนาคตต่อไปจะเป็นอย่างไรค่ะคือสรุปการภาพรวมตั้งแต่เรื่องของการป้องกันยาเสพติดก็สามารถแบบจับกุมไปได้เยอะมากประมาณ 1,332 คดีค่ะแล้วก็สามารถยึดของกลางได้เป็นจำนวนมากเลยนะคะนอกจากนี้ก็ยังไปดูเรื่องของการทลายเครือข่ายโนมินีด้วยค่ะซึ่งเขาก็ทำกันมาต่อเนื่องนะคะก็สามารถดำเนินการไปได้แล้วกว่า9บริษัทนะคะที่มีการถือครองที่ดินอยู่ประมาณ7แปลงค่ะรวมๆ มูลค่าแล้วประมาณ269ล้านบาทสำหรับเรื่องของการทลายเครือข่ายโนมินีในพื้นที่ของพังงาค่ะส่วนเรื่องของเศรษฐกิจกันบ้างค่ะงานการเกษตรการฟื้นฟูในเรื่องของสุขภาพเองก็ดีนะคะภาคการเกษตรของพังงาเนี่ยก็มีทั้งสินค้าหลายๆอย่างนะคะรวมถึงมีการนำสินค้า GI มายกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่ของพังงาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนการผลักดันโคเนื้อคุณภาพสูงที่มีชื่อว่าภูงาบีฟนะคะแล้วก็กุ้งแบ็คพังงาค่ะส่วนด้านการท่องเที่ยวนะคะรายได้ภาคการท่องเที่ยวนับมาจนถึงเดือนสิงหาคมของปี69เนี่ยก็ปรากฏพบว่ามีรายได้จากการท่องเที่ยวรวมอยู่ที่ประมาณ 3,800 ล้านบาทค่ะคาดว่ากว่าจะจบปีนี้เนี่ยน่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกนะคะแล้วก็สำหรับก้าวต่อไปของพังงาเขาก็บอกว่าเขาจะมีการวางแผนในการเปิดโอกาสให้กับกลุ่มสตรีในแต่ละชุมชนได้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเมืองพังงามากขึ้นค่ะให้ทุกคนได้มาร่วมกันขับเคลื่อนแล้วก็ปรับเปลี่ยนผังเมืองพังงาเพื่อรองรับการเติบโตและการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวรวมถึงที่อยู่อาศัยการส่งเสริมด้านการค้าการลงทุนการยกระดับเศรษฐกิจนะคะคาดการว่าจะมีการจัดทำเอกสารรายละเอียดต่างๆเนี่ยเสนอไปกับทางกระทรวงมหาดไทยในการพิจารณางบประมาณลงมาค่ะแต่ความสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ก็คือชาวบ้านในพื้นที่ค่ะเขาภูมิใจกับบทบาทการทำงานที่ผ่านมาของจังหวัดพังงาเองนะคะหลายๆภาคส่วนแล้วก็เตรียมที่จะจัดงานยิ่งใหญ่ในช่วงปลายปีนี้ด้วยค่ะก็ส่งกำลังใจกับทางจังหวัดพังงาเนาะไม่ว่าแวดวงไหนๆเราเชื่อว่าทุกคนก็จะร่วมด้วยช่วยกันอยู่แล้วนะคะส่วนทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเองท่านก็ได้พูดทิ้งท้ายได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนแล้วกันที่ร่วมไม้ร่วมมือกันในการช่วยขับเคลื่อนเมืองพังงามาตลอดทั้งปี69แล้วก็ได้ขอบคุณสื่อมวลชนน่ะนะคะที่ถือเป็นกำลังหลักแหละเป็นกำลังสำคัญในการช่วยประชาสัมพันธ์ช่วยโปรโมทช่วยแบบบอกข่าวสารอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดว่าทางจังหวัดเขาจัดงานอย่างเดียวหรือว่าพี่น้องประชาชนเขาร่วมกันจัดงานแต่ว่าไม่มีการนำเสนอภาพบทบาทการทำงานออกไปในหลายๆช่องทางสื่อเนี่ยพี่น้องประชาคนอื่นๆที่เขามองจากภายนอกเขาก็อาจจะไม่รับรู้ก็ได้ค่ะว่าพังงาตอนนี้มีการเติบโตไปด้านไหนแล้วมีการดูแลเรื่องของความปลอดภัยระบบต่างๆเหมือนเป็นการสร้างความเชื่อมั่นอ่ะผ่านทางข่าวสารที่สื่อมวลชนนี่แหละค่ะได้นำเสนอไปหลายๆช่องทางเนาะท่านผู้ว่าเองท่านก็ได้ขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนด้วยนะคะรวมไปถึงขอความร่วมมือให้หลังจากนี้ทุกคนเนี่ยเราจะต้องมาร่วมมือกันรวมพลังกันในการพัฒนาจังหวัดพังงาต่อไปได้ค่ะถ้าเกิดว่าเดี๋ยวมีกิจกรรมดีๆจะจัดขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะนำมาประชาสัมพันธ์แล้วก็อัปเดตให้กับคุณผู้ฟังกันเผื่อใครที่ฟังแล้วเนี่ยรู้สึกอยากจะไปท่องเที่ยวเมืองพังงาก็สามารถไปกันได้นะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันอีกสักหนึ่งเบรกไหมพักฟังผลงานเพลงก่อนแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยมีข่าวสารในพื้นที่ของกระบี่แล้วก็ที่จังหวัดระนองมาฝากกันค่ะแต่ว่าช่วงนี้พักกันแป๊บนึงค่ะ

0: ชาเย็นหวานน้อยแก้วหนึ่งค่ะป้าสายลมพัดยามออล่าลดหวานลดพุงลดโรคลดแล้วจะช่วยชะลอวัยคุมผิวสมองไบรท์ลมหายใจสดชื่นนอนหลับได้ดีขึ้นห่างไกลโรคอัลไซเมอร์แล้วมาสุขภาพดีด้วยกันนะคะไม่เคยพอกับการได้มีเธอมาใช
1: ้ชีวิตด้วยร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: มาคุย
3: ฉันคือดวงจันทร์ค่ะผลงานเพลงจากโมนิก้านะคะคุณผู้ฟังค่ะมาอยู่ในช่วงที่3กันต่อค่ะคือรีบพูดเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ท่านผอ.เดินมาบอกว่าเนี่ยตอนนี้เนเน่ชนะแล้วค่ะโอ้ยยินดีมากๆเลยนะคะน้องเนเน่นะคะคือตอนแรกค่ะคุณผู้ฟังนานาติดตามข่าวแล้วก็เพิ่งเห็นของไทยรัฐบอกว่าเข้าท็อปไฟต์แต่ว่าเมื่อสักครู่นี้เลยค่ะท่านผอ.สวท.ระนองนะคะท่านเดินเข้ามาบอกว่าน้องเนเน่ค่ะชนะแล้วนะคะโอ้ยยินดีมากคุณฟังตอนนี้อ่านไปก็ขนลุกไปอ่ะเออเดี๋ยวต้องไปติดตามข่าวดูนะคะแล้วก็ต้องไปดูภาพบรรยากาศย้อนหลังด้วยค่ะเป็นอะไรที่มันเกินฝันมากจริงๆอ่ะแล้วตอนนี้เชื่อว่าคนไทยทุกคนนะร่วมดีใจไว้กับน้องแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของไทยนะคะคือเราขนลุกมากจริงคือเราอ่ะเชียร์น้องคือตอนแรกก็คือไม่ได้เชียร์อะไรขนาดนี้นะแต่พอมันถึงรอบท้ายๆแล้วเราได้เห็นการแสดงของน้องเราเชื่อว่าเออความตั้งใจของเด็กคนนึงอ่ะแล้วมาอยู่จุดนี้ได้อ่ะคุณผู้ฟังเธอเก่งมากแล้วเราเชื่อว่าหลังจากนี้เนี่ยเธอจะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอีกเธอจะนําอะไรต่อมีอะไรไม่รู้ของประเทศไทยอ่ะไปโชว์อยู่บนแบบเวทีโลกได้ค่ะแสดงความยินดีกับน้องเนเน่แล้วก็ครอบครัวมากจริงๆนะคะแล้วก็เชื่อว่าเนาะให้ทุกคนร่วมส่งกำลังใจให้กับน้องไปเรื่อยๆอีกนะคะเป็นอีกหนึ่งการติดตามข่าวสารเป็นอีกหนึ่งวันที่ตื่นเต้นตั้งแต่เช้าจนมาถึงตอนนี้เลยค่ะยินดีมากจริงๆเชื่อว่าคนไทยจะคอยซัพพอร์ตน้องหลังจากนี้ไปเรื่อยๆอีกนะคะเก่งมากเก่งมากแบบไม่ผิดคาดแล้วก็ไม่ผิดหวังด้วยนะคะเออดีใจมากคุณผู้ฟังไม่รู้ว่าใครดีใจเหมือนกันหรือเปล่าแต่เราเชื่อว่าเออทุกคนตอนนี้น่าจะเป็นอารมณ์เดียวกันคือแบบถ้ากรี๊ดได้น่าจะกรี๊ดแล้วอ่ะเออบางสำนักงานนะก็มาแบบนั่งลุ้นนั่งเชียร์ไปด้วยกันอ่ะเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่ทำให้คนไทยแบบภูมิใจได้ขนาดนี้ค่ะเนเน่รอยัลค่ะเออก็ดีใจเนาะแล้วก็นั่นแหละเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะพยายามนำข่าวสารของน้องมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันเรื่อยๆแล้วกันค่ะแต่คุณผู้ฟังเรามาตามกันต่อในเส้นทางของเราในเวของเราในรายการของเรานะคะอันดามันวันนี้ยังมีอีก2ข่าวสารที่เราจะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะไปที่กระบี่กันบ้างค่ะที่กระบี่นะคะทางด้านของเหล่ากาชาดแล้วก็ทางหน่วยงานต่างๆค่ะได้ลงพื้นที่ไปติดตามการช่วยเหลือการดูแลกลุ่มเปราะบางในสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะก็ลงพื้นที่ไปมอบถุงยางชีพแล้วก็สิ่งของจำเป็นในพื้นที่อำเภอเขาพนมของจังหวัดกระบี่ค่ะนำทีมการเดินทางโดยทางด้านของท่านสรินทิพย์ศรีลาเทวกุลท่านยกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ค่ะพร้อมด้วยคณะกรรมการแล้วก็สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ลงพื้นที่นำถุงยางชีพไปมอบให้สิ่งของจำเป็นต่างๆก็นำไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อำเภอเขาพนมค่ะรวมๆประมาณ54หมู่บ้านที่ศาลาประชาคมอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่นะคะโดยมีทางด้านของท่านนายอำเภอก็ได้ให้การต้อนรับค่ะแล้วก็ท่านนายกเหล่ากาชาดเองท่านก็ได้ย้ำในช่วงที่มีการเดินทางลงพื้นที่ไปพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนนะท่านบอกว่าคือทุกคนที่มารับสิ่งของถุงยางชีพในวันนี้เนี่ย อยากให้ทุกคนได้ติดตามรับทราบว่าทางทีมงานของเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่นะคะเราก็มีความห่วงใยแล้วก็อยากจะคอยเป็นกำลังใจอยากจะเดินเคียงข้างประชาชนกลุ่มเปราะบางอย่างเสมอในทุกๆสถานการณ์ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ไหนก็แล้วแต่นะคะเราช่วยกาชาดช่วยเราเราช่วยกาชาดปีละ1ครั้งแต่กาชาดก็จะช่วยเราตลอดไปเรื่อยๆเลยนะคะไม่มีวันสิ้นสุดจริงๆค่ะสำหรับในครั้งนี้นะคะทางเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่เนี่ยเขาก็ได้นำถุงยังชีพประมาณ108ชุดด้วยกันนะคะนำไปมอบให้แล้วก็มีการนำไข่ไก่108แผงไปมอบให้ด้วยนะคะแล้วก็การไปมอบอุปกรณ์แล้วก็ของผู้พิการที่จะใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเช่นรถเข็นผู้พิการประมาณ5คันก็นำไปมอบให้ค่ะมีการนำแพมเพิร์ส20ห่อไปมอบให้แล้วก็มี อุปกรณ์ต่างๆเนาะที่ใช้สำหรับคนป่วยติดเตียงเรื่องของผู้พิการหรือว่ากลุ่มเปราะบางในพื้นที่ก็แล้วแต่คือให้เขาเห็นว่าเนี่ยบทบาทของกาชาดเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าทำหน้าที่ทำงานจัดงานกาชาดในแต่ละปีอย่างเดียวนะแต่เนี่ยบทบาทของเขาพอถึงเวลาเนี่ยเขาก็ไปดำเนินการในการช่วยเหลือหรือว่าเกิดภัยอะไรก็แล้วแต่เราจะเห็นสัญลักษณ์ของสภากาชาดนะคะหรือว่ากาชาดของแต่ละพื้นที่ก็ได้ลงพื้นที่ไปนะคะก็เอาเป็นว่านั่นแหละเป็นอีกหนึ่งบทบาทของกาชาดแล้วกันที่ไม่ทอดทิ้งพี่น้องประชาชนนะคะในการลงไปพื้นที่ดูแลช่วยเหลือกันอยู่ตลอดค่ะมาปิดท้ายกันที่ข่าวสารในพื้นที่จังหวัดระนองกันบ้างค่ะการพัฒนาเศรษฐกิจก็ต้องเดินหน้าต่อไปค่ะมีการขับเคลื่อนผ่านทางเวทีการประชุมไปเมื่อวานนี้นำทีมการประชุมโดยท่านราชันมีน้อยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองค่ะเมื่อกี้พูดจังหวัดผิดหรือเปล่านะเป็นข่าวในพื้นที่ระนองนะคะทางท่านผู้ว่าเองก็มีการประชุมกันไปนะคะเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะคะพร้อมกับรับทราบสถานการณ์เศรษฐกิจแนวโน้มการพัฒนาจังหวัดหลายๆประเด็นค่ะทั้งเรื่องของเศรษฐกิจพื้นที่ของการใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างเช่นท่าเทียบเรือของจังหวัดระนองค่ะก็ถือเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าเนาะเราเคยนำเสนอข่าวไปรอบนึงแล้วนะคะว่ามีการรับเรือสินค้าขนาดใหญ่ที่มีการขนส่งสินค้าจากท่าเรือระนองไปท่าเรือจิตกองที่บังคลาเทศค่ะแล้วก็อีกหลายๆอย่างคุณผู้ฟังโครงสร้างพื้นฐานเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของสุขภาพก็คือต้องดูแลควบคู่กันไปทั้งหมดค่ะแล้วก็ในเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังติดตามนะในอีกประมาณ 2-3 ปีข้างหน้านี้ค่ะระนองจะมีการพัฒนาแบบก้าวกระโดดไปอีกไกลมากๆไม่ว่าจะเป็นการขยายพื้นที่ในโซนของสนามบินการเพิ่มตึกอาคารในการให้บริการรองรับการให้บริการการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนนะคะเราจะได้เห็นความก้าวหน้าในมุมแบบนี้ของจังหวัดระนองเพิ่มขึ้นในช่วงประมาณ 2-3 ปีที่จะถึงนี้แหละคุณผู้ฟังก็รอติดตามแล้วก็ร่วมส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ต่างๆเนาะแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองระนองไปพร้อมๆกันค่ะเชื่อว่าในอนาคตในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าทุกคนมาเที่ยวระนองแล้วทุกคนจะต้องรู้สึกว่าระนองสะดวกสบายมาเที่ยวระนองแล้วมีความสุขมาเที่ยวระนองแล้วครบจบที่นี่ที่เดียวค่ะรอติดตามในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้แล้วกันนะคะก็อยากให้ทุกคนได้มาร่วมตื่นเต้นไปพร้อมๆกันสำหรับตอนนี้ค่ะนายนัทเองยังตื่นไปยังตื่นเต้นแล้วก็ตื่นตันใจกับเน่ไม่หยุดเลยเนี่ยเน่ตอนนี้ยังพูดผิดพูดถูกอยู่เลยอ่ะคือเดี๋ยวจะแบบจบรายการปุ๊บเนี่ยจะไปหาดูละคลิปที่น้องโชว์บ้างอะไรบ้างนะคะก็แบบตื่นเต้นมากจริงๆแล้วคือเราลุ้นน่ะเราเชื่อว่าทุกคนก็นั่นแหละลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะก็นำมาอัปเดตทุกข่าวสารอื่นๆด้วยไม่ใช่แค่ข่าวแน่ๆนะก็นำมาฝากกันในยามเช้าแบบนี้นะคะแต่วันนี้ช่วงท้ายและท้ายสุดของรายการอนามันวันนี้แล้วค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านมากๆเลยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันอยู่ติดตามรับฟังข่าวสารไปด้วยกันค่ะเรากลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเช้า9นาฬิกานิดๆหลังจบข่าวต้นชั่วโมงค่ะก็มาเจอกันได้เลยนะคะใครอยากฟังข่าวไหนประเด็นไหนส่งเรื่องราวมาบอกกันได้นะผ่านทางไลฟ์สดแฟนเพจ Facebook ของสวทระนอง FM 107.25 MHz ค่ะเข้ามาแล้วช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็แฮปปี้ตลอดทั้งวันเลยนะคะทำงานอย่างราบรื่นมีความสุขมีสุขภาพกายที่ดีสุขภาพใจที่ดีสุขภาพจิตที่ดีด้วยนะคะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: อข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรียืนยันกับชุมชนไทยในนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอยู่ในภาวะปกติไม่มีเหตุปะทะอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรียืนยันกับชุมชนไทยในนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอยู่ในภาวะปกติไม่มีเหตุปะทะและเหลือเพียงขั้นตอนการเจรจาเพื่อยุติข้อขัดแย้งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างพบปะชุมชนไทยที่วัดพุทธไทยถาวรวนารามนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาถึงข้อขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านว่าขอประชาชนไม่ต้องเป็นห่วงยืนยันไม่มีเรื่องของความรุนแรงที่จะต้องเผชิญหน้ากันและไม่ต้องห่วงว่าจะเสียดินแดนเพราะป้องกันอธิปไตยไว้เต็มที่ขณะนี้เหลือเพียงขั้นตอนการเจรจาโดยผู้ที่จะกำหนดเงื่อนไขต่างๆต้องเป็นประเทศไทยเพราะไทยถูกคุกคามด้วยการใช้อาวุธสงครามยิงเข้ามาทำร้ายประชาชนซึ่งไทยได้ดำเนินการตอบโต้เพื่อปกป้องอธิปไตยเต็มที่ทำให้ขณะนี้ทุกอย่างจึงค่อนข้างที่จะมีความสงบนายกรัฐมนตรีกล่าวได้ว่าขณะนี้มีการยกเลิก MOU 44และจะมาใช้ข้อตกลงใหม่หากเพื่อนบ้านพร้อมเจรจาซึ่งด้วยความที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านกันและต่างก็เป็นประเทศสมาชิกอาเซียนดังนั้นเมื่อถึงจุดหนึ่งก็ต้องหาทางเจรจาขอย้ำทุกอย่างอยู่ในสภาวะปกติไม่ต้องมีความกังวลใดๆจังหวัดเพชรบุรีแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและคลื่นลมแรงจากฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27กันยายนนี้
5: นายพักพัฒน์ส่งวัฒนายุทธรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีกล่าวว่าประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่23ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนคลื่นลมบริเวณอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นในอ่าวไทย ไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงกว่า3เมตรจังหวัดเพชรบุรีจึงขอแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงในช่วงนี้ถึง27กันยายนนี้โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้ากรณีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังเตรียมพร้อมรับมือจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังภัยตลอด24ชั่วโมงกรณีคลื่นลมแรงติดตั้งสัญญาณการแจ้งเตือนประชาชนบริเวณชายฝั่งทะเลแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวห้ามลงเล่นน้ำให้จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรองรับผู้อพยพให้เพียงพอตรวจสอบและซ่อมแซมคันกั้นน้ำแนวคันบริเวณริมแม่น้ำเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำลอกท่อระบายน้ำและติดตามสภาพอากาศและข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงณภัสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
1: จังหวัดตรังเฝ้าระวังและพร้อมรับมือระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำในพื้นที่เสี่ยง4อำเภอ
6: จังหวัดตรังเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำริมฝั่งแม่น้ำตรังคลองนางน้อยคลองปะเหลียนรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันโดยได้ติดตามประเมินสถานการณ์น้ำเป็นประจำทุกวันและมีการชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยได้อย่างทันท่วงทีด้านนายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกำชับให้โครงการชลประทานตรังบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนหรือกระทบน้อยที่สุดในกรณีของการพร่องน้ำขอให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวได้รับทราบข้อมูลการพร่องน้ำล่วงหน้าโดยจังหวัดตรังมีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มใน4อำเภอคืออำเภอปะเหลียนอำเภอย่านตะขาวอำเภอวะยอดและอำเภอสิเก่าย่อยศพรอัครไกรศรีสวท.ตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
7: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
8: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: คุณคะคุณมีอาการเหล่านี้บ้างหรือเปล่าคะผิวหนังเป็นวงด่างสีขาวหรือแดงมีอาการชาไม่เจ็บหรือเป็นตุ่มไม่คันต้องรีบไปพบแพทย์เพราะอาจจะเป็นอาการของโรคเรื้อนหากปล่อยทิ้งไว้จะเกิดความพิการได้สำรวจตัวเองและคนใกล้ชิดโรคผิวหนังเนื้อชาอย่าปล่อยไว้ถ้าอยากให้โรคเรื้อนหมดไปต้องร่วมใจรณรงค์ด้วยรักและห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
2: สาวลูกสาวมาช่วยแม่น้อยห้องน้ำบ้านเรามันหลืนจริงๆถ้าแม่หลืนลมแล้วจะทำพื้นนี
3: ่แม่ก็ต้องเดินช้าๆฮิตแล
2: แม่ก็เดินช้าแล้วนะแต่พื้นมันหลืนอะ
4: เราต้องเตรียมบ้านให้พร้อมให้บ้านปลอดภัยกว่าเดิมเพราะแม่อายุมากแล้วเวลาจะลุกจะเดินจะยืนจะนั่งก็ลำบากไปหมด
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ข้อรวมสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมบ้านเพราะการเตรียมบ้านให้พร้อมสำหรับสังคมผู้สูงวัยคือความปลอดภัยของผู้สูงอายุ
5: สวัสดีครับ
6: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุหวัดดีหวัดดีบ่ายดีมั้ย
7: แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: ต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่รายการเล่าข่าวอันดามันนะครับออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตครับทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ครับพบกันเป็นประจำนะในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.โดยประมาณนะครับและวันนี้นะครับอยู่กับผมเช่นเคยน้องดิววสุรัตน์วีรศัยนะครับแล้วก็ทักทายนะครับผมการผู้ที่รับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันทางสถานี4จังหวัด5สถานีนะครับได้แก่สวทภูเก็ตสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาสวทกระบี่และสวทระนองนะครับก็ทักทายท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมจากทุกๆช่องสัญญาณเลยนะครับก็วันนี้นะครับมีเรื่องราวข่าวสารสาระต่างๆนำมาฝากทุกท่านกันนะครับเดี๋ยวก็ในเบรกแรกเนี่ยจะเป็นในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามในช่วงต่อไปนะครับพักกันสักครู่ครับ
1: อรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
2: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 16:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
1: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
0: เอาละครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการเล่าข่าวอันดามันนะครับในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนครับก็ในช่วงนี้นะครับมาเริ่มกันที่ข่าวที่ต้องบอกเลยว่าเข้มข้นกันประมาณหนึ่งเลยนะครับกับการติดตามปฏิบัติการปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับก็ต้องบอกว่าเมื่อฝ่ายปกครองเนี่ยบุกจู่โจมจับกุมบ่อนพนันใหญ่กลางแฟลตดินแดงครับรวบนักพนันและก็เจ้ามือต่างชาติเนี่ยได้คาหนังคาเขาเลยทีเดียวตามนโยบายจัดระเบียบสังคมและปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายของท่านอนุทินชัยวรกูลนะครับท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยท่านก็ได้ออกมาพูดชัดเจนนะครับเกี่ยวกับนโยบายในเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดนะครับล่าสุดนะครับเมื่อวันที่23กันยายน2569เวลา 18:20 น.นะครับท่านวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์เนี่ยท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ทำตามสนองนโยบายแล้วกันพูดอย่างนี้ครับนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองโดป้าสวอตนะครับร่วมกับคณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรบุกเข้าตรวจค้นบ่อนการพนันภายในแฟลตดินแดงครับที่ถนนประชาสงเคราะห์เขตดินแดงหลังได้รับการร้องเรียนนะครับจากประชาชนว่ามีความเดือดร้อนแล้วก็เป็นแหล่งมอมเมามั่วสุมนะครับผมในชุมชนนั่นเองนะครับก็เลยเกิดเป็นการปราบปรามบุกปราบปรามนะครับผมปฏิบัติการต่างๆเนี่ยในครั้งนี้นั่นเองนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าสามารถจับผู้กระทำผิดรวม53รายเลยทีเดียวนะครับแบ่งเป็นนักพนันเนี่ย45รายเจ้ามืออีก8รายครับโดยพบว่ามีผู้จัดให้มีการเล่นพนันเนี่ย เป็นชาวกัมพูชา2รายด้วยนะครับพร้อมกับยึดของกลางเนี่ยเงินเป็นเงินสดประมาณ 350,000 บาท350,000 บาทครับแล้วก็มีชิปแทนเงินสดกว่า 635,000 บาทนะครับอุปกรณ์ไฮโลไฮเทคตู้ม้าแล้วก็บัญชีเงินหมุนเวียนจำนวนมากอีกด้วยนะครับล่าสุดก็มีการนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับงานนี้ก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวก็เจ้าหน้าที่นะครับผมจะมีการเขาเรียกยังไงดีครับสืบสาวสืบหาต้นตอนะครับว่าขบวนการในเรื่องของการพนันเนี่ยมีแก๊งใหญ่หนุนหลังหรือไม่นะครับหรือว่าทำกันเพียงจบแค่นี้นะครับก็ต้องคอยดูกันนะครับว่าเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยจะสามารถจับกุมหรือว่าสืบสาวหาต้นตอหรือพวกแล้วกันนะครับของขบวนการเหล่านี้ได้หรือไม่นะครับถ้าไม่มีก็ถือว่าดีไปนะครับแต่ถ้ามีเนี่ยก็ภาวนาแล้วกันเอาใจช่วยแล้วกันครับสำหรับเจ้าหน้าที่ว่าขอให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความปลอดภัยนะครับแล้วก็สามารถจับกุมคนร้ายได้ไม่เชิงครับเป็นผู้กระทำผิดแล้วกันเนาะไม่เชิงกับคนร้ายอาจจะดูรุนแรงไปนะครับแต่ใจพูดก็ไม่ผิดนะเพราะว่าการพนันเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีสามารถขโมยชีวิตคนคนหนึ่งได้เลยนะครับชีวิตครอบครัวสถานะทางการเงินต่างๆอาจจะมาลายหายไปกับสิ่งที่เรียกว่าการพนันได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ย้ำเตือนกันนะว่าการพนันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับอย่าได้คิดที่จะลองเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ล่อตาล่อใจเย้ายวนหัวใจนะครับดึงดูดแหละนะครับผมว่ามันเป็นอะไรที่เงินมันดูเหมือนได้มาง่ายแต่สุดท้ายแล้วครับไม่มีอะไรที่จีรังแล้วเรามั่นใจได้ไงว่าบ่อนการพนันเหล่านั้นจะไม่โกงเรานะครับเพราะฉะนั้นอย่านำเงินไปละลายกับการพนันเด็ดขาดนะครับผมเอาละครับผมมากันต่อที่อีกหนึ่งเรื่องที่กำลังเป็นประเด็นร้อนผ่าวเลยคนไทยก็คึกเหิมขึ้นมานะครับผมมีความรักชาติขึ้นมาเลยเพราะว่าเกิดดราม่าครับในวงการนางงามระดับนานาชาติขึ้นนะครับที่ต้องบอกว่าทุกคนต่างเห็นพ้องเป็นเสียงเดียวกันนะครับผมคือในกรณีที่มีการนำภาพถ่ายมรดกทางวัฒนธรรมของไทยเนี่ยไปใช้จนต้องมีการร่อนแถลงการชี้แจงขึ้นมาเลยนะครับองค์กร Miss Universe Cambodia 2026นะครับได้ออกมาแถลงการอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่23กันยายน2569นะครับหรือก็คือเมื่อวันนี้นั่นเองกรณีที่มีข้อพิพาทเรื่องการนำภาพถ่ายการแต่งกายชุดไทยนะครับในสมัยรัชกาลที่5จากฟิล์มกระจกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกทางมรดกความทรงจำแห่งโลกนะครับมาใช้ประกอบการประชาสัมพันธ์โดยกองประกวดมิวนิเวิร์สกัมพูชาเนี่ยก็ได้ออกมาแสดงความเสียใจและชี้แจงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นจากความผิดพลาดเนื่องจากตรวจเช็คแหล่งที่มาของภาพไม่ถี่ถ้วนนะครับแล้วก็ไม่มีเจตนาจะสร้างความขัดแย้งใดๆเลยโดยระบุว่าเพียงต้องการสื่อสารความงดงามของหัตถศิลป์การห่มสบายเท่านั้นเองทั้งนี้ทางองค์กรก็ได้น้อมรับข้อผิดพลาดไปนะครับแล้วก็สัญญาว่าจะเพิ่มความรัดกุมในการตรวจสอบข้อมูลและก็ภาพถ่ายเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้อีกในอนาคตนะครับเอาจริงๆเนี่ยงานนี้หลายๆคนก็แสดงความไม่พอใจออกมานะครับว่าคุณเป็นถึงองค์กรระดับใหญ่นะครับแล้วทำไมถึงไม่มีความถี่ถ้วนแล้วยิ่งอยู่ในสถานการณ์ที่เขาเรียกว่าความสัมพันธ์เราค่อนข้างกระท่อนกระแท่นถ้าพูดกันตามตรงๆนะครับก็ไม่ได้ดีมากนักแล้วนำสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเป็นตัวจุดชนวนก็เลยมีคนมาคอมเมนต์ตามโพสต์ออนไลน์สื่ออะไรต่างๆว่ามีที่มาที่ไปมีเบื้องลึกเบื้องหลังหรือเปล่านะครับทำไมถึงดีๆก็เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วหลายคนก็มีเสียงแตกนะครับบางคนก็บอกว่าเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจเคลมจริงๆก็ได้แต่บางคนก็นี่แหละครับชัดเจนว่านี่แหละเคลมนะครับผมเอาของเราไปโดยไม่ยอมศึกษาเนี่ยมันมีที่ไหนนะครับอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของแต่ละท่านซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่าแต่ละคนมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นออกมานะครับส่วนตัวผมเรื่องนี้ก็มองว่ากัมพูชาก็ทำไม่ถูกนะครับผมแล้วการที่ออกมาชี้แจงอย่างเดียวแต่ไม่มีการเขาเรียกว่าขอโทษหรือว่าแก้การเข้าใจผิดให้มากกว่านี้แต่เป็นเหมือนสำหรับผมนะผมมองว่าเป็นเหมือนแค่ในเรื่องของการที่ออกมา ขอโทษหรือว่าชี้แจงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดดราม่าที่แรงกว่านี้นะครับยังรู้สึกไม่ถึงความจริงใจเท่าไหร่อันนี้ขออนุญาตแอบใส่ความรู้สึกตัวเองลงไปเล็กน้อยแล้วกันนะครับแต่ว่าผมก็ต้องยอมรับนะครับว่าไหนๆเขาก็พูดออกมาแล้วนะครับว่าจะปรับปรุงแล้วก็ทำให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะดูกันต่อไปนะครับเอาง่ายๆก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วกันนะครับผมว่าเออถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาอีกก็ช่วยกันแจ้งช่วยกันนำเสนอช่วยกันร้องเรียนแล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าเขาทำถูกนะครับผมนำเสนอจุดเด่นของเขาเราก็ควรจะเป็นเขาเรียกว่าเพื่อนบ้านที่ดีแล้วกันนะครับชื่นชมถ้าเมื่อไหร่ที่กับชาวกัมพูชาเนี่ยสามารถนำเสนออัตลักษณ์ของตัวเองได้อย่างโดดเด่นแล้วก็น่าสนใจเนี่ยเราก็พร้อมที่จะสนับสนุนถูกไหมครับก็เหมือนกับที่เขาพยายามจะเขาชื่นชอบผ้าไทยของเราแล้วก็พยายามจะนำไปใช้อันนี้แหละครับก็คล้ายๆกันเราก็ควรจะสนับสนุนนะครับถ้าเขาทำได้อย่างถูกวิธีนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนประมาณนึงเลยนะครับผมก็เอาใจช่วยทีมงานหรือเจ้าหน้าที่ที่พยายามเขาเรียกว่าช่วยกันช่วยเหลือกันพิสูจน์แล้วกันนะครับทางด้านท่านสบิดาไทยเสียดเองก็มีการเขาเรียกว่าดูแลเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวพยายามตอบโต้ด้วยวิธีที่สันติที่สุดแต่ก็ไม่ใช่ใช้แต่ไม้อ่อนยอมเขานะครับเราไม่ได้ยอมอะไรเลยเพียงแค่ใช้วิธีการที่อ่อนนุ่มที่สุดเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีเอาไว้นะครับเพื่อไม่ให้มันแย่ไปกว่านี้นะครับผมเอาละครับก็ประมาณนี้นะในเรื่องของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับผมถ้าทุกท่านรู้สึกยังไงเนี่ยก็ลองไปติดตามในเรื่องของข่าวนี้ก็ได้นะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วแล้วชาวกัมพูชาเนี่ยจะนำเสนออัตลักษณ์การแต่งกายออกมาอย่างไรในรูปแบบของตนเองอัตลักษณ์ของตนเองนะครับก็ช่วยเอาใจช่วยกันแล้วกันว่าหวังว่าฝั่งกัมพูชาเนี่ยจะสามารถดึงอัตลักษณ์ของตัวเองออกมาได้ดีนะครับแล้วก็นำเสนอต่อสายตาชาวโลกได้อย่างถูกต้องถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเราก็พร้อมจะสนับสนุนนะครับเอาละครับผมก็หมดไปแล้วนะครับในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับก็เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่านะครับพักไปดื่มน้ำพักไปเข้าห้องน้ำกันสักครู่

0: ้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันฐานคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ค่ะ
1: เอียนใหญ่เอียนใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี่เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือ

0: ไก่ไก่มูเอาอย่าซ่าโมมาไก่กามู
1: เกมอะไรนกุ้ง
0: อยากจะนุกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตาเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนกคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นอาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลย
4: มาเล่นกันอีกนะ
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ห้ากรมประชาสัมพันธ
6: ์พบเบาะแสยาเสพติดอย่าปล่อยเฉยอย่าละเลยแจ้งไปที่สายด่วนปปส.1386หรือจะเป็นหน้าเว็บไซต์ปปส. http://1386.oncb.go.th หรือจะแจ้งเรื่องด้วยตนเองที่สำนักงานปปส.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหรือส่งหนังสือร้องเรียนถึงสำนักงานปปส.ที่ตู้ปน.123และแอปพลิเคชันทางรัฐมั่นใจปลอดภัยเป็นความลับพบเบาะแสยาเสพติดอย่ารอด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
7: ์ช่วงข่าวใต้รายวัน
8: เอาละครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเล่าข่าวอันดามันนะครับก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงข่าวใต้รายวันครับเป็นช่วงที่จะนำเสนอข่าวสารข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์หรือข่าวที่น่าสนใจนะครับของกลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามันของเรานี่แหละครับมานำเสนอทุกท่านให้ฟังกันนั่นเองนะครับมาเริ่มกันที่จังหวัดภูเก็ตเหมือนเดิมเลยนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของการติดตามสถานการณ์สาธารณภัยระดับประเทศนะครับก็เป็นการประชุมแหละเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสภาพอากาศและภัยพิบัติอย่างทันท่วงทีนะครับเมื่อวันที่23กันยายน2569เวลา 13:00 นครับท่านชวนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับพร้อมด้วยท่านวสันต์ชัยทวีวงศ์ผู้อำนวยการศูนย์ปภ.เขต18ภูเก็ตและนายวรัตน์สุรวดีหัวหน้าสำนักงานปภ.จังหวัดภูเก็ตนะครับท่านก็ได้เข้าร่วมการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยนะครับแซดกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางครั้งที่30ปี2569นะครับผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยมีท่านเจเสศไทยเศษนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ได้เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้นั่นเองนะครับการประชุมเนี่ยก็มุ่งเน้นนะในการติดตามคาดการณ์แนวโน้มสภาพอากาศนะครับรวมไปถึงการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยจากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติครับรวมไปถึงรายงานสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดต่างๆซึ่งการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้เนี่ยก็ทำให้จังหวัดภูเก็ตสามารถประเมินความเสี่ยงได้ครับรวมไปถึงนำข้อมูลเนี่ยมาวางมาตรการต่างๆในการป้องกันและเตรียมพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ที่รวมถึงไปถึงเครื่องจักรด้วยนะครับเพื่อป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับรวมไปถึงดูแลความปลอดภัยแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยว

ว่าเป็นประโยชน์และสำคัญมากๆนะครับต่อชีวิตของประชาชนโดยตรงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอาใจช่วยนะครับเสมอแหละจริงๆก็ต้องพูดอย่างนี้ว่าผมพยายามเอาใจช่วยให้กับทุกท่านพยายามจะส่งแรงเชียร์ให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับเพราะว่าอย่างท่านผู้ว่าชนรินทร์เกิดสมเนี่ยท่านก็มุ่งเน้นนะครับในเรื่องของความปลอดภัยนะครับผมในการดูแลความปลอดภัยในการเขาเรียกว่าคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตนะครับอย่างล่าสุดวันนั้นก็เห็นลงท่อระบายน้ำด้วยตัวเองเลยนะครับซึ่งเราก็รู้อยู่นะครับว่าท่อระบายน้ำเนี่ยความสะอาดเป็นอย่างไรนะครับท่านก็ยังลงมาด้วยตัวเองถือว่าผมนับถือใจจริงๆนะคือถ้าเป็นตัวผมผมก็ถ้าเลือกได้นะก็ไม่อยากลงนะครับผมเพราะรู้สึกว่ามันไม่ได้ถูกสุขลักษณะถูกอนามัยอะไรเท่าไหร่นะครับก็ต้องนับถือใจท่านจริงๆนั่นแหละครับเอาละครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวแล้วกันเกี่ยวกับเรื่องของการแข่งขันกีฬากรีฑานะครับของนักเรียนนักศึกษาและประชาชนประจำปี2569นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการเสริมสร้างสุขภาพแล้วกันแล้วก็สร้างความสามัคคีในชุมชนของจังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าบรรยากาศเนี่ยคึกคักมากทีเดียวนะครับผมถ้าใครที่อยากจะดูภาพหรืออยากจะเขาเรียกว่าส่องบรรยากาศที่คึกคักเนี่ยก็ลองเข้าไปดูในเพจสทภูเก็ต PRD หรือไม่ก็ทางขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนะครับอบจ.ภูเก็ตเพจก็ลองเข้าไปดูกันได้นะครับบอกเลยว่าดูคึกคักสนุกสนานมากจนอยากจะเข้าไปร่วมด้วยตัวเองเลยนะครับก็เมื่อวันที่23กันยายน2569นี่นะครับที่สนามกีฬาสุรกุลอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตท่านเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนะครับท่านก็เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียนนักศึกษาและประชาชนจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569ครับโดยมีท่านสมชายเสมณีท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะครูนักเรียนนักศึกษาและทัพนักกีฬาจากสถานศึกษาต่างๆนะครับเช่นโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยโรงเรียนสตรีภูเก็ตและก็โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ตนะครับเข้าร่วมขบวนพาเหรดกันอย่างพร้อมเพียงเลยทีเดียวนะครับการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยก็มุ่งหวังแหละครับว่าให้เด็กๆเนี่ยรวมถึงเยาวชนและประชาชนชาวภูเก็ตจะได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับผ่านการแข่งขันการเล่นกีฬานี่แหละแล้วก็อีกทางนึงเนี่ยก็จะเป็นการพัฒนาทักษะสู่ความเป็นเลิศด้วยนะครับพร้อมทั้งปลูกฝังความมีน้ำใจนะครับแล้วก็การเป็นนักกีฬาที่รู้แพ้รู้ชนะรู้ให้อภัยนั่นเองนะครับเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดภูเก็ตเนี่ยให้เป็นเมืองที่มีเขาเรียกว่าเป็นเมืองแห่งสุขภาวะนะครับแล้วก็มีความสามัคคีอย่างยั่งยืนนะครับเอาล่ะครับมาต่อกันอีกที่อีกหนึ่งจังหวัดแล้วกันนะครับกับการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์หลังประสบอุทกภัยนะครับที่จังหวัดพังงานั่นเองนะครับผมทางด้านท่านพงพันธ์ธรรมานะครับรองอธิบดีกรมปศุสัตว์พร้อมกับคณะนั้นได้ลงพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับเพื่อส่งมอบเสบียงอาหารสัตว์เป็นหญ้าแห้งคุณภาพดีเนี่ยจำนวนกว่า450ฟ่อนเลยทีเดียวนะครับสนับสนุนโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานีให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ใน3ตำบล นะครับได้แก่ตำบลโคกเคียนตำบลบางไทรและตำบลบางนายศรีนะครับซึ่งบอกได้อย่างนี้ครับว่าได้รับผลกระทบจากแปลงหญ้าธรรมชาติเสียหายเนี่ยเยอะนะครับผมก็ทางนี้ก็ได้มีท่านจิตศักดิ์เมืองเขียวปศุสัตว์จังหวัดพังงานะครับท่านดำรงฉิมทัพในอำเภอตะกั่วป่าก็ได้นำคณะร่วมรับมอบนะครับผมเป็นเรื่องของเสบียงหญ้าแห้งแล้วก็เวชภัณฑ์ต่างๆนะครับทางด้านท่านรองอธิบดีกรมปศุสัตว์เนี่ยท่านก็ได้ระบุชัดเจนนะครับว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความห่วงใยเกษตรกรจึงสั่งการให้จัดตั้งจุดสำรองเสบียงอาหารสัตว์แล้วก็ส่งทีมสัตวแพทย์ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพสัตว์แจกจ่ายเวชภัณฑ์แล้วก็ถุงยังชีพสัตว์นะครับรวมไปถึงฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาด ที่มากับน้ำท่วมด้วยทั้งนี้เนี่ยเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมสามารถติดต่อสำนักงานปศุสัตว์ในพื้นที่ได้นะครับหรือสายด่วนกรมปศุสัตว์ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับผมก็
มาต่อกันที่อีกหนึ่งจังหวัดดีกว่านะครับมาที่จังหวัดกระ

เกี่ยวกับการเป็นภารกิจของเหล่ากาชาติแล้วก็ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกระบี่นะครับในการลงพื้นที่ข้างเคียงและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อำเภอเขาพนมครับเมื่อวันที่23กันยายน2569เวลา14นาฬิกาที่ศาลาประชาคมอำเภอเขาพนมนะครับทางด้านท่านสรินทร์ทิพย์ศรีราเทวกูลนายกเหล่ากาชาติจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดกระบี่นะครับรวมไปถึงชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกระบี่ด้วยได้ร่วมกันลงพื้นที่มอบถุงยังชีพนะครับแล้วก็สิ่งของจำเป็นในการดำรงชีวิตให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางครับครอบคลุมพื้นที่54หมู่บ้านของอำเภอเขาพนมโดยมีว่าที่ร้อยตรีนครชัยแสงมณีในอำเภอเขาพนมนะครับนำหัวหน้าส่วนราชการร่วมต้อนรับและสนับสนุนการส่งมอบนั่นเองนะครับผมก็การลงพื้นที่ในครั้งนี้เนี่ยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ก็ได้ทำการสนับสนุนถุงยังชีพ108ชุดนะครับได้แก่ไข่ไก่108แผงด้วยนะครับแล้วก็รถเข็นสำหรับผู้พิการเนี่ย5คันแพมเพิร์ส20ห่อและหม้อนอน13ใบนะครับโดยที่ขณะที่ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกระบี่ได้มอบผ้าถุงแล้วก็ผ้าขาวม้า20ผืนอีกด้วยนะครับซึ่งนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ก็ได้กล่าวย้ำนะครับว่ามีความห่วงใยแก่พี่น้องประชาชนอย่างมากนะครับซึ่งท่านก็พร้อมที่จะยืนหยัดและเคียงข้างกลุ่มเปราะบางในทุกๆสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับก็นับถือใจนะครับมากๆเลยสำหรับการเข้าช่วยเหลือในครั้งนี้นะครับเอาละครับผมมาปิดท้ายที่จังหวัดระนองกันดีกว่านะครับสำหรับจังหวัดระนองเนี่ยก็ได้มีการเปิดอาคารสำนักงานที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกเหงาแห่งใหม่นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นการยกระดับการบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์แล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวด้วยนะครับก็เมื่อวันที่23กันยายน2569ที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกเหงานะครับที่จังหวัดระนองท่านราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะครับท่านก็ได้เป็นประธานฝ่ายคาราวาสและพระพรมวัชระวิมลมุนีนะครับกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ครับในพิธีเปิดสำนักงานที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกเหงาแห่งใหม่โดยได้มีท่านชลิตศิลป์โรธนากรหัวหน้าอุทยานนะครับพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและแขกผู้มีเกียรติมากมายเลยนะครับเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงเลยนะครับผมหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกเงาระบุว่าอาคารที่ทำการนะครับเดิมก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2534แล้วแต่ว่ามีสภาพชำรุดทรุดโทรมนะครับตรงอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยจึงได้อนุมัติงบประมาณปี2567เนี่ยจำนวน 5.35 ล้านบาทในการจัดสร้างอาคารสำนักงานใหม่นะครับพร้อมกับอาคารพัสดุและห้องสุขาด้วยเพื่อรองรับภารกิจในการดูแลผืนป่าอันสมบูรณ์ครอบคลุมพื้นที่ระนองและชุมพรครับซึ่งเป็นแหล่งถิ่นกำเนิดของปูเจ้าฟ้านั่นเองแล้วก็ดอกโกมาสุ่มด้วยกล้วยไม้ป่าหายากประจำจังหวัดระนองนะครับให้ได้รับการปกป้องดูแลอย่างยั่งยืนสืบไปนะครับสำหรับในเรื่องของดอกโกมาสุ่มเนี่ยหาดูได้ยากมากๆนะครับเป็นดอกไม้ที่หายากมากๆแล้วก็เป็นดอกไม้ประจำจังหวัดระนองด้วยขึ้นตามลำธารนะครับผมและปูเจ้าฟ้าเนี่ยก็หายากมากๆเช่นกันนะครับใครที่มีโอกาสได้เจอนะครับผมก็ถือว่าเป็นโชคดีของท่านมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยไปจังหวัดระนองเนี่ยก็แนะนำให้ไปได้เลยใครที่ชื่นชอบธรรมชาติความเงียบสงบนะครับผมเป็นเมืองรองที่ท่องเที่ยวได้อย่างสบายการคมนาคมก็ไม่ได้ติดขัดอะไรถ้านำรถไปได้ก็ดีนะครับก็จะง่ายต่อการเดินทางที่สุดแล้วนะครับผมเป็นเมืองที่ท่องเที่ยวได้อย่างเขาเรียกว่าสบายอกสบายใจที่สุดสำหรับผมเลยแหละนะครับผมส่วนใหญ่เนี่ยคนก็จะมาเกษียณกันที่จังหวัดระนองมาพักผ่อนหย่อนใจในบ้านปลายชีวิตนะครับเพราะว่าบอกเลยว่าบ่อน้ำร้อนก็มีให้แช่ภูเขาก็มีให้ดูน้ำตกก็มีให้ได้สัมผัส
นะครับมีครบมีทะเลอีกนะครับครบจบทุกเรื่องที่ระนองนะครับผมเอาละครับก็นี่แหละนะครับผมในเรื่องของจังหวัดระนองนะครับเปิดอาคารใหม่แห่งชาตินะครับผมอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาวแห่งใหม่นะครับใครที่อยากจะไปเยี่ยมเยียนไปแวะเวียนก็ไปดูกันได้นะครับที่จังหวัดระนองนะครับน้ำตกหงาวสวยงามมากๆนะครับผมเอาละครับก็ใกล้จะหมดเวลาลงแล้วท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับก็วันนี้นะครับทางสทภูเก็ตแล้วก็ตัวกระผมน้องดิววสุรัตน์เนี่ยก็ขอขอบพระคุณทุกท่านเลยที่ติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวน้ำมันนะครับก็สามารถพบกันใหม่ได้เป็นประจำทางขึ้นความถี่ FM 96.75 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตนะครับผมออกอากาศเป็นประจำในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10นาฬิกา10นาทีถึง11นาฬิกาโดยประมาณนะครับวันนี้ตัวผมน้องดิววสุรัตน์วีระสายและทีมงานสทภูเก็ตนะครับพี่ตาธีรพลก็ขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดี

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีสั่งการขยายผลคดีบ่อนการพนันเขตดินแดงเน้นย้ำหากพบเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีขั้นสูงสุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการ

0: ้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: นายกรัฐมนตรีสั่งการขยายผลคดีบ่อนการพนันเขตดินแดงเน้นย้ำหากพบเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีขั้นสูงสุดโดยไม่มีการละเว้นนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยความคืบหน้าภายหลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองสนธิกำลังเข้าบุกทลายบ่อนการพนันใหญ่กลางแฟลตดินแดงเมื่อวานที่ผ่านมาโดยกล่าวว่าได้รายงานข้อเท็จจริงทั้งหมดแก่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติราชการต่างประเทศแล้วโดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการกำชับให้เร่งขยายผลดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยเร็วที่สุดและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเพื่อเร่งตรวจสอบกรณีมีสายโทรศัพท์โทรเข้ามาระหว่างการจับกุมรวมถึงตรวจสอบกรณีบุคคลต่างด้าวอ้างว่าเป็นเจ้าของบ่อนหากพบเข้าข่ายความผิดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศพ.ศ. 2569ให้ดำเนินการตามระเบียบนอกจากนี้ได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เขตดินแดงโดยเฉพาะการอนุญาตต่อเติมอาคารสถานที่เกิดเหตุและตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผลประโยชน์หรือไม่หากพบการกระทำผิดให้ลงโทษทั้งทางวินัยและอาญาขั้นเด็ดขาดทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำว่ายังมีข้อมูลข่าวบ่อนการพนันในอีกหลายพื้นที่และจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายปราบปรามอย่างจริงจังเพื่อคืนความสงบสุขให้แก่สังคมอย่างยั่งยืนจังหวัดสุพรรณบุรีน้ำยังคงทะลักเอ่อล้นตลิ่งกระทบแล้ว5อำเภอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือ
3: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรีรายงานสถานการณ์อุทกภัยน้ำเอ่อล้นตลิ่งนอกคันกั้นน้ำในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีประจำวันที่24กันยายน2569ปัจจุบันมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจำนวน5อำเภอได้แก่อำเภอบางปลาม้าอำเภอสองพี่น้องอำเภอเมืองสุพรรณบุรีอำเภอดอนเจดีและอำเภอศรีประจันรวมทั้งสิ้น18ตำบล91หมู่บ้าน2959ครัวเรือนโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต2สุพรรณบุรีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกรมชลประทานตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้สนับสนุนการดำเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่กระสอบทรายเรือพายมอเตอร์สูบน้ำไฟฟ้าเป็นต้นทั้งนี้หากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยต้องการห้องสุขาลอยน้ำสามารถติดต่อขอรับได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีและหากต้องการความช่วยเหลือติดต่อได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงรุ่งทิพย์อมรทัตรีสวท.สุพรรณบุรีรายงานค่ะ
2: ตูนิเซียเร่งพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเพื่อแก้ปัญหาพลังงานไม่เพียงพอและลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศนายวาเอลชูชานเลขาธิการแห่งรัฐฝ่ายการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานของตูนิเซียกล่าวระหว่างการเปิดการประชุมด้านพลังงานของแอฟริกาประจำปี2569ที่กรุงตูนิสเมืองหลวงของตูนิเซียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าตูนิเซียให้ความสำคัญกับการเร่งพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเพื่อให้มีพลังงานเพียงพอต่อความต้องการและลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศแม้น้ำมันและก๊าซธรรมชาติยังมีบทบาทสำคัญแต่พลังงานหมุนเวียนจะช่วยเพิ่มทางเลือกในการผลิตไฟฟ้าและเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวทั้งนี้ตูนิเซียเร่งพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อแก้ปัญหาพลังงานไม่เพียง

0: พอโดยตูนิเซียเปิดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แล้วหลายแห่งและกำลังพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังงานลมเพิ่มเติมผ่านการลงทุนของภาครัฐและเอกชนรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
2: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ถามว่าประเทศชาติให้อะไรแก่เราจงถามตัวเองว่าทำอะไรให้กับประเทศชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์บ้างพอแล้วหรือที่เกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตได้ทำอะไรไว้ให้แผ่นดินพวกเราจะตั้งมั่นทำความดีรู้รักสามัคคีปกป้องประเทศชาติเพื่อแผ่นดินของเราชาวไทยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: สูงอายุฟิตเปรี้ยมีชีวิตที่มีสุขภาพดีหรือไม่ก้อนแรกสู่การมีสุขภาพที่ดีและมีความสุขมากขึ้นคือ 3O2S รหัสป้องกันโรคนั่นคือ O แรกคือ O อาหารรับประทานอาหารครบ5หมู่ O ที่2 O ออกกำลังกายเคลื่อนไหวร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อยวันละ30นาทีนะ O ที่3คือ O อารมณ์จัดการกับอารมณ์ตัวเองฝึกสมาธิสอไม่สูบบุหรี่ลดละเลิกสอไม่ดื่มสุราเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดนี่นี่นี่อย่ารอช้าอีกต่อไปนะอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขไม่มีคำว่าสายเกินไปที่เราจะช่วยกันดูแลด้วยความปรารถนาดีจ้าสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์จ้า

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะประจำวันพฤหัสบดีที่24กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับปุณรัตน์ทิติพัฒน์โสภิตค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการพบกันทางสถานีวิทยุ FM 100 MHz และยังสามารถรับชมรับฟังนะคะได้ทาง Facebook Live สวทพังงาเรดิโอค่ะและขอทักทายคุณผู้ฟังนะคะจากสถานีเครือข่ายค่ะไม่ว่าจะรับฟังจากสวทตะกั่วป่าสวทกระบี่สวทภูเก็ตและสวทระนองค่ะสำหรับในวันนี้นะคะพบกับข่าวสารสำคัญค่ะที่เราตั้งใจนำมาเล่าให้ฟังกันอย่างเต็มอิ่มเช่นเคยนะคะรายละเอียดทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนะคะติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ
1: คุณกำลังรีบไปไหนคะไปหาลูกค้าไปหาเพื่อนหรือแค่ไม่อยากเสียเวลาบนถนนรู้ไหมว่าทุกๆ10กิโลเมตรที่เพิ่มขึ้นบนหน้าปัดรถสายตาคุณจะแคบลงการตัดสินใจจะช้าลงและโอกาสที่จะกลับบ้านก็ลดน้อยลงตามไปด้วยถนนไม่ใช่พื้นที่ส่วนตัวแต่คือที่ที่เราใช้ร่วมกับคนที่เรารักและคนอื่นเขาก็มีคนรออยู่ที่บ้านเหมือนกันลดเร็วลดเสี่ยงเลี่ยงอุบัติเหตุไม่ต้องเร็วที่สุดแค่กลับให้ถึงบ้านก็พอแล้วด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา

0: กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องปลายนะคะแล้วก็รายการร้อยเรื่องอนามันค่ะเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะคะกับสถานการณ์ภัยธรรมชาติที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะโดยรัฐบาลค่ะสั่ง70จังหวัดทั่วประเทศและกทม.ค่ะเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากถึงวันที่27กันยายน2569ค่ะพร้อมช่วยเหลือประชาชนทันทีกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงวันที่27กันยายนนะคะ2569ค่ะขอให้ประชาชนค่ะระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังค่ะโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แจ้ง70จังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครค่ะรวมไปถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั่วประเทศนะคะเตรียมพร้อมรับมือจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะได้จัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยนะคะเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงค่ะพร้อมทั้งช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะคะสำหรับสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาค่ะกรมชลประทานนะคะได้แจ้งเตือนว่ามีความจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาค่ะในอัตรา 1,300 ถึง 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะคะจากปัจจุบันประมาณ 0.75 ถึง 1.25 เมตรค่ะในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำนะคะของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทองค่ะปภ.ค่ะได้ประสาน10จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครค่ะแจ้งเตือนและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะขณะที่นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะระบุว่าปภ.ค่ะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ผ่านวอลลุ่มอย่างใกล้ชิดค่ะโดยได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงผ่านระบบเซลล์บอสแคสต์ย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะหากคาดว่าจะมีความรุนแรงให้โรงเรียนนะคะหยุดการเรียนการสอนค่ะในส่วนสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติหากมีความเสี่ยงนะคะให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ค่ะจัดตั้งระบบบัญชาการเหตุการณ์แบบซิงเกิลคอมมานด์เร่งช่วยเหลือและอพยพประชาชนนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะพร้อมจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวและสิ่งจำเป็นรองรับในส่วนด้านกรมชลประทานเตรียมทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะเพื่อบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นทั้งนี้ค่ะอาจส่งผลให้ระดับน้ำนะคะบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นประมาณ 0.70 ถึง 1.20 เมตรค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำค่ะในพื้นที่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทรและพื้นที่ใกล้เคียงนะคะรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยนะคะจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการริมแม่น้ำและประชาชนที่อยู่อาศัยอยู่สองฝั่งเตรียมความพร้อมรับมือและเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นค่ะทั้งนี้ค่ะเพื่อรับมือมวลน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานครนะคะนายเอกนิติธันประภาสค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้สั่งการให้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับเกณฑ์ควบคุมปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ค่ะให้ยืดหยุ่นตามเส้นทางพายุและข้อมูลคาดการสภาพอากาศล่วงหน้า 7-15 วันค่ะพร้อมประชาสัมพันธ์ข้อมูลการแจ้งเตือนภัยและสถานการณ์น้ำให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องค่ะคุณผู้ฟังคะก็เรียกได้ว่าทุกหน่วยงานนะคะกำลังเร่งบูรณาการทำงานกันอย่างเต็มที่เลยนะคะเพื่อรับมือมวลน้ำในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะขยับมาติดตามเรื่องเศรษฐกิจและการลงทุนกันบ้างค่ะเมื่อท่านนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปหารือร่วมกับสถาบัน3สถาบันการเงินค่ะและกองทุนระดับโลกจากสหรัฐอเมริกาเพื่อดึงดูดเทคโนโลยีแห่งอนาคตและความยั่งยืนสู่ประเทศไทยค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะได้หารือกับผู้บริหารระดับสูง3สถาบันการเงินค่ะและกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกา Bank of AmericaMicrosoft และ PIMCO ค่ะณชั้น29อาคาร Bank of America Tower นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาค่ะ นักลงทุนสถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกา Bank of America ค่ะได้ตอบรับการเป็นหุ้นส่วนระยะยาวในประเทศไทยมากกว่าเพียงนำเงินมาลงทุนนะคะโดยจะเน้นเทคโนโลยีแห่งอนาคตและความยั่งยืนค่ะนายเอกภพเพียรพิเศษค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยค่ะว่าในการหารือกับภาคเอกชนทั้ง3รายค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะได้เน้นย้ำแนวทางของรัฐบาลค่ะในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนยินดีที่ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้บริหารสถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาค่ะเห็นว่าสถาบันการเงินระดับโลกนะคะมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงประเทศไทยกับนักลงทุนและแหล่งเงินทุนระหว่างประเทศค่ะรวมถึงช่วยสะท้อนมุมมองของภาคธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมการลงทุนของไทยค่ะในด้านประธานกรรมการธุรกิจต่างประเทศนะคะหรือ Bank of America President of International ค่ะได้ชื่นชมนโยบายรัฐบาลไทยที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาโลกในอนาคตค่ะทั้งการส่งเสริม AI เทคโนโลยีดิจิทัลและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดรวมทั้งจะเดินทางเยือนไทยค่ะเพื่อเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกค่ะที่ประเทศไทยในเดือนหน้านี้ด้วยค่ะในขณะที่การพูดคุยกับผู้บริหาร Microsoft นะคะทั้งสองฝ่ายค่ะได้แลกเปลี่ยนแนวทางต่อยอดความร่วมมือด้านดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลการพัฒนาทักษะบุคลากรและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ค่ะเพื่อเป็นการสนับสนุนเป้าหมายของไทยในการก้าวสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลและ AI ของภูมิภาคค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะก็ยังขอบคุณ Microsoft ค่ะที่มีส่วนสนับสนุนกระบวนการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาค่ะหรือ OECD ของไทยค่ะซึ่งก็จะช่วยยกระดับมาตรฐานนะคะกฎระเบียบผลิตภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันค่ะเพื่อช่วยให้ภาคธุรกิจไทยนะคะเชื่อมโยงเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกและแข่งขันในเศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะในส่วนการหารือกับผู้บริหารพิมโคนะคะได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจและการเงินโลกค่ะแนวโน้มการเคลื่อนย้ายเงินทุนตลอดจนปัจจัยสำคัญนะคะที่นักลงทุนสถาบันระดับโลกใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนค่ะและนายกรัฐมนตรีค่ะก็ยังได้กล่าวถึงข้อมูลและมุมมองจากนักลงทุนระดับโลกจะเป็นประโยชน์ต่อไทยนะคะในการติดตามทิศทางเศรษฐกิจและตลาดการเงินระหว่างประเทศค่ะรวมไปถึงการพัฒนานโยบายและสภาพแวดล้อมด้านการลงทุนนะคะให้สามารถแข่งขันและตอบโจทย์นักลงทุนได้ในระยะยาวค่ะคุณผู้ฟังคะก็นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญนะคะในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างชาติค่ะที่พร้อมจะขับเคลื่อนประเทศไทยค่ะให้ก้าวสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลและ AI ของภูมิภาคในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะแล้วกลับมารับฟังข่าวสารสำคัญอื่นๆกันต่อค่ะ
1: ควันร้องเป็นรูปหัวใจได้ด้วยนะ
2: หัวใจเธอหรือหัวใจปอดที่กำลังจะพังจ้า
1: ก็แค่สูบเล่นๆเอง
2: เล่นๆแต่ติดจริงนะเพื่อนนิโคตินไม่เคยเล่นด้วยเอางี้เปลี่ยนจากพ่นควันมาพ่นเหงื่อไปวิ่งกันไหม
1: โอเคเลยอย่างน้อยเราก็ได้ปอดคืนมาบ้าง
2: เลิกบุหรี่ไฟฟ้าไม่ยากอย่างที่คิด นะจ๊ะเริ่มวันนี้ตั้งเป้าชัดหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นและหากิจกรรมดีๆแทนต้องการคำแนะนำโทร1600
1: เลิกเถอะปอดจะยิ้มได้เหมือนคุณโ
2: อ้มาด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะคุณผู้ฟังกับประเด็นด้านการศึกษานะคะที่หลายคนกำลังจับตาค่ะโดยทางกระทรวงอว.ค่ะได้เร่งหารือนะคะเพื่อหาพื้นที่รองรับชั่วคราวนะคะให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายค่ะหลังมีมาตรการงดใช้พื้นที่พิพาทชั่วคราวค่ะนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะได้เปิดเผยนะคะถึงแนวทางดูแลนักศึกษามหาวิทยาลัยค่ะภายหลังมีมาตรการให้งดการเรียนการสอนนะคะในพื้นที่พิพาทค่ะเป็นเวลาอย่างน้อย3เดือนว่ากระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะได้เตรียมพื้นที่รองรับนักศึกษาที่ไม่สะดวกเรียนออนไลน์จากที่พักค่ะโดยสามารถเข้ามาใช้พื้นที่กลางที่กระทรวงได้จัดไว้ให้นะคะในขณะเดียวกันค่ะมหาวิทยาลัยจะจัดหาพื้นที่รองรับเพิ่มเติมนะคะควบคู่กันไปค่ะในส่วนการหารือกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกค่ะและรักษาการนายกสภามหาวิทยาลัยในวันนี้นะคะนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้กล่าวว่าจะหารือถึงแนวทางเกี่ยวกับพื้นที่เรียนนะคะรวมไปถึงประเด็นที่นักศึกษามีความกังวลค่ะทั้งค่าเล่าเรียนค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายกรณีที่ต้องย้ายที่พักค่ะโดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมช่วยประสานหน่วยงานต่างๆค่ะเพื่อหาพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการเปลี่ยนผ่านในระยะสั้นค่ะในส่วนการจัดการเรียนภาคปฏิบัติและห้องปฏิบัติการนะคะในขณะนี้ค่ะมหาวิทยาลัยมงคลในพื้นที่อื่นนะคะพร้อมรองรับนักศึกษาอุเทรนถวายค่ะให้เขาใช้ห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพทัดเทียมกันเพื่อไม่ให้การเรียนการสอนขาดช่วงค่ะพร้อมเชิญสภาวิศวกรนะคะมาร่วมพิจารณาด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษานอกจากนี้ค่ะนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้กล่าวค่ะว่าการดำเนินการนะคะจะไม่รอให้ครบ3เดือนค่ะแต่จะเริ่มดำเนินการทันทีโดยระยะ3เดือนนะคะเป็นกรอบช่วงเปลี่ยนผ่านเพื่อให้ทุกฝ่ายเห็นเป้าหมายที่ชัดเจนค่ะขณะที่ระยะกลางค่ะอาจจะพิจารณาการเช่าพื้นที่ส่วนแผนระยะยาวค่ะมหาวิทยาลัยนะคะก็มีแนวทางดำเนินการอยู่แล้วในสำหรับข้อพิพาทนะคะด้านพื้นที่ซึ่งมีมานานหลายสิบปีค่ะรองนายกรัฐมนตรีค่ะได้ระบุว่า

ุณผู้ฟังคะมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องใหญ่นะคะที่สังคมนะคะกำลังให้ความสนใจกันอยู่ค่ะกับความชัดเจนจากมติคณะรัฐมนตรีค่ะที่เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติควบคุมกัญชานะคะเพื่อมุ่งเน้นใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพอย่างแท้จริงค่ะเมื่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติควบคุมกัญชานะคะซึ่งถือเป็นหมุดหมายสำคัญค่ะในการเปลี่ยนผ่านแนวนโยบายกัญชาของประเทศไทยอีกครั้งค่ะซึ่งในการตัดสินใจของรัฐบาลครั้งนี้ค่ะไม่เพียงแต่เป็นการเตือนว่าสุญญากาศกัญชานะคะกำลังจะสิ้นสุดลงนะคะแต่ก็ยังเป็นการรื้อระบบการกำกับดูแลโดยมุ่งเน้นใช้กัญชาเพื่อการแพทย์และสุขภาพเป็นหลักค่ะและควบคุมการใช้เพื่อสันทนาการอย่างเด็ดขาดค่ะนายพิพัฒน์พร้อมนายพัฒนาพร้อมพัฒน์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะชี้ว่าร่างพรบฉบับนี้ค่ะมีเป้าหมายสำคัญในการกำหนดมาตรการควบคุมกัญชาอย่างครบวงจรค่ะซึ่งจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติค่ะโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะเป็นประธานและอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนทางเลือกค่ะเป็นกรรมการและเลขานุการค่ะทำหน้าที่กำหนดนโยบายมาตรการและทิศทางการกำกับดูแลกัญชาของประเทศค่ะและนอกจากนี้ค่ะก็ยังกำหนดการอนุญาตการเพาะปลูกผลิตนำเข้าส่งออกหรือจำหน่ายกัญชานะคะก็จะต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกค่ะโดยใบอนุญาตนะคะก็จะมีอายุ3ปีค่ะส่วนการกำหนดห้ามจำหน่ายนะคะก็ผู้มีอายุต่ำกว่า20ปีค่ะสตรีมีครรภ์และสตรีให้นมบุตรค่ะรวมทั้งห้ามจำหน่ายในพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อสังคมเช่นวัดสถานศึกษาหอพักสวนสาธารณะสวนสัตว์และสวนสนุกค่ะรวมทั้งห้ามโฆษณาและส่งเสริมการบริโภคห้ามโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือทำการตลาดเกี่ยวกับช่อดอกกัญชายางกัญชาและอุปกรณ์การสูบค่ะเพื่อเป็นการป้องกันการจูงใจให้เกิดการใช้กัญชาในทางที่ไม่เหมาะสมนะคะและที่สำคัญค่ะร่างพรบฉบับนี้ค่ะยังกำหนดหลักการสำคัญว่าการใช้กัญชาหรือสารสกัดนะคะต้องเป็นไปเพื่อการรักษาโรคภายใต้การดูแลของผู้ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์นะคะหรือเพื่อการศึกษาวิจัยตามที่กฎหมายกำหนดค่ะเพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชนค่ะซึ่งการตัดสินใจนะคะที่จะควบคุมกัญชาไม่ใช่เรื่องง่ายเลยล่ะค่ะเพราะช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะเกิดการลงทุนจากทั้งวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรายย่อยไปจนถึงภาคเอกชนขนาดใหญ่ที่เข้ามาสร้างห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำนะคะและเมื่อเกิดการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์อย่างกระทันหันค่ะจึงเปรียบเสมือนการเปลี่ยนกติการะหว่างเกมค่ะดังนั้นค่ะเพื่อให้เกิดความร่วมมือและลดผลกระทบนะคะรัฐบาลค่ะจะต้องมีมาตรการและระยะเวลาเยียวยาที่ชัดเจนสำหรับผู้ประกอบการนะคะที่เคยได้รับอนุมัติอย่างถูกต้องตามกฎหมายเดิมค่ะไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนใบอนุญาตไปสู่การผลิตเกตทางการแพทย์ค่ะหรือการช่วยเหลือให้เข้าถึงตลาดการแพทย์และสุขภาพในต่างประเทศค่ะซึ่งหากรัฐตัดสิทธิ์หรือเพิ่มเงื่อนไขที่ตึงตัวจนเกินไปนะโดยไร้ทางออกนะคะผู้ประกอบการที่ไม่สามารถยกระดับมาตรฐานได้ตามเกณฑ์ทางการแพทย์นะคะก็อาจจะถูกบีบให้ต้องปิดตัวลงค่ะหรือเลวร้ายกว่านั้นนะคะคืออาจหลุดเข้าไปอยู่ในศูนย์เศรษฐกิจใต้ดินค่ะทั้งนี้ค่ะเป้าหมายสูงสุดของร่างพรบควบคุมกัญชานะคะคือการคืนคุณค่าทางการแพทย์ให้กับสังคมค่ะโดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางนะคะซึ่งการคุมเข้มกัญชาจะต้องไม่กลายเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงการรักษาผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้กัญชาเพื่อบรรเทาอาการป่วยนะคะเช่นผู้ป่วยมะเร็งลมบ้าหมูหรือพาร์กินสันค่ะจะต้องสามารถเข้าถึงยาที่มีคุณภาพและราคาที่สมเหตุสมผลผ่านระบบสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงค่ะในขณะเดียวกันค่ะภาครัฐนะคะก็จะต้องอุดช่องว่างไม่ให้เกิดการสวมสิทธิ์ใบสั่งยาหรือการสวมรอยเป็นคลินิกแพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนปัจจุบันค่ะบังหน้าจำหน่ายเพื่อการสันทนาการซึ่งจำเป็นต้องใช้ระบบฐานข้อมูลดิจิทัลในการติดตามการจ่ายกัญชาอย่างเข้มงวดค่ะในการเห็นชอบร่างพรบควบคุมกัญชานะคะถือเป็นก้าวแรกของการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างค่ะแต่บททดสอบที่แท้จริงหลังจากนี้ของรัฐบาลนะคะก็คือการรักษาความสมดุลระหว่างคุณค่าทางการแพท

0: กับความปลอดภัยของสังคมค่ะซึ่งหากรัฐบาลนะคะสามารถบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานความมั่นคงค่ะเพื่อดึงผู้ประกอบการที่ตั้งใจจริงเข้าสู่มาตรฐานทางการแพทย์และเร่งปราบปรามกลุ่มทุนเทาในตลาดมืดอย่างจริงจังค่ะก็เชื่อว่าร่างพรบควบคุมกัญชาฉบับนี้ค่ะก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญนะคะที่จะช่วยปกป้องสังคมและปลดล็อกกัญชาที่จะเข้ามาสร้างคุณค่าให้กับการแพทย์แผนของไทยได้อย่างยั่งยืนค่ะคุณผู้ฟังคะการคุมเข้มกัญชาในครั้งนี้นะคะก็ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการจัดระเบียบสังคมและคุ้มครองสุขภาพประชาชนค่ะโดยต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะคะในการสร้างสมดุลระหว่างคุณค่าทางการแพทย์และความปลอดภัยของสังคมต่อไปค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะ
1: ที่รักครับผมสัญญานะว่าจะดูแลคุณตลอดไปจะไม่ให้ใครมาทำร้ายคุณได้เลยแม้แต่นิดเดียว
2: อุ๊ยผู้ชายรักเราอ่ะอยากจะปกป้องเราด้วยโอนเงินให้ใช้สักหน่อยดีกว่า
1: ขอบคุณที่โอนเงินครับยอดเงิน 50,000 บาทของคุณถูกโอนไปยังบัญชีม้าเรียบร้อยแล้ว
2: คนที่บอกว่าจะปกป้องคุณทุกอย่างอาจจะต้องการแค่อย่างเดียวก็คือเงินในบัญชีของคุณยังไงล่ะมิจฉาชีพมาในทุกรูปแบบทั้งสายจากตำรวจปลอมลิงก์กดรับรางวัลหรือแชทหลอกให้รักจำไว้ให้ดีไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนและอย่ากดลิงก์แปลกๆเด็ดขาด

าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วค่ะคุณผู้ฟังเรามาติดตามข่าวสารในพื้นที่พังงาบ้านเราค่ะโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะคะได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่รับหนังสือข้อเรียกร้องจากพี่น้องชาวมอแกนทับตะวันบนไร่เพื่อเร่งหาทางออกในทุกประเด็นปัญหาความเดือดร้อนค่ะณบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพังงานายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงามีความห่วงใยต่อความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ค่ะโดยได้มอบหมายให้นายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานายสุรัตน์ลายจันทร์ปลัดจังหวัดพังงาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะร่วมรับหนังสือข้อเรียกร้องจากตัวแทนชาวบ้านมอแกนทับตะวันบนไร่หมู่ที่7ตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะจำนวนประมาณ15คนซึ่งเดินทางมายังศาลากลางจังหวัดพังงาค่ะเพื่อยื่นหนังสือติดตามและผลักดันการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวเลในพื้นที่ในกรณีได้รับความเดือดร้อนเรื่องการปิดกั้นเส้นทางสัญจรเอกสารสิทธิ์ที่ดินแนวเขตศาสนสถานและการบริหารจัดการธนาคารที่ดินค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะได้ให้ความสำคัญกับทุกปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มนะคะโดยไม่ได้ละเลยพร้อมเร่งติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรอบด้านและสอดคล้องกับข้อเท็จจริงในพื้นที่ค่ะจึงได้จัดให้มีการประชุมและติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาและสรุปผลตามประเด็นข้อร้องเรียน4ประเด็นหลักๆนะคะก็คือประเด็นแรกการแก้ไขปัญหาการปิดเส้นทางและการตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิ์ที่ทับเส้นทางสาธารณะค่ะพื้นที่ป่าชายเลนและป่าชายหาดขุมเขียวตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์พ.ศ. 2568ค่ะโดยที่ประชุมนะคะได้มอบหมายให้อำเภอตะกั่วป่าเร่งรัดคณะทำงานตรวจสอบแนวเขตที่ดินเส้นทางขุมเขียวทับตะวันหมู่ที่7ตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าให้แล้วเสร็จภายใน7วันค่ะพร้อมมอบหมายสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงาสาขาตะกั่วป่าจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการได้มาซึ่งเอกสารสิทธิ์พื้นที่พิพาทและประสานคู่กรณีเพื่อเข้าสู่การเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อหาทางออกร่วมกันอีกครั้งค่ะในส่วนประเด็นที่2ค่ะเร่งการตรวจสอบแนวเขตและประกาศกันพื้นที่ศาสนสถานนะคะพื้นที่สำคัญของชุมชนหรือศาลพ่อตาสามพันค่ะรวมถึงป่าช้ามอแกนหาดปากวีบและป่าช้ามอแกนบางมารวนเพื่อพิจารณาการคุ้มครองพื้นที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์พ.ศ. 2568ดังนี้ค่ะโดยมอบหมายให้อำเภอตะกั่วป่าสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงาสาขาตะกั่วป่าองค์กรปกครองในพื้นที่ร่วมกันตรวจสอบการใช้พื้นที่ขณะที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาค่ะจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการประกาศกันพื้นที่ศาสนสถานซึ่งประเด็นต่อมานะคะก็คือให้รัฐบาลค่ะพิจารณายุติการยกเลิกสถาบันบริหารจัดการที่ดินหรือบจท.เพื่อคงไว้ซึ่งกลไกในการคุ้มครองและรักษาแผ่นดินไทยให้เป็นคนไทยอย่างยั่งยืนโดยมอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงาค่ะส่งต่อข้อมูลไปยังกระทรวงมหาดไทยต่อไปซึ่งตัวแทนกลุ่มชาวบ้านนะคะได้ยื่นหนังสือเพิ่มเติมในวันเดียวกันด้วยค่ะและประเด็นสุดท้ายค่ะกรณีที่อยู่อาศัยของนางลาบหานทะเลค่ะได้มอบหมายให้สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงาสาขาตะกั่วป่าตรวจสอบข้อเท็จจริงปัญหาข้อขัดข้องตลอดจนพิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหาค่ะเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนค่ะนายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามข้อร้องเรียนและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างต่อเนื่องค่ะโดยให้ความสำคัญกับการ

0: รับฟังปัญหาของประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมนะคะพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้ค่ะจังหวัดพังงายืนยันเดินหน้าดูแลประชาชนทุกกลุ่มไม่ทอดทิ้งและละเลยกับปัญหาความเดือดร้อนพร้อมใช้กลไกของภาครัฐเร่งคลี่คลายปัญหาอย่างเป็นระบบและเป็นธรรมค่ะคุณผู้ฟังคะทางจังหวัดพังงาค่ะก็ได้ยืนยันชัดเจนนะคะว่าจะไม่มีการทอดทิ้งประชาชนนะคะพร้อมใช้กลไกภาครัฐเร่งตรวจสอบและคลี่คลายปัญหาข้อพิพาทเรื่องที่ดินและเส้นทางสัญจรอย่างเป็นระบบและเป็นธรรมโดยเร็วที่สุดค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาติดตามพยากรณ์อากาศกันค่ะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ค่ะและมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ทางตอนบนของภาคค่ะขอให้ประชาชนนะคะระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมค่ะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาค่ะลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาปิดท้ายกันที่ข่าวดีข่าวนี้ค่ะน้องเนเน่รอยัลนะคะสร้างประวัติศาสตร์ค่ะคนไทยคนแรกคว้าแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์2026ค่ะน้องเนเน่รอยัลนะคะหรือแพรรัตติการอําลอยสาวไทยวัย16ปีจากภูเก็ตค่ะได้สร้างความภาคภูมิใจให้คนไทยนะคะหลังระเบิดพลังเสียงและโชว์ฝีมือกีตาร์บนเวทีอเมริกาก็อตทาเลนต์2026ค่ะจนสามารถคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จนะคะพร้อมรับเงินรางวัล1ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะโดยเส้นทางการแข่งขันของน้องเนเน่นะคะก็ได้รับความสนใจจากแฟนๆทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างต่อเนื่องค่ะด้วยความสามารถด้านการร้องและการเล่นกีตาร์ที่โดดเด่นค่ะจนสามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะคะก่อนทำผลงานเวทีรอบสุดท้ายอย่างเต็มที่ค่ะและได้รับการประกาศชื่อเป็นผู้ชนะอเมริกาก็อตทาเลนต์2026ค่ะซึ่งทางรายการนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จครั้งนี้ค่ะก็เรียกได้ว่าเหมาะสมกับตำแหน่งแชมป์อย่างแท้จริงเลยนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือสถานการณ์และข่าวสารจากภาครัฐค่ะที่เรานำมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันในชั่วโมงนี้ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องอนามันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
2: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
1: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
2: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
1: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
2: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
1: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
3: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนจังหวัดจันทบุรีตราดระยองปราจีนบุรีและสระแก้วจะมีฝนตกสะสมต่อเนื่องพร้อมเตือนนักท่องเที่ยวงดเดินทางไปเที่ยวน้ำตกบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในช่วงนี้นายกรัฐมนตรีนำคณะตลาดทุนไทยโรดโชว์ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานำเสนอศักยภาพและการเศรษฐกิจไทยตั้งเป้าเป็นประเทศรายได้สูงภายในปี2580
1: ผู้นำจีนเริ่มต้นการเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการในวันนี้โดยมีกำหนดพบหารือกับผู้นำสหรัฐเกี่ยวกับประเด็นทางการค้าระหว่างสองประเทศสุรจนาคัมเบ้าคว้าเหรียญทองแดงยกน้ำหนักรุ่น53กิโลกรัมหญิงในศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนจังหวัดจันทบุรีตราดระยองปราจีนบุรีและสระแก้วจะมีฝนตกสะสมต่อเนื่องพร้อมเตือนนักท่องเที่ยวงดเดินทางไปเที่ยวน้ำตกบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในช่วงนี้
2: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าในช่วงนี้ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่เคลื่อนตัวจากประเทศเวียดนามผ่านกัมพูชาเข้าสู่ประเทศไทยตามแนวร่องมรสุมส่งผลให้เคยฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่27กันยายนนี้โดยในวันนี้และวันพรุ่งนี้พื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบคือภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางและกรุงเทพมหานครสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่จังหวัดจันทบุรีตราดระยองปราจีนบุรีและสระแก้วเนื่องจากมีฝนตกสะสมต่อเนื่องส่งผลให้ศักยภาพการอุ้มน้ำของดินลดลงเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันพร้อมเตือนนักท่องเที่ยวงดเดินทางไปเที่ยวน้ำตกบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในช่วงนี้ขณะที่จังหวัดกาญจนบุรีต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเช่นเดียวกันสำหรับภาคกลางและกรุงเทพมหานครให้เฝ้าระวังปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายและระดับน้ำริมฝั่งสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำเนื่องจากมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำทางตอนบนจากเขื่อนเจ้าพระยาประกอบกับกรุงเทพมหานครจะมีฝนตกหนักขึ้นในช่วงบ่ายถึงเย็นส่วนสภาพคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรงห่างฝั่งคลื่นสูง 3-4 เมตรบริเวณใกล้ฝั่งภาคตะวันออกคลื่นสูงประมาณ3เมตรพร้อมเตือนเรือเล็กงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายนนี้เพื่อความปลอดภัยนอกจากนี้โฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาได้ชี้แจงประเด็นข่าวลือเรื่องมหาอุทกภัยโดยยืนยันว่ากรมอุตุนิยมวิทยาไม่เคยประกาศเตือนเรื่องดังกล่าวปัจจัยสภาพอากาศในปัจจุบันเป็นเพียงหย่อมความกดอากาศต่ำในแนวร่องมรสุมไม่ใช่พายุหมุนเขตร้อนความรุนแรงไม่เท่ากับเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในปี2554ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกและสามารถติดตามตรวจสอบสภาพอากาศผ่านระบบเรดาร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ตลอด24ชั่วโมงนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราดแจ้งเตือนประชาชนพื้นที่ตำบลหนองบอนและตำบลช้างทูลเฝ้าระวังฝนตกหนักต่อเนื่องกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราดแจ้งเตือนจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ตำบลหนองบอนและตำบลช้างทูลอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดจึงได้ประสานศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติส่งข้อความแจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบเซลบอร์ดแคสต์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้ขอให้ประชาชนยกสิ่งของขึ้นไว้ในที่สูงเก็บของมีค่าและเคลื่อนย้ายรถยนต์ไปยังพื้นที่ปลอดภัยขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดขณะที่เมืองพัทยายกระดับรับมือฝนตกหนักโดยตั้งศูนย์ Water Crisis Center สั่งเฝ้าระวัง9จุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากตลอด24ชั่วโมงนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาเปิดเผยถึงมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่เมืองพัทยาระหว่างวันที่23ถึง27กันยายนนี้โดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักช่างสุขาภิบาลและศูนย์ Water Crisis Center ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากจำนวน9จุดทั่วเมืองตลอด24ชั่วโมงสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษมี3จุดสำคัญได้แก่บริเวณแยกถนนเลียบทางรถไฟเขาตาโลถนนสุขุมวิทช่วงพัทยาใต้และถนนพัทยาสาย3บริเวณแยกใกล้ร้านมุมอร่อยเก่าเนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำแอ่งกระทะมักเกิดน้ำท่วมขัง อการระบายเมื่อมีฝนตกหนักต่อเนื่องทั้งนี้ได้จัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดเพื่อเร่งระบายน้ำและอำนวยความสะดวกหากพบระดับน้ำสูงจนไม่ปลอดภัยจะทำการปิดกั้นเส้นทางชั่วคราวเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและความเสียหายต่อยานพาหนะทันทีนายกเมืองพัทยาระบุว่าปัจจุบันระบบระบายน้ำของเมืองพัทยาสามารถรองรับปริมาณฝนได้ประมาณ 60-70 มิลลิเมตรต่อวันแต่หากมีฝนตกหนักสะสมถึง 100-120 มิลลิเมตรอาจใช้เวลาเร่งระบายน้ำประมาณ 1-3 ชั่วโมงซึ่งอยู่กับสภาพพื้นที่จึงขอความร่วมมือประชาชนงดทิ้งเศษขยะบริเวณตะแกรงและช่องระบายน้ำเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการไหลของน้ำเทศบาลเมืองสระแก้วเร่งระบายน้ำหลังฝนตกในพื้นที่ต่อเนื่องนายตระกูลสุกุลนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้วเปิดเผยว่าได้มอบหมายเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัดเทศบาลลงพื้นที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบนถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้วหลังเกิดฝนตกต่อเนื่องตลอดคืนส่งผลให้มีน้ำสะสมในหลายจุดและระบายไม่ทันโดยเจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำขนาดใหญ่จำนวน3เครื่องบริเวณถนนหมายเลข33หน้าตลาดเมืองแก้วเพื่อเร่งระบายน้ำและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนขณะนี้การจราจรสามารถสัญจรได้ตามปกติจังหวัดสกลนครเตรียมพร้อมรับฝนตกหนักในพื้นที่ขณะที่ระดับน้ำหนองหานอยู่ในเกณฑ์ปกติน
3: ายวีรรัตน์ธีรมิตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครลงนามในหนังสือสั่งการให้อำเภอเทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักหลังมีการคาดการสภาพอากาศอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจนถึงวันที่27กันยายนนี้ขณะที่โครงการชนประทานสกลนครรายงานสถานการณ์น้ำโดยรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาไม่มีฝนตกในพื้นที่ขณะที่ภาพรวมปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำต่างๆยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดสำหรับหนองหานมีปริมาณน้ำกักเก็บ259ล้านลูกบาทเมตรหรือร้อยละ 97.15 ของความจุระดับน้ำต่ำกว่าระดับเก็บกักเพียงเล็กน้อยทั้งนี้ปริมาณน้ำที่อยู่ในระดับสูงเป็นส่วนสำคัญสำหรับสำรองน้ำไว้รองรับความต้องการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึงจังหวัดสกลนครขอให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามสถานการณ์จากทางราชการอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักและระมัดระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันกระแสไฟฟ้ารั่วและสัตว์มีพิษอภิชาติหานโกยสวทสกลนครรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ระหว่างวันนี้ถึง27กันยายน
4: นายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ให้เฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยในช่วงนี้ถึงวันที่27กันยายน2569โดยอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังรอการระบายในบางพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ขอให้ทุกพื้นที่ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามข้อมูลข่าวสารและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยรวมถึงช่องทางการขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐผ่านหอกระจายข่าวหลายกลุ่มหมู่บ้านและช่องทางประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ขณะเดียวกันให้เร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำขุดลอกคูคลองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำรวมทั้งเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรเครื่องมืออุปกรณ์และแผนเผชิญเหตุให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ตลอด24ชั่วโมงสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมทางหลวงและหน่วยงานการไฟฟ้าให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ส่งผลกระทบต่อสาธารณประโยชน์และโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
0: และจากที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ทำให้มีปริมาณน้ำจำนวนมากจากทางภาคเหนือไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างเขื่อนเจ้าพระยาจึงต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกระทบประชาชนที่อาศัยอยู่นอกแนวคันกั้นน้ำของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6อำเภอ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานแจ้งว่าวันนี้ที่สถานี42จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 1,777 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทมีการระบายน้ำอยู่ที่ 1,750 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งการปรับเพิ่มการระบายน้ำอาจส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นประมาณ75เซนติเมตรถึง 1.25 เมตรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทรและพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการริมแม่น้ำและประชาชนที่อาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ำติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมรับมือและเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและหากมีความจำเป็นต้องปรับแผนการระบายน้ำกรมชลประทานจะแจ้งเตือนพื้นที่ที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าจังหวัดสุพรรณบุรีน้ำทะลักล้นตลิ่งกระทบแล้ว5อำเภอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือ
4: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรีรายงานสถานการณ์อุทกภัยน้ำล้นตลิ่งนอกคันกั้นน้ำในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีประจำวันที่24กันยายน2569ปัจจุบันมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจำนวน5อำเภอได้แก่อำเภอบางปลาม้าอำเภอ2พี่น้องอำเภอเมืองสุพรรณบุรีอำเภอดอนเจดีและอำเภอศรีประจันรวมทั้งสิ้น18ตำบล91หมู่บ้าน2959ครัวเรือนโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต2สุพรรณบุรีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกรมชลประทานตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้สนับสนุนการดำเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่กระสอบทรายเรือพายมอเตอร์สูบน้ำไฟฟ้าเป็นต้นทั้งนี้หากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยต้องการห้องสุขาลอยน้ำสามารถติดต่อขอรับได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีและหากต้องการความช่วยเหลือติดต่อได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงรุ่งทิพย์อมรทัตรีสวท.สุพรรณบุรีรายงานค่ะ
0: ขณะที่ภาคใต้ยังคงเฝ้าระวังฝนตกหนักในระยะนี้โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงอำเภอระแงะอำเภอสุขีรินและอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาส
5: จังหวัดนราธิวาสเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนพร้อมขอความร่วมมือประชาชนติดตามข้อมูลจากทางราชการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอระแงะอำเภอสุขีรินและอำเภอสุไหงโกลกที่อาจมีฝนหนักนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงบ้านเรือนอยู่ใกล้ลำคลองเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจังหวัดนราธิวาสได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับให้ความช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์ที่จำเป็นต้องเข้าดำเนินการพร้อมย้ำว่าการแจ้งเตือนครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมและเพิ่มความระมัดระวังล่วงหน้าขอให้ประชาชนไม่ตื่นตระหนกและตรวจสอบข้อมูลจากทางราชการก่อนส่งต่อข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์วีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: จังหวัดตรังเฝ้าระวังและพร้อมรับมือระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำในพื้นที่เสี่ยง4อำเภอ
6: จังหวัดตรังเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำริมฝั่งแม่น้ำตรังคลองนางน้อยคลองปะเหลียนรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันโดยได้ติดตามประเมินสถานการณ์น้ำเป็นประจำทุกวันและมีการชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยได้อย่างทันท่วงทีด้านนายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกำชับให้โครงการชลประทานตรังบริหารการน้ำให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนหรือกระทบน้อยที่สุดในกรณีของการพร่องน้ำขอให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวได้รับทราบข้อมูลการพร่องน้ำล่วงหน้าโดยจังหวัดตรังมีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มใน4อำเภอคืออำเภอปะเหลียนอำเภอย่านตะขาวอำเภอวะยอดและอำเภอสิเก่าย่อยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
0: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ส.ส.ต่างสะท้อนปัญหาน้ำท่วมจากฝนตกหนักหลายพื้นที่และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าเพื่อเตรียมรับมือพร้อมเร่งแก้ไขระบบระบายน้ำและแก้ปัญหาน้ำท่วมขังเส้นทางคมนาคม
7: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายโสพลสารัมย์ประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดให้ส.ส.หารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยส่วนใหญ่สะท้อนสถานการณ์ฝนตกหนักส่งผลให้หลายพื้นที่เกิดน้ำท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรรวมถึงได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำของเขื่อนทำให้ประชาชนบางส่วนขนย้ายทรัพย์สินไม่ทันโดยนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงการแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำเพื่อให้ประชาชนเตรียมรับมือและขนย้ายทรัพย์สินได้ทัน
8: อยากจะฝากถึงทางกรมชลประทานกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็ทางจังหวัดอ่างทองเนี่ยให้ช่วยเร่งรัดในเรื่องของการป้องกันในเรื่องของการแจ้งข่าวสารให้กับพี่น้องประชาชนในการเตรียมรับน้ำในรอบนี้และเดี๋ยวอีกไม่กี่วันนะครับฝนก็จะตกหนักจนถึงช่วงสิ้นเดือนก็อยากจะให้เตรียมการในการป้องกันปัญหาแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านริมแม่น้ำเจ้าพระยาและริมแม่น้ำน้อยโดยเร่งด่วน
7: เช่นเดียวกับนายคงกิจรามศักดิ์ส.ส.พระนครศรีอยุธยาพรรคภูมิใจไทยหารือถึงการระบายน้ำของกรมชลประทานโดยเห็นว่าควรเตรียมการล่วงหน้าหลังช่วงนี้มีการระบายน้ำปริมาณมากส่งผลให้หลายจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางเผชิญน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน
9: ฝากท่านประธานไปยังกรมชลประทานเกี่ยวกับการบริหารการจัดการระบายน้ำตลอดระยะเวลา 1-2 เดือนที่ผ่านมานี่ไม่ใช่ปัญหาในเชิงโครงสร้างแต่มันคือปัญหาในการบริหารจัดการน้ำฝากท่านประธานไปยังกรมชลประทานให้ท่านหยุดแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแบบไร้การวางแผนเสียทีไม่ใช่รอให้น้ำล้นตลิ่งแล้วค่อยเร่งระบายน้ำราวกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของผมแขวนอยู่บนเส้นได้
7: ด้านนายรัชนนท์ชนะบูรณาศักดิ์ส.ส.พิษณุโลกพรรคประชาชนหารือสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดพิษณุโลกพร้อมขอให้กรมชลประทานเร่งพิจารณาโครงการสถานีสูบน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังขณะที่ส.ส.กรุงเทพมหานครหารือปัญหาน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่โดยเฉพาะเขตประเวศและซอยอ่อนนุชหลังฝนตกหนักและระบายน้ำไม่ทันส่งผลกระทบต่อการสัญจรจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขุดลอกและปรับปรุงท่อระบายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนวาสนาตระเกตรายงาน
10: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการชุมชนร่วมกัน Thailand Coffee Fest 2026เมื่อวันที่ 10-13 กันยายน 2569 ณ Impact เมืองทองธานีชูสินค้าเกษตรแปรรูปไทยทั้งกาแฟโกโก้เครื่องดื่มและเบเกอรี่ที่พัฒนาจากวัตถุดิบท้องถิ่นและภูมิปัญญาชุมชนขยายช่องทางการตลาดทดลองตลาดจริงพร้อมเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ซื้อร้านค้าผู้จัดจำหน่ายและพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรไทยเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากสู่ตลาดโลก
1: กระทรวงสาธารณสุขจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยเนื่องในวันมหิดลนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและบุคลากรในสังกัดวางพวงมาลาถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลณบริเวณลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอยู่บนแท่นฐานเดียวกันภายในกระทรวงสาธารณสุขวันมหิดลตรงกับวันที่24กันยายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกซึ่งปวงชนชาวไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติในฐานะพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อการแพทย์และการสาธารณสุขพระราชทานทุนทรัพย์เพื่อการศึกษาและค้นคว้าก่อสร้างตึกและขยายพื้นที่โรงพยาบาลศิริราชทรงเคยสำรวจสุขาภิบาลในกรุงเทพมหานครและทรงช่วยอบรมสาธารณสุขมณฑลพระราชทานทุนเพื่อส่งคนไปศึกษาต่างประเทศนอกจากนี้ยังทรงงานด้านการประมงและการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อโภชนาการที่ดีของคนไทยพระราชทานทุนให้กับโรงพยาบาลแมคคอมิกพระราชทานเงินบำรุงโรงพยาบาลสงขลาเป็นรายปีอันเป็นการวางรากฐานแก่การแพทย์และการสาธารณสุขของไทยให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศนายกรัฐมนตรีนำคณะตลาดทุนไทยโรดโชว์ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานำเสนอศักยภาพและโอกาสเศรษฐกิจไทยตั้งเป้าเป็นประเทศรายได้สูงภายในปี2580ขณะที่ภาคเอกชนและกองทุนขนาดใหญ่ของสหรัฐให้ความสนใจลงทุนในไทยมากขึ้น
11: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านักลงทุนจากสถาบันการเงินนำโดยผู้จัดการกองทุนขนาดใหญ่ของสหรัฐและธนาคารแห่งอเมริกาให้ความสนใจตอบรับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในการนำไทยแลนด์โรดโชว์นำเสนอศักยภาพและโอกาสเศรษฐกิจไทยตั้งเป้าประเทศไทยสู่ประเทศรายได้สูงภายในปี2580ซึ่งความสำเร็จของโรดโชว์ในครั้งนี้ถือเป็นนิมิตหมายอันดีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่เป้าหมายประเทศรายได้สูงภายในปี2580พร้อมทั้งเป็นแรงส่งสำคัญที่จะช่วยดึงดูดเม็ดเงินลงทุนต่างชาติให้ทยอยไหลกลับเข้าสู่ตลาดทุนและเศรษฐกิจไทยอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดการลงทุนและการใช้จ่ายทั้งในระดับอุตสาหกรรมและประชาชนนายไพบูลย์ นลินทรางกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยกล่าวว่านิวยอร์กเป็นสถานที่ที่จัดโรดโชว์นักลงทุนได้ยากที่สุดการที่ผู้บริหารระดับสูงของกองทุนชั้นนำต่างๆเดินทางมาด้วยตนเองจำนวนมากจึงเป็นสัญญาณที่ดีขณะที่นายอัศเดชคงเสดีกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุว่าการที่นายกรัฐมนตรีนำเสนอนโยบายขับเคลื่อนประเทศด้วยตนเองอาทิเป้าหมายการก้าวสู่ประเทศรายได้สูงภายในปี2580และการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานหมุนเวียนพร้อมทั้งให้ข้อมูลด้านตลาดทุนจะช่วยยกระดับมูลค่าบริษัทจดทะเบียนและโครงการ BOI to IPO ที่จะเพิ่มธุรกิจใหม่เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์จึงตอบโจทย์นักลงทุนได้ตรงจุดนอกจากนี้นักลงทุนต่างประเทศส่วนใหญ่ยังมองว่าความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์ในขณะนี้เป็นโอกาสของประเทศไทยเพราะหากไทยรักษาสมดุลได้ก็จะดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากหลายประเทศด้านนางสาวออนกัญญาพิบูลธรรมกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารแห่งอเมริกา National Association กล่าวว่านับเป็นเรื่องน่ายินดีที่กองทุนขนาดใหญ่ระดับโลกตอบรับเข้าร่วมโรดโชว์ของประเทศไทยเกือบทั้งหมดภายในระยะเวลาอันสั้นโดยมีกองทุนชั้นนำราว25รายซึ่งมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารรวมประมาณ40ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหลายรายขอเข้าพบนายกรัฐมนตรีเป็นการส่วนตัวและผู้เข้าร่วมทุกรายเป็นผู้บริหารระดับสูงคำถามที่ได้รับสะท้อนว่านักลงทุนเข้าใจประเทศไทยเป็นอย่างดีนักลงทุนรายใหญ่ยังมองว่าเงินทุนโลกกระจุกตัวอยู่ในสหรัฐมากเกินไปเอเชียจึงเป็นตลาดที่น่าสนใจในระยะยาวผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: นายกรัฐมนตรียังได้หารือกับผู้บริหาร Google ประสานความร่วมมือพัฒนามาตรฐาน Data Center ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงการเปิดสถาบัน Open Data พัฒนาทักษะแรงงานคุณภาพไทย
12: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเยี่ยมชมสำนักงาน Google ในนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพร้อมพบหารือกับนางรูธโพรัตประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ Alphabet และ Google โดยได้กล่าวขอบคุณ Google สำหรับความเชื่อมั่นและการลงทุนในประเทศไทยผ่านแผนการลงทุนมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 36,000 ล้านบาทเพื่อพัฒนา Data Center ในจังหวัดชลบุรีและGoogle Car Vision ในกรุงเทพมหานครรัฐบาลไทยพร้อมอำนวยความสะดวกเพื่อให้โครงการต่างๆดำเนินไปได้อย่างราบรื่นตามแผนงานและมุ่งยกระดับความร่วมมือระยะยาวให้ก้าวไกลกว่าการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะความร่วมมือด้าน AI การพัฒนาทักษะดิจิทัลและการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยนายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำประเด็นสำคัญโดยเฉพาะการส่งเสริมพลังงานสะอาดและมาตรฐาน Data Center ที่ยั่งยืนว่าData Center เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลและ AI รัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ควบคู่ไปกับความยั่งยืนทั้งด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานการบริหารจัดการน้ำและการดูแลชุมชนโดยรอบพร้อมเปิดรับองค์ความรู้เทคโนโลยีและประสบการณ์ของ Google เพื่อร่วมยกระดับแนวทางและมาตรฐาน Data Center ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าสรุปความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐย้ำอัตราภาษีร้อยละ 12.5 ยังไม่ใช่ข้อสรุปสุดท้าย
13: นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐและการไต่สวนภายใต้มาตรา301ว่าปัจจุบันสหรัฐมีการไต่สวนไทย2ประเด็นได้แก่กรณีการไม่มีมาตรการห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานบังคับและกรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างโดยอัตราภาษีร้อยละ 12.5 ที่ประกาศแล้วเป็นผลจากการไต่สวนกรณีแรงงานบังคับขณะที่การไต่สวนกรณีกำลังการผลิตส่วนเกินยังอยู่ระหว่างการพิจารณาซึ่งยังไม่สามารถถือว่าอัตราร้อยละ 12.5 เป็นอัตราภาษีสุดท้ายของไทย สำหรับการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยและสหรัฐหรือ ART ขณะนี้ได้ข้อสรุปในสาระสำคัญและหลักการร่วมกันแล้วเหลือการตรวจสอบรายละเอียดและถ้อยคำในระดับเทคนิคซึ่งฝ่ายสหรัฐระบุว่าจะพิจารณาอัตราภาษีของไทยอย่างเป็นธรรมและสามารถแข่งขันได้โดยไทยจะเร่งสรุปการจัดทำความตกลง ART ให้แล้วเสร็จก่อนที่สหรัฐจะประกาศผลการไต่สวนกรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเพื่อรักษากรอบอัตราภาษีรวมที่เคยหารือกันไว้ที่ร้อยละ9และไม่สูงกว่าประเทศคู่แข่งในภูมิภาคปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างพบปะชุมชนไทยที่วัดพุทธไทยถาวรวนารามนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาถึงการเจรจาภาษีสหรัฐซึ่งนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กำลังเจรจาเชื่อมั่นว่าจะต้องสำเร็จโดยไทยขยายสินค้าให้สหรัฐ 125,000 ล้านเหรียญสหรัฐได้ดุลการค้าเกือบ 70,000 ล้านเหรียญสหรัฐส่วนการค้ากับจีนก็ต้องเดินหน้าจะเลือกข้างใดข้างหนึ่งไม่ได้ดังนั้นไทยต้องพยายามหาจุดที่สามารถรับได้โดยกระทรวงการต่างประเทศทราบดีว่าควรดำรงสถานะอย่างไรซึ่งประเทศไทยใช้บริบทนี้ในการพัฒนาตัวเองมาโดยตลอดธนาคารออมสินเปิดให้พ่อค้าแม่ค้าลงทะเบียนขอกู้สินเชื่อ QR มหาเฮง X นกกระซิบแล้ววันนี้รับสิทธิ์กู้สูงสุด 50,000 บาท
14: นายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่าตามที่กระทรวงการคลังได้เปิดตัวโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบเพื่อนำข้อมูลยอดขายจริงจากการขายมาใช้เป็นข้อมูลทางเลือกประกอบการพิจารณาสินเชื่อธนาคารออมสินในฐานะสถาบันการเงินที่ร่วมดำเนินโครงการพร้อมเปิดให้ลงทะเบียนสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคม2569ผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsd.or.th โดยสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทต่อรายหรือไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยต่อเดือนย้อนหลังอย่างน้อย3เดือนอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ร้อยละ 0.75 ต่อเดือนโดยไม่ต้องใช้หลักประกันสำหรับร้านค้าที่มียอดขายและการรับชำระเงินจริงตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนต่อเนื่องไม่น้อยกว่า3เดือนทางนี้สินเชื่อดังกล่าวเป็นวงเงินหมุนเวียนระยะสั้นสามารถเบิกใช้ได้ตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติและเมื่อชำระคืนแล้ววงเงินจะกลับมาใช้ได้อีกโดยไม่ต้องยื่นขอสินเชื่อใหม่เพื่อให้มีเงินทุนพร้อมใช้สอดคล้องกับรอบการค้าและไม่สร้างภาระหนี้ระยะยาวโดยธนาคารจะเริ่มพิจารณาสินเชื่อตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนันทิกาคิตปาโลรายงาน
1: กรมการขนส่งทางบกย้ำผู้ขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันทุกรายต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องภายในวันที่30กันยายนนี้โดยเตรียมเปิดให้บริการทำใบอนุญาตขับรถสาธารณะนอกเวลาราชการทั้งกรณีทำใหม่และต่ออายุในวันที่26กันยายนนี้
15: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมยกระดับบริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันกำหนดให้ผู้ขับรถทุกรายต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องภายในวันที่30กันยายนนี้เปิดให้บริการพิเศษด้านใบอนุญาตขับขี่สาธารณะนอกเวลาราชการเฉพาะวันเสาร์กรณีทำบัตรใหม่และต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะในวันเสาร์ที่26กันยายนนี้เวลา 8:30 น.ถึง 15:30 น.ณสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่5สำหรับผู้อบรม e-learning หรืออบรมหลักสูตรขอรับหรือต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะมาเรียบร้อยแล้วเท่านั้นตลอดระยะเวลาที่รัฐบาลขับเคลื่อนนโยบายยกระดับบริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันกำหนดให้ผู้ขับรถทุกรายต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องสำหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพขับรถรับจ้างสาธารณะรวมถึงผู้ให้บริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนรถรับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หากไม่ดำเนินการดังกล่าวจะมีความผิดตามกฎหมายและมีผลให้ผู้ขับรถที่ยังไม่จดทะเบียนไม่สามารถขับรถให้แอปพลิเคชันนั้นได้นพศรแก้วคำรายงาน
1: ปิดท้ายข่าวด้วยความสามารถของเด็กไทยที่ไปพังงาดบนเวทีใหญ่ต่างชาติเนเน่รอยัลเยาวชนไทยคว้าแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์ซีซั่น21สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริการ่วมแสดงความยินดีกับเนเน่รอยเยลศิลปินเยาวชนไทยวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยด้วยการคว้ารางวัลชนะเลิศจากเวทีประกวดความสามารถระดับโลกอเมริกาก็อตทาเลนต์ซีซั่น21พร้อมชื่นชมความสามารถความมุ่งมั่นและความพยายามตลอดเส้นทางการแข่งขันจนนำมาซึ่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจของคนไทยสำหรับการแข่งขันรอบไฟนอลนีเน่ได้แสดงพลังเสียงและความสามารถด้านดนตรีในเพลง Seven Nation Army ของวง The White Stripesพร้อมกับผู้เข้าแข่งขันอีก9คนทีมความสำเร็จของเนเน่สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชนไทยที่สามารถก้าวขึ้นไปแสดงความสามารถบนเวทีระดับโลกได้อย่างโดดเด่นอีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
16: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
0: 12นาฬิกา31นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนพร้อมกับนางเผิงหลี่หยวนภริยาเดินทางถึงฐานทัพอากาศร่วมแอนดรูในรัฐแมริแลนด์ของสหรัฐเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเริ่มต้นภารกิจการเยือนประเทศสหรัฐอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่23ถึงวันที่25กันยายนนี้โดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้การต้อนรับผู้นำจีนด้วยตนเองท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นมิตรในภารกิจการเยือนสหรัฐในครั้งนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมีกำหนดการพบหารือกับประธานาธิบดีทรัมป์เกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่สำคัญอาทิการคลี่คลายความตึงเครียดทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐรวมทั้งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐกับอิหร่าน
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีฮาเวียร์มิเลผู้นำอาร์เจนตินาระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวานนี้โดยกล่าวหาว่าสหประชาชาติล้มเหลวในการคุ้มครองความมั่นคงร่วมกันและสิทธิมนุษยชนซึ่งปล่อยให้ความวุ่นวายความรุนแรงและการก่อการร้ายระหว่างประเทศเฟื่องฟูขึ้นแทนและยังเป็นองค์กรที่ไร้ประโยชน์ผู้นำอาร์เจนตินากล่าวเพิ่มเติมว่าสหประชาชาติยังเพิกเฉยต่อการสร้างสิทธิ์ของอาร์เจนตินาเหนือหมู่เกาะฟอล์กแลนด์ซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างอังกฤษและอาร์เจนตินาโดยอังกฤษละเมิดมติของสหประชาชาติที่สั่งให้ทั้งสองประเทศยุติการกระทำฝ่ายเดียวในพื้นที่หมู่เกาะดังกล่าว
0: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายพักจองชอนประธานคณะกรรมการทหารส่วนกลางพักแรงงานเกาหลีของเกาหลีเหนือในวันนี้ที่ระบุว่าเกาหลีเหนือทดสอบการยิงจรวดหลายลำกล้องแบบนำวิถีขนาด240มิลลิเมตรรุ่นใหม่ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งภายใต้แผนยุทธศาสตร์5ปีในการยกระดับความทันสมัยให้กับกองกำลังปืนใหญ่และขีปนาวุธนายพักจองชอนเน้นย้ำว่าการพัฒนาระบบจรวดวิสัยไกลจะช่วยให้มั่นใจว่าเกาหลีเหนือมีขีดความสามารถด้านอำนาจการยิงตลอดแนวชายแดนทางตอนใต้อย่างมีนัยยะสำคัญเพื่อให้ศัตรูตระหนักถึงความจริงที่ว่าเกาหลีเหนือเปลี่ยนวิธีการโจมตีระยะไกลทั้งหมดของกองทัพด้วยระบบยุทโธปกรณ์รุ่นใหม่ทั้งนี้จรวดหลายลำกล้องดังกล่าวติดตั้งระบบนำวิถีแม่นยำสูงแบบอัตโนมัติซึ่งสามารถโจมตีเป้าหมายได้ไกลถึง100กิโลเมตรในรูปแบบการบินวิถีโคจรปกติและสามารถยิงได้ไกลถึง115กิโลเมตรในรูปแบบการร่อนผสมผสาน
1: วารสารเนเจอร์เผยแพร่ผลการศึกษาของคณะวิจัยนานาชาติจากสถาบันวิทยาศาสตร์ไวส์มันของอิสราเอลที่ระบุว่าการวิวัฒนาการของมนุษย์อาจทำให้ข้อต่อเสี่ยงต่อการเกิดโรคมากขึ้นโดยพบว่ากระดูกอ่อนของมนุษย์มีสารไกลโคซามิโกไกลแคนหรือแก๊กซ์ พียงประมาณ1ใน3ของปริมาณที่พบในกระดูกอ่อนของลิงไม่มีหางในขนาดใหญ่เช่นซิมแปนซีและกอริลลาโดยสารนี้ช่วยอุ้มน้ำและรองรับแรงกระแทกบริเวณข้อต่อจึงอาจอธิบายสาเหตุที่มนุษย์เป็นโรคข้อเสื่อมได้บ่อยกว่าลิงเหล่านี้แม้ลิงบางตัวจะมีอายุมากแล้วก็ตามในปัจจุบันโรคข้อเสื่อมส่งผลกระทบต่อประชาชนหลายร้อยล้านคนทั่วโลกทำให้เกิดอาการปวดข้อตึงเคลื่อนไหวลำบากและอาจนำไปสู่ความพิการได้ซึ่งนักวิจัยหวังว่าการค้นพบดังกล่าวจะช่วยให้เข้าใจโรคข้อต่างๆและช่วยพัฒนาวิธีป้องกันและรักษาโรคข้อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคตต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
17: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาขี่ม้าอีเวนติ้งทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยประกอบด้วยกรธวัฒน์สำราญพันตรีสุภาพขาวงามวรพัฒน์สิทธิจูและวีรพัฒน์ปฏิกานนทำคะแนนรายการศิลปะการบังคับม้าและกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางมีแต้มเสียรวม 109.90 คะแนนส่วนในอีเวนต์ครอสคันทรีไม่มีแต้มเสียทำให้ทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยคว้าเหรียญทองมาครองได้ในรอบ28ปีหลังจากทีมขี่ม้าไทยเคยทำได้ในเอเชียนเกมครั้งที่13ที่กรุงเทพมหานครนอกจากนี้วรพัฒน์สิทธิจูกับม้าคู่ใจยังคว้าเหรียญเงินประเภทอีเวนติ้งบุคคลหลังมีแต้มเสียเพียง 30.10 คะแนนด้านยิงเป้าบินสกีตบุคคลหญิงอิสราภาอิ่มประเสริฐสุขเจ้าของเหรียญทองซีเกม2025ยิงทำคะแนนรวมได้31คะแนนคว้าเหรียญเงินได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของเจียงยี่ถิงจากจีนทำไป35คะแนนคาราเต้ประเภทต่อสู้รุ่น84กิโลกรัมชายธีรวัฒน์คลังทองเอาชนะคู่แข่งจากอินโดนีเซีย6-3คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จนับเป็นเหรียญรางวัลที่2ของทัพคาราเต้ไทยในศึกเอเชียนเกมครั้งนี้แบดมินตันประเภททีมชายรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยลงสนามพบกับอินโดนีเซียโดยเดี่ยวมือ1วิวกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ2ของโลกกบเอาชนะโจนาธานคริสตี้มือ1ของโลก2เกมรวด 21-17 และ 21-14 จากนั้นชายคู่มือ1พีรชัยสุขพันธ์กับพักพลธีระรัศกุลแพ้คู่มือ2ของโลก 0-2 เกมขณะที่เดี่ยวมือ2ภูริทัตอารีแพ้ให้กับอาวีฟาฮาน 0-2 เกมและชายคู่มือ2เฉลิมพลเจริญกิจอมรกับวรพลทองสง่าแพ้0-2 เกมส่งผลให้ทีมแบดมินตันชายไทยแพ้อินโดนีเซีย 1-3 คู่คว้าเหรียญทองแดงในรอบ16ปียกน้ำหนักรุ่น53กิโลกรัมหญิงสุรจนาคำเบ้าเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมปารีสคว้าเหรียญทองแดงแรกให้กับทัพจอมพลังไทยตัวสถิติน้ำหนักรวม210

0: นาทีฟุตบอลชายนัดสุดท้ายในกลุ่ม A ทัพช้างศึกหนุ่มแพ้เจ้าภาพญี่ปุ่น0-3แต่ยังเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศในฐานะรองแชมป์กลุ่ม A โดยเข้าไปพบกับทีมชาติจีนแชมป์จากกลุ่ม B โค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่านัดหน้าที่จะเจอกับจีนถือเป็นเกมที่ยากเนื่องจากในชิงแชมป์เอเชียจีนได้รองแชมป์รวมถึงผู้เล่นจีนชุดนี้มีความสามารถสูงและมีการเก็บตัวด้วยกันมานานทำให้การเล่นมีความเป็นทีมเวิร์คค่อนข้างมากสำหรับโปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามรอบก่อนรองชนะเลิศพบกับทีมชาติจีนในวันที่26กันยายนนี้เวลา 13:00 นถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วหลังเสร็จสิ้นภารกิจแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นและสามารถคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จขณะที่การจุธาพัทระบุญซ่อนนักกีฬาศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานหรือ MMA ทีมชาติไทยเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้วเช่นเดียวกันและสามารถคว้าเหรียญทองแรกในประวัติศาสตร์การแข่งขัน MMA มาครองได้สำเร็จโดยการจุธากล่าวว่ารู้สึกดีใจที่สามารถคว้าเหรียญทองมาได้และหวังว่าเหรียญทองในครั้งนี้จะเป็นใบเบิกทางให้คนไทยมาเล่นกีฬานี้มากยิ่งขึ้นและยกระดับสู่การแข่งขันในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมต่อไป
1: เป็นใบเบิกทางที่จะทำให้ทุกคนรู้จักกีฬา MMA มากขึ้นทำให้น้องๆรุ่นต่อไปหรือใครที่สนใจอยากจะมาเล่นกีฬาชนิดนี้มีโอกาสต่อยอดเป็นนักกีฬาทีมชาติประสบความสำเร็จแบบแอมหรืออาจจะมากกว่าแอมเยอะก็ได้
0: สรุปเหรียญรางวัลทัพนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว5เหรียญทอง3เหรียญเงินและ5เหรียญทองแดงอยู่อันดับที่5ส่วนอันดับที่1ยังเป็นจีนที่50เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น15เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้8เหรียญทองทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อออกเดินทางไปยังประเทศอินโดนีเซียทำการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ระหว่างวันที่26กันยายนถึง5ตุลาคมนี้ซึ่งทีมชาติไทยได้เรียกเพียรวัฒน์อัครธรรมเข้ามาแทนที่จนธานเข็มดีที่มีอาการบาดเจ็บจนต้องถอนตัวไปก่อนการเดินทางแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าสำหรับการเดินทางที่ต้องต่อเครื่องบินและรถไฟทีมมองว่าเป็นสถานการณ์ที่ต้องปรับตัวและทุกคนพร้อมเดินหน้าต่อโดยให้ความสำคัญกับการพักผ่อนอย่างเต็มที่เพื่อให้ร่างกายสดชื่นและพร้อมสำหรับการแข่งขันในวันเสาร์สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่ม26กันยายนพบปากีสถาน29กันยายนพบเวียดนามและ2ตุลาคมพบฟิลิปปินส์โดยรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันในวันที่5ตุลาคมนี้ส่วนการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพล่าสุดสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเตรียมถ่ายทอดสดให้รับชมฟรีผ่านแพลตฟอร์มฟีฟ่า Plus แต่จะมีการจำกัดประเทศที่สามารถรับชมได้นายสุรศักดิ์พันจริญวรกุลเปิดเผยว่าฟีฟ่าเสนอราคาค่าลิขสิทธิ์สูงถึง60ล้านบาทและไม่มีการปรับลดราคาขณะที่รัฐบาลเห็นว่าราคาดังกล่าวค่อนข้างสูงหากจะสั่นงบประมาณเพื่อซื้อลิขสิทธิ์อาจส่งผลกระทบต่องบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติซึ่งจำเป็นต้องใช้สนับสนุนสมาคมกีฬาอื่นๆด้วย
2: ต้องเรียนตรงตอนแรกเขาได้60ล้านซึ่งจะใช้เงินกองทุนเนี่ยอยู่แล้วจะกระทบกับสมาคมกีฬาประเภทอื่นๆด้วยถ้าเกิดเอา60ล้านไปถ่ายทอดแล้วกระทบเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเราว่าตัดสินใจยากเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้เงินกองทุนซึ่งมันก็มีผลกระทบอาจจะกับสมาคมต่างๆด้วยครับ
0: มิเกลอาร์เตต้าหัวหน้าผู้ฝึกสอนของอาร์เซนอลบรรลุข้อตกลงต่อสัญญากับทีมไปจนถึงปี2029ซึ่งอาร์เตต้ามารับงานคุมทีมปืนใหญ่ตั้งแต่ปี2019พาทีมคว้าแชมป์ FA ครับและพรีเมียร์ลีกอย่างละ1สมัยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่ามโหระทึก มโหระทึกเป็นกลองโลหะหน้าเดียวทำด้วยสำริดใช้ตีเป็นสัญญาณประโคม

0: ในพิธีกรรมเดิมคนไทยเรียกมโหระทึกว่าหอระทึกดังไตรภูมิพระร่วงพรรณนาถึงผู้ชายในอุตรกุรุทวีปว่าบ้างดีดบ้างสีบ้างตีบ้างเป่าพื้นคล้องกลองแตรสังกังสดานหอระทึกกึกก้องในกฎมณ์เทียนบานก็กล่าวถึงหอระทึกซึ่งใช้ในพระราชพิธีต่างๆเช่นพระราชพิธีตุลาพานขุนดนตรีตีหอระทึกต่อมาคำว่าหอระทึกเปลี่ยนเป็นมโหระทึกดังคำให้การขุนหลวงหาวัดกล่าวถึงเครื่องประโคมสำหรับพระบรมศพว่าพระบรมศพพระเจ้าแผ่นดินนั้นเครื่องประโคมมีสังแตรงอนแตรลำโพงมโหระทึกในสมัยรัตนโกสินทร์มโหระทึกยังคงใช้เป็นเครื่องประโคมสำหรับพระบรมศพพระมหากษัตริย์ดังจดหมายเหตุพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีว่าชาวประโคมประโคมแตรสังกลองชนะมโหระทึก
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
2: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
2: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
2: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
4: ขณะนี้เวลา 12:45 น.ต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ทางตอนบนของภาคขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศกัมพูชาจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยคลื่นสูง 2-3 เมตรอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายนนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมิศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดอ่างทองและพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-30 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กม./ชม.ทะ เลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:42 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง77เซนติเมตรและเวลา 19:08 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร39เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง56เซนติเมตรและเวลา 11:45 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง4เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:22 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 น
5: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่022639600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกขอเชิญผู้ประกอบการรถขนส่งประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่4ถึง72วงกลมวัดสหธรรมารามถนนพระราม2เที่ยววนซ้ายระยะทาง54กิโลเมตรและเที่ยววนขวาระยะทาง57กิโลเมตรผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักการขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคม2569สอบถามโทรศัพท์022718511กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อสตรีเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570ภายใต้แนวคิด The Power of Women Transforming Thailand ในระดับจังหวัดและระดับประเทศจัดส่งแบบเสนอชื่อพร้อมผลงานได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10ตามที่พื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง12พฤศจิกายน2569ดูรายละเอียดการสมัครและดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อได้ที่ shorttrue@asia/ LASSG สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานแรงงานหญิงเด็กและเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานกองคุ้มครองแรงงานโทรศัพท์026602052หรือสายด่วน1506กด3ในวันและเวลาราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
6: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องความดันโลหิตสูงภัยเงียบใกล้ตัวท่านผู้ฟังครับความดันโลหิตคือแรงดันเลือดที่เกิดจากหัวใจสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายโดยสามารถวัดได้2ค่าได้แก่ค่าความดันโลหิตตัวบนคือแรงดันโลหิตขณะที่หัวใจบีบตัวและค่าความดันโลหิตตัวล่างคือแรงดันโลหิตขณะที่หัวใจคลายตัวซึ่งค่าความดันโลหิตที่เหมาะสมตัวบนไม่ควรเกิน120มิลลิเมตรประหลอดและตัวล่างไม่ควรเกิน80มิลลิเมตรประหลอดทั้งนี้หากค่าความดันโลหิตตัวบนอยู่ระหว่าง130ถึง139มิลลิเมตรประหลอดและค่าความดันโลหิตตัวล่างอยู่ระหว่าง80ถึง89มิลลิเมตรประหลอดถือว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคความดันโลหิตส่วนผู้ที่มีค่าความดันโลหิตตัวบนตั้งแต่140มิลลิเมตรประหลอดขึ้นไปและตัวล่างตั้งแต่90มิลลิเมตรประหลอดขึ้นไปถือว่าป่วยเป็นความดันโลหิตสูงควรรีบไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยและรับการรักษาที่เหมาะสมครับขณะที่ผู้ที่มีค่าความดันโลหิตตัวบนตั้งแต่180มิลลิเมตรประหลอดขึ้นไปและตัวล่างตั้งแต่110มิลลิเมตรประหลอดขึ้นไปถือเป็นภาวะวิกฤตต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีเพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงทั้งนี้การวัดความดันโลหิตอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นและเพื่อให้ได้ค่าความดันที่แม่นยำและถูกต้องควรนั่งพักอย่างน้อย5นาทีก่อนวัดความดันโดยนั่งบนเก้าอี้หลังตรงพิงพนักเท้าทั้งสองข้างวางราบกับพื้นไม่ไขว่ห้างงดดื่มชาหรือกาแฟและไม่สูบบุหรี่ก่อนทำการวัด30นาทีรวมถึงงดการพูดคุยระหว่างการวัดวางแขนไว้บนพื้นโต๊ะเรียบให้พันผ้าแขนวัดความดันอยู่ระดับเดียวกับหัวใจไม่เกรงแขนและไม่กำมือขณะวัดความดันซึ่งการหมั่นตรวจวัดและรู้ค่าความดันโลหิตของตนเองจะช่วยให้สามารถประเมินสุขภาพและเข้ารับการรักษาได้อย่างทันท่วงทีลดความเสี่ยงภาวะแทรกซ้อนและความรุนแรงของโรคความดันโลหิตสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพครับทางด้านกองโรคไม่ติดต่อกรมควบคุมโรคให้ข้อมูลว่าโรคความดันโลหิตสูงสามารถป้องกันและควบคุมได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอย่างเหมาะสมทั้งการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ลดหวานมันเค็มลดอาหารที่มีโซเดียมสูงควบคุมน้ำหนักค่า BMI ไม่ให้เกินระหว่าง 18.5 ถึง 22.9 กิโลกรัมต่อตารางเมตรออกกำลังกายสม่ำเสมออย่างน้อย30นาทีต่อวันหรือ150นาทีต่อสัปดาห์ลดความเครียดงดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์งดสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อช่วยควบคุมระดับความดันโลหิตลดความเสี่ยงโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองอัมพฤกษ์อัมพาตและโรคไตเรื้อรังซึ่งส่งผลให้เกิดความพิการและเสียชีวิตได้ครับนอกจากนี้ควรตรวจวัดความดันโลหิตอย่างสม่ำเสมอพร้อมบันทึกค่าความดันโลหิตจากการตรวจสุขภาพประจำปีอย่างต่อเนื่องและผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงไม่ควรหยุดยาเองโดยควรเข้ารับการรักษาตามคำแนะนำของแพทย์อย่างต่อเนื่องเพื่อการมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนครับจบบทความประจำวันเรื่องความดันโลหิตสูงภัยเงียบใกล้ตัวเรียบเรียงและนำเสนอโดยพฤทธ์แก้วพิบูลท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th ติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: เร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
7: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
2: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันที งานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะตัวอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
5: ่อการปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดก็ต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนและปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และอรัญญาชมชื่นอ่าน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่24กันยายน2569พบกับดิฉันสุภชรินทร์โพทองนาคชานช่างเหล็กและคุณสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะวันนี้วันที่24วันมหิดลค่ะ
1: ค่ะ24กันยายน2569นะคะเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งนะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ที่น่ายินดีไปกว่านั้นวันนี้เป็นวันที่คนไทยทั้งประเทศเนี่ยได้ยิ้มออกได้รู้สึกดีใจกับน้องเนเน่เนเน่รอยัลดิฉันกรี๊ดมากเลย
0: เชียร์
1: น้องเนเน่มาตั้งแต่ครั้งแรกเลยแล้วเป็นคนไทยคนแรกนะที่ไปคว้ารางวัลที่ Got Talent ที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็มูลค่ารางวัลเนี่ยเห็นบอกว่า32ล้านกว่าบาทแต่แตะที่33แหละเนาะ
0: ทุกคนคนไทยก็คงจะเชียร์แล้วก็ติดตามข่าวแล้วล่ะน้องนะเป็นคนที่เก่งมากมาก
1: คือมีความสามารถอะค่ะพี่พัดน้องมีความสามารถทั้งร้องทั้งเล่นทั้งการแสดง acting ต่างๆ entertain ดีมากคือเข้าถึงผู้ชมได้ดีอะแล้วก็เราเองก็ดูทุกครั้งก็ยิ้มไปด้วยแล้วตอนที่ได้รับรางวัลน้ำตาไหลเลยนี่แหละเขาถึงบอกว่าน้ำตาแห่งอะไรนะน้ำตาแห่ง
0: ความปลื้ม
1: ความปลื้มน้ำตาแห่งรอยยิ้มอะไรแบบนี้นะทำให้คนไทยที่ติดตามข่าวสารอื่นๆที่อาจจะมีข่าวที่ทำให้เกิดดราม่าในสังคมก็ยิ้มออกบ้างกับบางข่าวนะอันนี้ก็เป็นข่าวดีสำหรับประเทศไทยเรื่องของซอฟต์พาวเวอร
0: ์ถูกต้อง
1: แล้วกบว่านะจากนี้ไปน้องเนเน่เนี่ยโอ้โหไม่ใช่แค่32ล้านกว่าบาทแล้วแหละนะคะเดี๋ยวจะมีพรีเซนเตอร์นู่นนั่นนี่นะคะทักไปหาน้องก็
0: น่าชื่นชม
1: น่าชื่นชมนะคะ
0: น่าชื่นชมก็ถือเป็นข่าวดีของคนไทยนะคะหลังจากที่วอลเลย์บอลก็เป็นผู้หญิงเนา
1: ะ
0: วอลเลย์บอลหญิงของไทยก็เก่งแล้วก็น้องเนเน่ก็เป็นผู้หญิงไทยที่เก่งแล้วก็ระดับโลกเลยทีเดียวนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็วันนี้เป็นวันมหิดลค่ะเป็นวันที่จะได้ร่วมกันน้อมรำลึกถวายสักการะและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ที่ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนชาวไทยและองค์การยูเนสโกด้วยนะคะว่าทรงเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยค่ะและก็ธงที่เห็นนี้ก็เป็นธงมหิดลร่วมบริจาคนะคะเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่โรงพยาบาลศิริราชนะคะเป็นประจำทุกๆปีวันที่24กันยายนค่ะวันมหิดล
1: วันนี้วันดีนะคะเราจะทำบุญ ตอนนี้ก็สามารถทำบุญได้นะไปร่วมบริจาคให้กับโรงพยาบาลต่างๆโดยเฉพาะโรงพยาบาลมหิดลน
0: ะ
1: ก็จะมีแล้วก็มหิดลเนี่ยก็จะมีโรงพยาบาลที่อยู่ในสังกัดเช่นโรงพยาบาลรามาก็มีมูลนิธิรามาใช่ไหมรามาธิบดีแล้วก็โอ้มีอีกหลายโรงพยาบาล
0: เป็นการบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย
1: ์
0: แล้วก็ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทั้งหลายนะคะให้มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยช่วยเหลือชีวิตแล้วก็บรรเทาอาการเจ็บป่วยทั้งหลายนะคะก็ไปบริจาคกันได้เนื่องในวันมหิดลค่
1: ะ
0: วันนี้ควบคุมเสียงนะคะทีมงานของเราค่ะรายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะ
1: ค่ะคุณสุภราชธรรมฤดีนะคะแล้วก็มีทีม Facebook Live วันนี้ค่ะคุณฟิวเดชาธรชัยโสดานะคะคุณโบ๊ทวัชร์ร้อยตรีคุณอากรสุพิทักษ์แล้วก็คุณแดนอัคเดชคัมภีระค่ะส่วนประสานงานวันนี้นะคะสาวสวยของเราค่ะรุจิราน้ำจันทร
0: ์พร้อมรับโทรศัพท์วันนี้เป็นสายเกษตรนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อาจารย์ทองธรรมดาก็รอมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยค่
1: ะ
0: วันนี้พาไปเที่ยวดูวิวสวยๆที่ภูกระดึง
1: โอ้ยสวยจริงๆ
0: สวยจริง
1: ๆน่าจะเป็นถ้าไม่พระอาทิตย์ขึ้นก็พระอาทิตย์ตก
0: เขาจะไปดูพระอาทิตย์ขึ้น
1: ดิฉันไปมาแล้วค่ะพี่พัฒน์ไปมาแล้วคือจะบอกว่าประทับใจมากครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วก็
0: ครั้งเดียว
1: คุยกับเพื่อนไม่ต้องพาฉันไปอีกนะเพราะว่าตอนนั้นที่ไปเน
0: ี่ย
1: ตอนนั้นที่ไปอ่ะยังเรียนอยู่เรียนปีสุดท้ายของมหาวิทยาลัยคือจบแล้วแหละแต่เราก็เออไปฉลองกันหน่อยนะพาไปเลยค่ะตอนนั้นเอ้ยยังไม่จบตอนนั้นไปปลายปีก็คือไปขึ้นไปพักช่วงวันที่5ธันวาคมวันพ่อ
0: คนเยอะสิคะ
1: โอ้โหเป็นเห็ดเลยค่ะคือขึ้นไปเนี่ยไม่มีเหงาเพราะว่าคนเยอะมากแต่ว่ามันไม่มีทางรถไงแล้วเป็นคนที่ไม่เคยออกกำลังกายเลยตอนนั้นนะรองเท้าซื้อมาใหม่นะตอนลงนี่สบายมากพี่พั
0: ชต้องปีน
1: ตอนขึ้นเนี่ยมันขึ้นเป็นซ้ำก็จะเป็นบันไดขึ้นไปแหละแต่ว่ามันเป็นบันไดระหว่างเขาเนาะมันก็จะแบบไม่ได้เดินสบายเป็นซ้ำเขาจะเรียกเป็นซ้ำแหกซ้ำอะไรอย่างเงี้ย
0: จ้างท่านคนหับขึ้นของขึ้นไหม
1: จ้างค่ะไม่จ้างไม่ได้นะพี่พัน
0: ธ์แต่เดี๋ยวนี้สงสัยต้องจ้างเราหิ้วเราขึ้นไป
1: ใช่มีบางคนเนี่ยเขาจ้างเขาเรียกว่าลูกหาบใช่ไหมเออจ้างลูกหาบโหรายได้ดีนะพี่พันธ์โอ้แต่ว่าต้องแข็งแรงเพราะว่ามันไม่ใช่น้อยๆอ่ะขึ้นไปแล้วพอขึ้นไปเสร็จไม่พอไอ้เราก็นึกว่าขึ้นไปแล้วเจอเลยไม่ใช่ค่ะเดินไปอีกค่ะเดินไปไกลมาก
0: นะ
1: สุดลูกหูลูกตาคือมองไม่เห็นจุดหมายปลายทางแต่ว่ามันคุ้มเพราะว่าไปอากาศหนาวมาก
0: ใช่แล้วก็
1: าา
0: วิวสวยมากนะคะที่ได้เห็นเนี่ย
1: น้ำวันละครั้ง
0: หนาว
1: หนาว
0: ค่ะก็กองอุทยานแห่งชาตินะคะก็ประกาศค่ะเตรียมเปิดการท่องเที่ยวแล้วก็พักแรมบนยอดเขาอุทยานแห่งชาติภูกระดึงปี2570นี้นะคะตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง31พฤษภาคม2570ค่ะเปิดให้ขึ้นตั้งแต่6นาฬิกาถึงเที่ยงนะคะแล้วก็ลงเขาในช่วง7โมงถึงบ่ายโมงค่ะก็มีเวลาด้วยแล้วก็สามารถไปที่จะไปกางเต็นท์นอนรอเนาะรอว่าพระอาทิตย์จะขึ้น
1: เพราะว่าถ้าไปเนี่ยต้อง
0: ประชาชน
1: หรออันนี้ยุคใหม่แล้วมั้งกดไปตอนยุคโอ้โห20กว่าปีแล้วอ่ะพี่พัดเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยก็ไอ้สิ่งอำนวยความสะดวกมือถือเนี่ยยังมีแล้วเริ่มมีแต่ว่าราคาแพงมากก็ไม่ค่อยมีใครได้ใช้มือถือ เพราะฉะนั้นก็จะสื่อสารด้วยการตะโกนเอานะคะแต่ว่าดีคืออากาศดีแล้วพอขึ้นไปเนี่ยเขาจะมีจุดเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะมาจุดไว้ว่าจุดไหนกางเต็นท์ได้ จุดไหนไม่ควรไปกางเต็นท์เดินไปได้ในโซนไหนโซนไหนคือป่าปิดห้ามเข้าไปเพราะถ้าเกิดว่าหลงเข้าไปเนี่ยไม่ฟังตามคำแนะนำเขานะมันโอกาสที่เราจะหลงป่านะมันมีเยอะเปอร์เซ็นต์ในการหลงป่าเยอะ
0: ค่ะไปก็ต้องเล่นไม่เดินคนเดียวไม่ได้
1: ใช่ค่ะส่วนใหญ่
0: เดินทีม
1: ค่ะก็มีความรู้สึกว่าคือประทับใจจริงๆครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วเกิดมาเนี่ยเพิ่งรู้ว่าการไปเที่ยวแบบว่าเที่ยวภูกระดึงหรือเที่ยวแบบธรรมชาติเนี่ยมันต้องมีความแข็งแรงนะเพราะว่าตื่นเช้ามาต้องตื่นแต่เช้าตรู่เลยนะคะแต่ว่าก็อาบน้ำวันเดียวครั้งเดียวพอตอนเย็น แล้วก็คือทานอาหารง่ายๆเสร็จแล้วคือตื่นเช้าเนี่ยก็ต้องเดินไป
0: ค่ะ
1: ไปแต่เช้าตั้งแต่ก่อนพระอาทิตย์ขึ้นคือประมาณ 5:00 เนี่ยเขาเดินออกไปแล้วนะพี
0: ่
1: เพื่อที่จะไปถึงจุดชมวิวมันจะเป็นหน้าผาใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ตรงนั้นก็คือพระอาทิตย์ขึ้นพอพระอาทิตย์ขึ้นเสร็จแล้วถ่ายรูปปุ๊บอ่ะเดินกันอีกค่ะเดินไปดูน้ำตกแล้วเพื่อที่จะไปรอขึ้นดูพระอาทิตย์ตกเนี่ยหมดวันเลย ทั้งวันเลยผอมแน่นอน
0: ค่ะแต่ผู้ฟังอยู่แล้วเห็นภาพใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าใครเคยไปมีประสบการณ์แบบนี้
1: แชร์ให้ฟังหน่อย
0: แชร์ให้ฟังหน่อยกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะเป็นกำลังใจกันแล้วก็เล่าให้ฟังด้วยว่าบรรยากาศเป็นยังไงถ้าเกิดว่าเคยมีประสบการณ์นี้นะคะ
1: พี่พัชจะบอกว่าวิวที่พี่พัชเลือกมาสวยมากๆเลยเข้ากับเราสองคน
0: ทีนี้มาถึงเนี่ยตอนนี้เขาบอกว่าใกล้ที่จะเริ่มหนาวก็จริงนะคะแต่ว่าอากาศแปรปรวนเนาะมีฝนตกเยอะนะคะแล้วก็มีน้ำท่วมรัฐบาลเองก็ได้สั่งนะคะ70จังหวัดทั่วประเทศกรุงเทพมหานครด้วยเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากถึงวันที่27กันยายนนี้นะคะแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนค่ะขอให้ประชาชนเนี่ยระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง70จังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครรวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทุกประเทศเตรียมพร้อมรับมือจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะจัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่นะคะมีการระบายน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาด้วยนะคะแล้วก็ปภ.เองก็ได้ประสานให้แจ้งเตือนแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมีการตั้งวอลลุ่มนะคะแจ้งเตือนประชาชนผ่านเสียงผ่านระบบเซลล์บอร์ดคาสต์ย้ำว่าผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเนี่ยก็ให้ดูแลประชาชนในพื้นที่คาดว่าจะมีความรุนแรงถึงขนาดที่ให้โรงเรียนหยุดการเรียนการสอนมีสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติถ้าเกิดว่ามีความเสี่ยงก็ให้ประกาศแจ้งเตือนแล้วก็ปิดกั้นพื้นที่นะคะส่วนระบบบัญชาการแจ้งเหตุแบบ Single Command ก็เร่งช่วยเหลือระดมอพยพ ประชาชนกลุ่มเปราะบางจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวสิ่งจำเป็นรองรับนะคะกรมชลประทานเองก็เตรียมทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นซึ่งก็จะส่งผลให้ระดับน้ำในท้ายเขื่อนเจ้าพระยานั้นเพิ่มขึ้นขณะที่ลุ่มน้ำลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทและพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการริมแม่น้ำแล้วก็ประชาชนที่อยู่สองฝั่งนะคะเตรียมความพร้อมรับมือเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งนี้รับมือมวลน้ำที่จะไหลลงสู่ภาคกลางกรุงเทพมหานครด้วยค่ะสั่งการให้กรมชลประทานนะคะควบคุมปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนแล้วก็เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้ยืดหยุ่นตามเส้นทางพายุแล้วก็ข้อมูลคาดการสภาพอากาศล่วงหน้า 7-15 วันแล้วก็นี่ล่ะช่วยกันประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะ
1: ค่ะซึ่งในช่วงนี้นะคะมีหลายจังหวัดในบางพื้นที่เนี่ยก็มีการประกาศยกของขึ้นที่สูงเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะส่วนเมื่อคืนนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ชมคะเมื่อคืนนี้นะคะกรุงเทพมหานครเนี่ยฝนตกตั้งแต่ช่วงเย็นเนา
0: ะ
1: แต่หลายจังหวัดเขาก็ตกเหมือนกันพัทยาค่ะฝนตกหนักนานกว่า1ชั่วโมงนะคะถนนหลายสายเนี่ยน้ำท่วมขังรถเล็กเนี่ยสัญจรไม่ได้เลยเจ้าหน้าที่ก็เร่งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างเต็มที่นะคะโดยเฉพาะในช่วงเวลาตีหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยแหละค่ะเมื่อช่วงกลางดึกเลยนะคะในพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีฝนตกหนักต่อเนื่องเลยค่ะประมาณ1ชั่วโมงคือถ้าตกหนักต่อเนื่อง1ชั่วโมงยังไงมันก็แบบถ้าน้ำมันระบายไม่ทันน่ะมันก็ต้องท่วมขังอยู่แล้วนะคะมีน้ำเข้าท่วมผิวการจราจรในหลายพื้นที่ของอำเภอเมืองพัทยาซึ่งฝนที่ตกลงมาอย่างหนักเนี่ยทำให้ปริมาณน้ำสะสมเดิมอยู่แล้วเนี่ยตามถนนสายสำคัญหลักๆเลยนะคะหลายจุดโดยเฉพาะบริเวณที่มักจะเจอปัญหาน้ำท่วมขังบ่อยๆการระบายน้ำก็เป็นไปล่าช้าค่ะก็เลยทำให้ผิวการจราจรในหลายเส้นทางนั้นมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นถนนพัทยาสาย3ถนนพัทยาสาย2ซอยบัวขาวถนนสุขุมวิทแล้วก็ถนนเลียบทางรถไฟทั้ง2ฝั่งค่ะด้านเจ้าหน้าที่ก็มีการแจ้งเตือนนะคะไปแล้วก็ในส่วนที่ทางเมืองพัทยาเองก็เปิดสายด่วนนะคะ1337ค่ะท่านสามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะถ้าเกิดเหตุเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมหรือว่าใครที่ต้องการที่จะรับถุงทรายตอนนี้เมืองพัทยาเนี่ยประกาศแล้วนะคะว่าสายด่วน1337เนี่ยท่านโทรได้นะคะไปประสานขอทรายเพื่อป้องกันน้ำเข้าบ้านซึ่งทางด้านของนายกเมืองพัทยาเนี่ยก็ได้ดูแลในเรื่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็สำหรับเมืองพัทยาเนี่ยปัจจุบันการระบายน้ำของเมืองเนี่ยสามารถรองรับปริมาณฝนได้ในระดับประมาณ 60-70 มิลลิเมตรต่อวันแต่ถ้าหากว่าจากนี้ไปซึ่งก็เป็นไปตามที่กรมของพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาที่พยากรณ์ออกมาบอกว่าช่วงนี้แหละค่ะที่ 23-27 ฝนจะเยอะเพราะฉะนั้นถ้าตกลงมาต่อเนื่องทางพัทยาเองเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของการเฝ้าระวังเหมือนกันนะคะก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้เพราะว่าการระบายเนี่ยมันอาจจะล่าช้านะคะเพราะฉะนั้นก็ใครที่ต้องการความช่วยเหลืออะไรก็ตามนะคะโทรได้ที่1337ค่ะสำหรับเมืองพัทยาค่ะ
0: อืมค่ะแล้วก็ถ้าสำรวจพื้นที่อื่นๆนะคะที่ต้องการความช่วยเหลือคือจะแจ้งเหตุต่างๆก็สามารถส่งข้อความไปที่ LINE นะคะปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือว่าโทรสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับน้ำนะคะน้ำกำลังเยอะช่วงนี้ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เราจะต้องนับถอยหลังกันแล้วค่ะสำหรับการประชุม IMF แล้วก็เกี่ยวกับธนาคารโลกนะคะหลายประเทศนี่เลยค่ะคือถ้าซูมเข้ามาจะเห็นเลยนะประเทศต่างๆเขาบอกว่าจำนวนผู้นำผู้แทนของแต่ละประเทศที่เข้าร่วมประชุมเนี่ยประมาณ 15,000 คนที่จะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี
0: ้
1: เพราะฉะน
0: ั้น191ประเทศ
1: ใช่เพราะฉะนั้นกรุงเทพมหานครเนี่ย12เริ่มเข้ามาประชุมใช่ไหม12ถึง18ตอนนี้ประกาศแล้วนะคะว่า16เป็นวันหยุดแต่ว่าก็มีทางรัฐบาลเองก็ประกาศว่าถ้าเกิดว่า work from home ได้จะมีให้ work from home ก็คือ12 14และ16นะคะ12เนี่ยมันจะเป็นติ่งเพราะว่า13เป็นวันหยุด ใช่ไหมคะวันที่11เป็น11เป็นเสาร์อาทิตย์12เนี่ยเริ่มประชุมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครจะเคลียร์งานอะไร work from home ได้ก็ work ไปนะคะแต่ว่าของเราเนี่ย16ค่ะก็เป็นวันหยุดนะคะ
0: ราชการก็ถือว่าเป็นการเตรียมพร้อมในการต้อนรับนะคะผู้ที่จะมาร่วมประชุมซึ่งศูนย์สิริกิติ์ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจะเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของไทยแล้วก็จะเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านอุตสาหกรรมไมซ์นะคะถือว่าเป็นการจัดประชุมครั้งใหญ่แล้วก็ธุรกิจการประชุมการจัดเทศกาลระดับโลกแล้วก็ถือว่าการต้อนรับนักผู้มาประชุมเนี่ยมีทั้งสื่อมวลชนมีทั้งผู้ที่เดินทางมาร่วมกับคณะการประชุมเนี่ยจำนวนมากมายทีเดียวที่จะมาอยู่ประเทศไทยในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมถือว่าเป็นครั้งที่2นะคะที่ประเทศไทยจัดแบบนี้ใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยครั้งที่2แล้วก็ที่นี่เนี่ยโดดเด่นมากๆซึ่งเป็นจุดที่รวมนะคะผสมผสานทั้งความเป็นไทยแล้วก็เป็นสากลเป็นที่ศูนย์กลางร้านค้าร้านอาหารนะคะสามารถรองรับผู้ที่มาใช้บริการได้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการจัดการโลจิสติกเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างสนามบินโรงแรมหลักของกรุงเทพมหานครแล้วก็ศูนย์การประชุมให้สะดวกด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าบนดินแล้วก็ใต้ดินนะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์นี้สะดวกมากๆพร้อมที่จะรองรับผู้ที่จะมาร่วมประชุมเพราะว่าด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีการจัดการจราจรการรักษาความปลอดภัยในดีเยี่ยมแล้วก็เนรมิตให้พื้นที่นี้นะคะเป็นที่ที่สร้างความจดจำแล้วก็น่าประทับใจสำหรับผู้ที่มาประชุม 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมไมซ์ระดับโลกซึ่งสะท้อนถึงความสำคัญของสถานที่นี้นะคะให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติสร้างงานสร้างกระจายรายได้อย่างมากทีเดียวนะคะทุกภาคส่วนพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจค่ะการประชุมผู้นำของการเรื่องของIMF การธนาคารโลกนะคะ
1: เพราะฉะนั้นคนไทยนะคะทุกคนที่เป็นคนไทยอยู่แล้วเนาะอยู่ในประเทศไทยเราก็ต้องร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีที่จะต้อนรับนะคะสำหรับผู้นำแต่ละประเทศที่เข้ามาร่วมประชุมในครั้งนี้ค่ะเห็นบอกว่าทางกรุงเทพมหานครนะคะก็จับมือกับทางการไฟฟ้าแล้วก็หน่วยงานภาคีเครือข่ายนะคะในการที่จะปรับภูมิทัศน์เรื่องของสายไฟฟ้าเสาไฟฟ้าสายสื่อสารซึ่งท่านผู้ว่าชาติชาติเนี่ยบอกว่ามันมีสายไฟฟ้าหรือว่าเสาไฟฟ้าบางจุดเนี่ยที่ไม่ได้ใช้การแล้วก็จะมีการปรับมีการเช็คนะคะตอนนี้ก็ดำเนินการอยู่ว่าเช็คแล้วก็จะเอาระบบทั้งหมดเนี่ยเข้าสู่ใต้ดินนะคะซึ่งก็จะต้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแต่ว่าตอนนี้เนี่ย3เส้นทางนะคะที่เขาจะมีการดำเนินการสายสื่อสารเนี่ยลงใต้ดินก็จะมีทั้งหมดเนี่ยระยะทาง11กิโลเมตรเศษๆนะคะก็จะมีถนนพระราม4ช่วงหัวลำโพงถนนสุขุมวิทระยะทางประมาณ9กิโลเมตรส่วนเส้นสาทรช่วงพระราม4ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ประมาณเมตรครึ่ง1กิโลเมตรนะคะ 1.5 กิโลเมตรแล้วก็ถนนวิทยุค่ะช่วงถนนเพลินจิตไปถนนเพชรบุรีระยะทางอยู่ที่ประมาณเกือบ1กิโลเมตรค่ะแล้วก็จะมีการจัดระเบียบสายสื่อสารบริเวณซอยสวนพลูด้วยซึ่งจะอยู่ในช่วงถนนสาทรนางลิ้นจี่ประมาณ1กิโลเมตรและมีการรื้อถอนเสาไฟฟ้าที่ถนนพระราม4ช่วง3แยกช่วงแยก3ย่านแยกวิทยุประมาณ1กิโลเมตรเศษๆค่ะเกือบ2กิโลเมตรโอ้โหเป็นเส้นทางที่รถหนาแน่นเหมือนกันนะเส้นทางนี้อ่ะใครที่จะเดินทางในเส้นทางนี้ก็อาจจะต้องวางแผนการเดินทางด้วยนะคะ
0: ค่ะเราเข้ามาสู่ช่วงของแฟนๆรายการเรื่องของการเกษตรกันบ้างนะคะวันนี้อาจารย์ทองธรรมดามารออยู่ในสายของเราแล้วพร้อมพูดคุยกับเราค่ะ
1: ค่ะไปทักทายอาจารย์กันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
0: วันนี้สุภัชรินกับสุกัญญานะคะ
1: สองสูงค่ะ
0: มาคุยกับอาจารย์ค่ะ
1: อาจารย์นครราชสีมาโคราชเป็นยังไงบ้างคะฟ้าฝน
2: ก็คงเหมือนทั่วไปละมั้ง70จังหวัด
1: อืมเนาะช่วงนี้ฝนเยอะหน่อย
0: ครึ้มๆใช่ไหมคะ
1: ตก
2: ก็คือช่วงแรกของต้นฤดูฝนเนาะ
1: ค่ะ
2: มันเป็นช่วงที่ฝนน้อยนะครับช่วงนี้ก็เลยเรียกว่าอะไรเป็นช่วงสะสมแล้วก็เลยแล้วก็มาลงช่วงปลายฝนต้นหนาวเนาะนะครับ ก็เลยค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะครับ
0: ปริมาณฝนเยอะไหมคะ
2: ปริมาณฝนก็ค่อนข้างเยอะเนาะอย่างเมื่อคืนก็ตกทั้งคืนนะครับแต่ตกไม่แรงแต่ก็ตกทั้งคืนตกพรำๆนะครับ
1: โอ้ฝนตก
2: ฝนกระทบเยอะมาก
1: ค่ะทีนี้พืชไร่เป็นยังไงคะตอนนี
2: ้ก็ชาวนาเนาะ
1: เพราะมันก็ใกล้เก็บเกี่ยว
2: ที่ไม้เนี่ยที่ไม้เนี่ยข้าวบางที่เนี่ยอาจจะใกล้เก็บเกี่ยวเนา
1: ะ
2: แต่บางที่เนี่ยอย่างที่ไม้หรือโคราชเนี่ยคนที่ทำนาหนที่สามนะครับหมายถึงว่าสองครั้งแรกเนี่ยมันแล้งแล้วตายหมดนะครับแล้วมาหว่านครั้งที่สามเนี่ยช่วงนี้ข้าวกำลังโตแล้วพอเจอฝนตกขนาดนี้น้ำมันท่วมนะครับ
1: มัน
2: ก็จะเสียหายอีกนะครับในมันสำปะหลังหัวก็จะเน่านะครับในสวนต่างๆเนี่ยแล้วตอนนี้หญ้าขึ้นเยอะมากหญ้าขึ้นเร็วนะครับแล้วเขาไม่อยู
1: ่
2: นะครับเนี่ยปัญหาต่างๆมาตามมาเนา
1: ะ
2: นะครับก็อาการเกษตรเนี่ยมันเป็นอะไรที่จะต้องวางแผนจะต้องเตรียมรับมือตลอดเวลาไม่งั้นก็จะยากนะครับ
0: ค่ะแล้วพืชแบบไหนที่จะชอบน้ำแล้วชื่อแบบไหนไม่ชอบน้ำบ้างคะมีพืชแบบไหนบ้าง
2: คือจริงๆพืชทุกชนิดก็ต้องการน้ำเนาะแต่ละช่วงของพืชเนี่ยมันต้องการน้ำไม่เท่ากันนะครับถ้าอย่างเช่นอย่างอ้อยเนี่ยโอเคละมันกำลังเจริญเติบโต
1: ค่ะ
2: นะครับช่วงนี้เนี่ยถือว่าถ้าได้ฝนเนี่ยถือว่าดีแต่ปัญหาคือหญ้ามันงามกว่า
1: หญ้ามันก็จะโอ้โหบางทีมันจะแสงขึ้นจะแสงต้นอ้อยนะ
2: หรืออย่างมันสับปะหลังเนี่ยช่วงนี้ก็กำลังสร้างหัวนะครับทีนี้พอฝนตกเยอะๆเนี่ยน้ำไปขังพอน้ำขังเนี่ยหัวก็จะเน่านะครับหรืออย่างในนาข้าวอย่างที่บอกไปเนา
1: ะ
2: น้ำท่วมขังหรืออย่างบางที่ใกล้เก็บเกี่ยวก็ไม่ได้ต้องการน้ำนะครับมันคือแต่ละชนิดก็จะต้องการน้ำในแต่ละช่วงไม่เท่ากัน
1: ค่ะ
2: นะครับทีนี้มันเล่นตกทั้งประเทศและตก
1: ยาวด้วยนะ
2: ตกยาว
1: ตกยาว
2: อันนี้ก็จะส่งผลกระทบนะครับครับผม
1: แล้ววันนี้อาจารย์
2: หลังจากนี
1: ้
2: สังเกตว่าหลังจากนี้หมายถึงจากวันนี้หรืออาทิตย์หน้าเป็นต้นไปเนี่ยผลไม้ทุกชนิดรสชาติจะไม่อร่อย
1: โอ้น้ำมันเยอะช
2: ่
1: วงนี้เราตักตุนกินไว้ก่อนได้ไหม
2: คือมันกินไว้ก่อนไม่ได้อยู
1: ่
2: แต่ถ้าเก็บผลผลิตในช่วงนี้รสชาติจะไม่ดีนะครับก็จะส่งผลกระทบเหมือนกัน
1: อาจารย์แต่ว่าปีนี้อ่ะเพิ่งไปได้ชิมลองกองมาหลายเจ้าเลยนะคะหลายตลาดละตอนนี้รสชาติดีมากมาก
0: มันออกก่อนเนี่ย
1: มันเยอะแล้วก็ถูกราคาถูกแล้วก็รสชาติดี
0: ลองกอง
1: แต่แล้วลองกองเนี่ยเขาต้องการน้ำประมาณไหนคะอาจารย
2: ์ก็ช่วงที่ผลกำลังเจริญเติบโตโอเคช่วงนั้นน่ะต้องการอยู่แต่ช่วงเนี้ยช่วงกำลังเก็บเกี่ยวเนี่ย
1: ไม่เอาแล้ว
2: ไม่ได้ต้องการน้ำเลย
1: เธอไม่ต้องมาแต่ทำยังไงได
2: ้อะอาทิตย์หน้าเนี่ยแหละลองรสชาติเปลี่ยนแน่นอน
0: ต้องสงสาร
1: อย่างนี้ราคาก็ต้องตกไหมคะอาจารย
2: ์เอามันตกอยู่แล้วครับตอนนี้มันก็ตกมาก
1: เพราะตอนนี้มันก็ถูกมากๆแล้วสามโลร้อย
2: อย่าง
1: สามโลร้อย
2: สี่ห้าโลร้อยนะฮะ
0: แล้วก็เก็บน้ำไม่ได้เลยเก็บไว้นานไม่ได้ก็จะมีเชื้อราด้วยใช่ไหมเพราะว่าอากาศ
2: เราลองคิดดูว่าลองทองนี่เราปลูกมากทางภาคใต้เนาะ
0: ค่ะ
2: ภาคใต้เนี่ยก็จะขนส่งมาถึงภาคกลางหรือภาคอีสานเนี่ยระยะทางเท่าไหร
0: ่ค
2: ่
0: ะ
2: แต่อย่างมาถึงพิมายเนี่ยโลละ20บาท
0: โอ
2: ้ออกจากสวนกี่บาท
0: ค่าขนส่งก็เยอะ
1: ปีนี้มีความรู้สึกว่าผลไม้ถูกทุกอย่างเลยอาจารย์อันนี้เราสั่งจากออนไลน์นะจากเกษตรกรที่เขาปลูกแล้วเขาขายแบบออนไลน
0: ์
1: อะโวคาโดจากภาคเหนือ4โล100 5โล100อะค่ะรวมส่งแล้วนะอาจารย
2: ์คร
1: ับ แล้วทีนี้ถ้าเขาขายให้พ่อค้าคนกลางเนี่ยมันจะถูกขนาดไหน
2: ครับนี่แหละเกษตรกรนะครับทีนี้อย่างที่เรื่องที่เราจะนำเสนอในรายการเนาะว่า ช่วงเนี้ยราคาผลไม้เนี่ยถูกมากๆเนี่ยแล้วตำรวจจะอยู่ยังไง
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับอันนี้จริงๆแล้วเราคุยไปหลายครั้งมากนะครับแต่วันนี้ต้องคุยซ้ำแล้วล่ะเพราะว่ามันเป็นปัญหาเฉพาะหน้าเนา
1: ะ
2: ถ้าใครดูข่าวเมื่อเช้าหลายช่องก็ยังออกอยู่นะว่ามังคุดเนี่ยมันล้นตลาดนะออกจากสวนโล8บาทถ้าเก็บ4บาท
1: 5โล100
2: 5โล100 6โล100 5โลอะไรอย่างเงี้ยแล้วคิดดูสิว่าค่าขนส่งช่วงนี้น้ำมันขึ้นราคา
1: รา
2: คาต้นผลิตลงราคาจะอยู่ยังไงนะครับดังนั้นอย่างที่ผมเคยนำเสนอไปนะว่าเราจะทำเกษตรเนี่ยเราต้องทำเป็น3ขั้นนะครับไอ้รณรงค์กบยังจำได้ไหมว่า3ขั้นมีอะไรบ้าง
1: อะไรอะไรนะคะ
2: ว่าทำเกษตรเป็น3ขั้น3ขั้นที่ผมพูดถึงเนี่ยมีอะไรบ้าง
1: จำไม่ได้แล้วอาจารย
2: ์
1: ที่ใครแต่รู้ว่าอาจารย์แนะนำว่าเรื่องของการทำเกษตรอ่ะถ้าจะไปรอแค่ผลผลิตอย่างเดียวเนี่ยมันยากมันไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้แต่ว่าเราควรที่จะมีวิธีการแบบว่าอาจทำกิ่งตอนกิ่งขายเป็นต้นดีไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นมันขายได้ตลอดนะคะ
0: สามขั้นมีอะไรบ้าง
1: สามขั้นค่ะเชิญค่ะ
2: ขั้นที่หนึ่งเนี่ยปลูกเพื่อเรียนรู้ก่อนอย่าปลูกเยอะนะครับปลูกให้รู้จักมันให้รู้จักมันให้ดีเลยนะครับผมชอบยกตัวอย่างการปลูกมะนาวเนาะมันเห็นภาพชัดดีนะครับถ้าเราอย่างปลูกมะนาวอยากปลูกพันธุ์อะไรก็ปลูกไปเลยอย่างหนึ่งสามต้นห้าต้นนะครับจะไปปลูกเยอะนะปลูกเพื่อเรียนรู้ก่อนว่าไอ้มะนาวพันธุ์ที่เราปลูกเนี่ยมันเป็นยังไงมันอ่อนแอต่อโรคแมลงชนิดไหนนะครับฤดูกาลของมันเป็นยังไงอย่างนี้นะปลูกเพื่อเรียนรู้ก่อนเรียนรู้ว่ามะนาวเป็นพืชรากพืชหากินผิวดินชอบชื้นไม่ชอบแฉะอย่าปลูกลึกโอเคแล้วก็บอกแมลงของมันคืออะไรฤดูกาลของมันเป็นยังไงพอเข้าใจแล้วว่าเราปลูกสักสิบต้นสิบห้าต้นหลายสายพันธุ์รวมกันแล้วเราก็สังเกตว่าพันธุ์ไหนมันเหมาะแก่เราเหมาะกับพื้นที่ของเรานะครับแล้วเราค่อยเอาพันธุ์นั้นอะขยายออกไปเราไม่ต้องไปซื้อกิ่งพันธุ์มาแล้วเราเอาของเราเนี่ยขยายออกไปเพิ่มไปเรื่อยๆค่อยๆทยอยปลูกไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือขั้นที่หนึ่งนะครับพอขั้นที่หนึ่งเราโอเคแล้วเราเข้าใจมันดีแล้วเราทำขั้นที่สองกับทำให้มันออกนอกฤดูนะฮะหรือว่าเราเรียกว่าทำให้มันออกในช่วงแพงนะครับมะนาวแพงช่วงหน้าแล้งนะครับมีนาเมษาพฤษภามะนาวแพงนะครับเราก็พยายามบังคับให้มันออกดูนะครับว่าทำได้ไหมนะครับถ้าทำได้ปัญหาเรื่องตลาดจะลดลงนะครับแต่ต้องบอกว่ามันทำยากนะครับเพราะว่าถ้ามันทำง่ายเนี่ยมะนาวหน้าแรงต้องถูกแล้วนะครับแต่ทุกวันนี้เนี่ยมะนาวหน้าแรงยังแพงอยู่แสดงว่ามันทำยากมันมีตัวแปรเยอะมากนะครับคงไม่ลงรายละเอียดเนาะใครอยากรู้เข้าไปดูใน YouTubeนะครับพิมพ์อาจารย์ทองธรรมดาการปลูกมะนาวนะครับและในนั้นผมจะบอกว่าอย่าทำมะนาวนอกฤดูนะครับ
1: มันทำยาก
2: อยากจะปลูกมะนาวมันทำยากแล้วมันมีตัวแปรเยอะนะครับนั้นถ้าอยากจะปลูกมะนาวเป็นอาชีพเนี่ยก็คือทำให้มันออกลูกทั้งปียกเว้นช่วงถูกไม่
1: ม
2: ีนะครับมันจะได้เงินเยอะกว่าทำนอกฤดู
1: น่าจะเหมือนที่บ้านที่บ้าน
2: อ
1: ะ
2: ไปดูใน YouTube
1: ที่บ้านหนูที่บ้านกบอะค่ะปลูกมาประมาณ10กว่าปีแล้วก็มันออกตลอดเลยอาจารย
2: ์มันเป็นบางสายพันธุ์นะแล้วเราสามารถทำให้มันออกต่อเนื่องได้มะนาวนะครับอันนั้นคือขั้นที่2ทำนอกฤดูแต่อย่าลืมว่ามะนาวมันแพงปีละครั้งเดียว3เดือน
1: ค่ะ
2: อีก9เดือนเนี่ยมันถูก
1: ค
0: ่
1: ะ
2: แล้วช่วงถูกครับเราจะทำยังไง
1: นั่นสิน
2: ะครับเราต้องทำขั้นที่สามครับขั้นที่สามก็คือเอามาแปรรูปนะครับแปรรูปให้ได้เป็นมะนาวมะนาวน้ำมะนาวเป็นมะนาวผงมะนาวก้อนมะนาวขวดอะไรก็ได้นะครับทำเป็นเครื่องสำอางทำเป็นสบู่ทำเป็นอะไรก็ได้แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับมันจะช่วยทำให้ช่วงที่ถูกเนี่ยมันยังเอามาขายได้แล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มได้ด้วยนะครับหรือนอกจากแปรรูปแล้วก็คือทำพันธุ์ขายอย่างที่น้องกบว่าเมื่อกี้เนี่ย ะครับผมเคยยกตัวอย่างว่ามะนาวต้นหนึ่งถ้าอายุ3ปีเนี่ยเราสามารถตอนกิ่งได้ประมาณ20กิ่งถ้ากิ่งละ30บาท20กิ่งก็600บาทใช้เวลาตอนประมาณเดือนเศษนะครับต้นนึงเนี่ยได้600บาทต่อครั้งปีนึงตอนได้5ครั้งนะครับดังนั้นเราก็คูณเข้าไปว่าต้นนึงได้กี่บาทนะครับแล้วถ้าแล้วถ้าปลูกสัก20ต้นจะได้กี่บาทนะครับอันเนี้ยก็คือเรื่องของการทำพันธุ์ขายนะครับขออนุญาตกลับมาที่เรื่องลองกองมังคุดพิพัฒน์หรือน้องกบรู้ไหมว่าต้นลองกองต้นหนึ่งเนี่ยต้องขายกันกี่บาทต้นพันนะ
0: ลองกองต้นหนึ่ง
1: ประมาณได้ไหมคะอะประมาณนะขอเดานะ
2: ขายเล่นๆขายเล่น
1: ๆร้อยหนึ่งอย่างต่ำ
2: ถือว่าทายแม่นนะครับ
1: อ้าวจริงเหรอ
2: ร้อยกว่าบาท
0: ร้อยกว่าบาท
2: มังคุดก็เหมือนกันนะต้นหนึ่งร้อยกว่าบาท
1: เพราะจากประสบการณ์การซื้อต้นไม
2: ้ทำไมเราต้องรอขายผลอย่างเดียว
0: ขายต้นก็ได้
1: ใช่
2: ใช่ไหมแล้วถ้าทำพันขายนี่มันทำได้ทั้งปีใช่ไหม
1: ขายออนไลน์ก็ได้
2: ใช่ไหมนะครับบางคนบอกทำไม่เป็นนะครับทำไม่เป็นเดี๋ยวนี้มันไม่ยากเนาะเพราะว่าการเข้าถึงสื่อมันง่ายนะครับแล้วก็ดูเอาใน YouTube ในอะไรก็มีเยอะแยะนะครับหรือทำไม่ได้เลยเนี่ยมังคุดลูกที่แก่จัดขายไม่ได้หรือลูกที่ร่วงเนี่ยเอามาเพาะเข้าเป็นต้นมังคุดเพาะเม็ดต้นมังคุดเพาะเม็ดเนี่ยที่สูงประมาณ80เซนเนี่ยต้นนึงยังเป็นร้อยเลยครับ
0: อ๋อค่ะ
2: นะฮะเนี่ยแต่ก็เก่งวันนั้นจะเปลี่ยนยอด
1: อาจารย์ถ้าเป็นต้นถ้าขายเป็นแบบว่าเพาะเมล็ดกับเพาะแบบชำปักกิ่งอะไรแบบนี
0: ้
1: ราคาต่างกันใช่ไหมคะ
2: ต่างกันนะคือถ้าเพาะเมล็ดเสร็จแล้วเรามาเปลี่ยนยอดอันนี้จะแพงขึ้นเยอะเลยนะครับนะในเนี้ยเราก็ฝึกทำไปเรื่อยๆนะครับบางคนบอกทำไม่เป็นลองทำสิครับเกิดมามีใครทำอะไรเป็นบ้างเราก็ฝึกเอาทั้งนั้นแม้แต่เรื่องกินข้าวนะครับเราฝึกเอาจนกระทั่งทำได้หมดนะครับหลายคนจะเถียงอีกว่าถ้าทุกคนหันมาทำอย่างที่ผมสอนแล้วจะขายใครนะครับพี่พัดต้องกบว่าเราจะไปขายใครนะครับคำถามนี้เคยมีคนไปถามพระพุทธเจ้าว่าถ้าผู้ชายมาบวชหมดแล้วใครจะทำนานะครับพระพุทธเจ้าก็ถามกลับไปว่างั้นคุณคนที่ถามนี่มาบวชก่อนไหม
0: ไม่ใช่ทุกคนที่ทำได้นะใช่ไหม
1: คือทำให้ได้ก่อน
2: คนจะมาบวชหมด
1: ความหมายก็คือคนที่ฟังทำก่อน
2: คนที่ฟังรายการเนี่ยที่ฟังผมแล้วจะมีคนกลับไปทำสักกี่คนแต่ใครที่อยากจะเอาตัวรอดไม่อยากที่จะปวดหัวทุกปีทำเถอะมันจะมีคำถามตามมาว่าทำแล้วขายใครเนาะนะครับ
1: ไม่ต้องขายใครเราก็ไม่ต้องซื้อกินไงกินเอง
2: เรื่องขายเนี่ยเดี๋ยวนี้มันง่ายเนาะไม่ต้องมีการอ่านก็ได้เนาะนะครับและถ้าคุณไม่เริ่มก้าวแรกเมื่อไรจะมีก้าวต่อไปนะครับฉะนั้นคุณเริ่มต้นก็ตั้งแต่วันนี้นะครับมันก็จะช่วยได้แน่นอนนะครับทีนี้เรื่องของการแปรรูปเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยนะครับช่วงเนี้ยทุกกระทรวงต้องช่วยกันเนา
0: ะ
2: กระทรวงพาณิชย์ช่วยกันขายกระทรวงคมนาคมหาทางที่จะขนส่งให้มันได้เร็วนะครับกระทรวงเกษตรเนี่ยนะครับกรมส่งเสริมกรมวิชาการเนี่ยต้องเข้าไปสอนเรื่องการแปรรูปกระทรวงสาธารณสุขต้องเข้าไปช่วยในเรื่องของการมาทำเป็นเครื่องสำอางนะครับกระทรวงต่างๆเนี่ยต้องลงมือไปช่วยกันนะครับแล้วก็เป็นการแก้ปัญหาระยะยาวไม่ใช่มาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทุกวันนี้เราแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเนาะเราไม่ได้เข้าไปสอนเกษตรกรไม่ได้รวมตัวเกษตรกรตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจขึ้นมาแล้วก็สอนเรื่องของการแปรรูปการทำพันธุ์เรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเป็นการแก้ปัญหาระยะยาวแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องมาปวดหัวทุกปี
0: ก็คือมีช่วง
2: ถ้าไม่ทำอย่างนี้เราก็จะต้อง ราก็จะต้องดูข่าวอย่างเงี้ยทุกปี
0: ก็มีช่วงที่ว่าราคามังคุดตกต่ำที่ว่ากระทรวงพาณิชย์มาช่วยไงคะที่นำไปแจกตอนผู้ที่เติมน้ำมันตามปั๊มน้ำมันก็ช่วยให้มันไม่ล้นตลาด
1: เหมือนกับราคามะพร้าว
2: แก้ปัญหาเฉพาะหน้าม
0: ันเป็นการปัญหาเฉพาะหน้
2: าเกินไป
0: ค่ะ
2: มันไม่ได้แก้ปัญหาระยะยาว
0: ค่ะ
2: นะครับแต่ถ้าทำอย่างที่ผมว่าเนี่ยปัญหาต่างๆก็จะหมดไปเนาะหรืออย่างมังคุดถูกเราก็ไปหาพืชแซมในสวนมังคุดก็ได
0: ้
2: ปลูกพืชแซมเนาะเพราะว่ามังคุดเนี่ยระยะห่างเนี่ยต่อต้นเนี่ยมันเป็น10เมตรนะครับ
0: อ๋อค่ะ
2: เราสามารถปลูกพืชอื่นๆแซมเข้าไปนะครับเหมือนปลูกพืชแซมยางแบบนั้นอ่ะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับเราก็จะมีรายได้จากพืชแซมด้วยนะครับอันนี้ก็จะช่วยให้เกษตรกรเนี่ยมีรายได
0: ้
2: เพิ่มขึ้นนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันสำหรับผู้มีอำนาจทั้งหลายนะครับบางเอิญได้ฟังอยู่นะครับก็ฝากไปแล้วกันครับผม
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราพักกันสักครู่นะคะแล้วก็ช่วงหน้าเราจะเปิดสายคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะให้โทรเข้ามาสอบถามเรื่องของการปลูกต้นไม้การใช้ปุ๋ยหรือว่าจะเตรียมดินยังไงดีนะคะเกี่ยวกับเกษตรนี่แหละค่ะที่เบอร์022769718ค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันนะคะ
1: ค่ะ
3: แสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสม

0: โครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของพระสุกนิกรไทยตลอดไป
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
3: มันอยู่เบื้องหลังคอยชี้นำคอนเทนต์ในโลกออนไลน
4: ์น่ากลัวมากมันคืออัลกอริทึมที่คอยคัดเลือกเนื้อหาที่เราชอบให้มาปรากฏซ้ำ
3: ๆน่ากลัวก็เพราะว่าหากไม่รู้เท่าทันเราจะรับข้อมูลด้านเดียวและมีอคติ
4: รู้ทันอัลกอริทึมอย่าให้อารมณ์ร่วมที่มีในเนื้อหามาบดบังสติปัญญา
3: อัลกอริทึมจะไม่มีทางเก่งไปกว่าเราร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: 13:42 นะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ค่ะกับทั่วทิศถิ่นไทยเรื่องของการเกษตรนะคะสำคัญมากๆเราสามารถที่จะดูแลต้นไม้เราได้ปลูกต้นไม้ได้แต่ว่าทำยังไงให้สมบูรณ์แบบออกผลได้แบบโอ้โหรสชาติจัดจ้านหวานถูกใจถูกคอถูกตลาดอันนี้ต้องวางแผนให้ดีตั้งแต่เริ่มต้นวางแผนเตรียมปรุงดินด้วยนะคะวันนี้อาจารย์ทองก็มาอยู่ในสายกับเราด้วยนะคะโทรเข้ามาได้ค่ะที่เบอร์022769718ค่ะ
6: ค่ะฝากคำถามเข้ามาได้ด้วยนะคะทางเพจ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะตอนนี้ก็มีคนทักทายเข้ามาหลายคนนะคะแล้วก็บอกว่าอาจารย์ทองเกิดมาเพื่อเป็นคนที่ให้ความรู้นะคะแล้วก็เป็นเชื่อว่าให้ความรู้มากมายแล้วก็ดีมากๆที่อาจารย์มาทุกอาทิตย์เลยแล้วก็บอกว่าท่านเกิดมาเพื่อชาวไร่ชาวนาโดยเฉพาะ คุณสุเทพนะคะแฟนรายการเราบอกมาแล้วก็มีคำถามจากแม่แต่แหววท่านเวลาแต่ว่าตอนนี้สายเข้ามาแล้ว
5: ค่ะเดี๋ยวไปทางสายทางบ้านก่อนนะคะ
6: ค่ะ
5: คุณทัศนีค่ะจากจังหวัดอำนาจเจริญนะคะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
7: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์ด้วยค่ะ
5: ค่ะเชิญเลยค่ะ
7: อาจารย์อยากรู้เกี่ยวกับปุ๋ยหมายถึงคุณสมบัติของแม่ปุ๋ยแต่ละตัวอย่างเช่นถ้าหนูจะใส่ให้ผล

0: ไม้ผลโตอย่างเงี้ยค่ะเราจะต้องใส่ยังไง
1: สูตรไหนใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
2: อาจารย์ค
1: ะอาจารย์เชิญเลยค่ะ
3: ครับผมหลักจำง่ายๆเนาะแม่ปุ๋ยจะมี3ตัวเนาะ NPK นะครับ N ไนโตรเจน P ฟอสฟอรัส K โพแทสเซียมตัวหน้าเร่งโต
0: เร่งโต
3: นะครับเร่งโตเร่งให้เขียวเร่งให้แตกยอดตัวกลางตั้งรากและดอกจำง่ายๆว่าตัวกลางตั้งดอกก็ได้นะครับตัวท้ายขยายผลนะครับตัวหน้าเร่งโตตัวกลางสร้างดอกตัวท้ายขยายผลนะครับอันนี้คือหลักการจำง่ายๆเนาะทีนี้ถ้าเราอยากจะให้ผลผลิตเราเจริญเติบโตดีก็เน้นตัวหน้าสูงๆอย่างเช่นปุ๋ยยูเรียแต่ปุ๋ยยูเรียเนี่ยมันจะทำให้พืชอ่อนแอเนาะมันโตเร็วเกินไปนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะให้เป็นพวก16 88 25 77ขอให้มันมีตัวหน้าสูงกว่าตัวกลางตัวท้ายนะครับในอย่างมันก็จะช่วยทำให้ผลผลิตเจริญเติบโตดีแต่ต้องอย่าไปใส่แต่ตัวหน้านำตลอดเนาะอาจจะเป็นตัวหน้า16 88สัก2ครั้ง3ครั้งแล้วก็สลับเป็นสูตรเสมอสักครั้งนึงนะครับอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยทำให้ผลผลิตเนี่ยมันไม่อ่อนแอเกินไปนะครับมันจะช่วยให้ตัวดีครับ
1: ครับ
3: ผม
0: แล้วถ้าเราอยากให้ผลไม้ผลมันโตเราใช้สูตรเสมอได้ไหมคะอาจารย
3: ์เราใช้สูตรเสมอไปสักระยะหนึ่งเนี่ยพอผลมันเริ่มยกตัวอย่างต้นเนาะต้นเนี่ยมันใช้เวลา9 เดือนเนาะจากดอกถึงเก็บอันช่วงที่มันโตสุดเนี่ยจะอยู่ช่วงที่เดือนที่ประมาณเดือนที่4 5 6 7เนี่ยอาจารย์อยู่ในช่วงเนี้ยเราก็ใช้สูตรเสมอสลับกับตัวหน้าสูงบ้างนะครับเราพอขึ้นเดือนที่6 ที่ 7เนี่ยเขาจะมาเปลี่ยนเป็นปุ๋ยตัวท้ายแล้วนะครับก็คือเพื่อขยายผลแล้วก็เร่งสีให้มันสวยด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มเรื่องของรสชาติด้วยนะครับแล้วเดือนสุดท้ายก่อนเก็บก็จะเปลี่ยนเป็น13 13 21ครับ
0: อ๋อถ้าถ้าเราต้องการให้ผลละไม้ของเราลูกโตเราต้องดูจังหวะด้วยในการใส่แล้วก็ต้องใส่ตัวสุดท้ายใช่ไหมคะ
3: คือตัวท้ายเนี่ยขอให้เป็นช่วงให้ท้ายก่อนเก็บนะครับช่วงนั้นนะมันจะเร่งโตส่วนที่เหลือแล้วก็จะช่วยทำให้สีสวยรสชาติดีนะครับครับผม
0: ค่ะทีนี้แล้วถ้าหนูจะตอนเนี้ยหนูใส่ปุ๋ยข้าวหนูใส่บำรุงหนูใส่ตัวกลางเพราะว่าข้าวหนูกำลังจะออกรวงคือมันยังไม่ออกอะค่ะอาจารย์มันท้องละมันกลมแล้ว
3: ต้นเท่าไหร่แล้วนี่แหละมันเป็นเรื่องที่ผิดคือถ้าต้นกลมแล้วเนี่ยต้นกลมแล้วเนี่ยมันยังไงมันก็ต้องออกเป็นรวงแล้วถ้าเราจะใส่ปุ๋ยตัวกลางเนี่ยเราต้องใส่ก่อนที่ต้นมันจะกล
1: ม
3: นะครับ
1: แต่ถ้าตัวท้ายก็ไม่ได
3: ้ต้นกลมแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะใส่เขาเรียกว่าใส่ปุ๋ยแต่งหน้าเนาะเพื่อกระแทกให้มันออกมาพร้อมๆกันให้มันออกรวงพร้อมๆกัน
1: ค
3: ่
1: ะ
3: นะครับแต่ถ้าช่วงข้าวที่อายุประมาณสัก2 เดือนเศษๆเนี่ยเราจะเน้นใส่เป็นปุ๋ยที่มีตัวกลางสูงเพื่อสร้างรวงคือปุ๋ยตัวกลางเนี่ยพอมันจะได้กินเนี่ยใช้เวลาประมาณ20 วันเนาะนะครับมันก็จะพอดีครับช่วงที่ข้าวกำลังโตแล้วก็กำลังจะออกรวงช่วงนี้มันจะมีปุ๋ยตัวกลางไปช่วยสะสมทำให้มันออกรวงเยอะขึ้นครับไม่ใช่ต้นตุ่มแล้วไปใส่ปุ๋ยตัวกลาง
0: ใส่ไม่ถูกจังหวะหรือใส่ไม่ถูกจังหวะ
3: ครับผมแล้วที่ต้องใส่ก่อนหน้านี้ครับ
0: ค่ะแล้วทีนี้ถ้าหนูอยากให้เมล็ดข้าวของหนูเนี่ยมีน้ำหนักดีเต็มหนูจะใส่อีกทีช่วงไหนคะ
3: ก็หลังจากที่ออกรวงมาแล้วเนาะออกรวงมาแล้วแล้วก็อาจจะเสมอสลับด้วย14 7 3 15นะครับอันนั้นก็จะช่วยทำให้เม็ดเต็มรวงโตน้ำหนักดีครับ
0: อ๋อ อเคค่ะอาจารย์อีกที่หนึ่งพอดีหนูเตรียมดินไว้จะปลูกไม้ผลแต่ดินของหนูเนี่ยค่ะมันถ้าปีไหนฝนดีมันก็จะมีน้ำเจิ่งนองขังเลยแต่ถ้าปีไหนฝนไม่ค่อยจะดีนี่ก็แห้งทำนาไม่ได้หนูก็เลยโละพื้นที่ตรงเนี้ยจะปลูกเป็นไม้ผลหนูควรจะดูแลยังไงบ้างคะ
3: ที่นาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นดินเหนียวเนาะอย่างที่หนูบอกว่าเวลาฝนตกเยอะมันก็จะน้ำขังถ้าน้ำขังก็เป็นดินเหนียวดินเหนียวไม่เหมาะกับปลูกไม้ผลเนาะถ้าอยากปลูกจริงๆก็คือต้องยกร่องนะทำร่องระบายน้ำทำโค้งนะครับแล้วก็ปรุงดินเหนียวให้เป็นดินร่วนโดยการหาพวกเศษถ่านทรายหยาบแล้วก็ปุ๋ยแบบแกบเก่าผสมร่วมลงไปในหลุมที่เรายกเป็นโค้งขึ้นมานะครับมันก็จะช่วยทำให้น้ำไม่ขังเนาะแล้วก็จะดินก็จะร่วนอยู่นานเพราะว่าอย่างพวกเศษถ่านพวกทรายหยาบหรือแกบเก่าเนี่ยมันจะอยู่ในดินได้นานครับครับผม
0: ค่ะ
1: โอเคนะคะ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณอาจารย์มากขอบคุณจริงๆค่ะแล้วที่หนูฟังอาจารย์ตอนต้นรายการหนูก็เห็นด้วยนะคะอาจารย์เกษตรกรเราแก้ปัญหาแค่เฉพาะหน้าทุกปีเลยเพราะว่าหนูก็เป็นคนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบหนูไม่ได้ต้องการแบบว่าราคาที่แบบแพงไม่หนูต้องการแค่ว่าให้ชาวนาเราเกษตรกรเรามีความรู้ในอาชีพที่เราทำจริงๆแล้วเราจะยืนอยู่ได้โดยที่เราไม่ต้องมาเทผลผลิตอยู่กลางถนนเหมือนที่ผ่านมานั่นมันก็10หรือ20ปีมาแล้วแล้วเราก็ยังเป็นอยู
1: ่
0: จริงๆหนูก็เห็นด้วยที่อาจารย์พูดนะคะเราน่าจะหันมาบูรณาการกันจริงๆที่ต้นเหตุแล้วก็เราจะได้ไม่ต้องไปเทผลผลิตทิ้งเหมือนที่ผ่านมาขอบคุณอาจารย์มากค่ะแล้วก็ขอบคุณพิธีกรทั้งสองท่านด้วยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณเช่นกันนะคะคุณทัศนีจากอำนาจเจริญนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: สำหรับปัญหาเรื่องเกษตรเนี่ยมันจริงๆแล้วเนี่ยมันมีปัญหาที่แบบเล็กๆน้อยๆแล้วมาแก้ยังไงก็แก้ไม่จบสักทีนะคะ
2: ใช
1: ่แต่เมื่อไหร่ที่เรามีผู้รู้อยู่แล้วเราก็ใช้ช่องทางนี้แหละค่ะในรายการทุติยทิฏฐายเนี่ยสอบถามเราก็จะได้ไปยุกใช้ไปปรับใช้ได้นะคะ
2: อาจารย์ก็ให้แง่คิดมุมมองนะคะเรื่องของเกษตรกรเนี่ยว่าจริงๆถ้าเราช่วยดูทำให้ตัวเราเข้มแข็งนะคะอย่างอาจารย์บอกว่าให้ปลูกแซมปลูกแบบผสมผสานเข้าไปในช่วงที่ราคาส่วนหนึ่งตกต่ำไปก็อีกอันนึงก็จะช่วยนะคะ
1: เพราะอาจารย์ทองเนี่ยจะเน้นเลยนะว่าเรื่องของผลผลิตแล้วก็เป็นห่วงอาจารย์นะเป็นห่วงว่าเกษตรกรจะทำยังไงนะคะที่เป็นอยู่เดิมๆเนี่ยเราเคยปลูกแบบนี้แต่ถ้าเรายังปลูกแบบนี้ต่อไปเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แล้วน
2: ะ
1: เราก็ต้องเรียนรู้ว่าสถานการณ์ทุกวันนี้มันต้องปรับแบบไหนบ้างเดี๋ยวเราเปิดสายกันต่อค่ะ 13:52 นาทีนะคะเรายังมีเวลาค่ะโทรเข้ามาได้ค่ะที่เบอร์02-276-9718ค่ะ
2: ค่ะช่วงนี้อาจารย์ตอบคำถามแม่แต่แววสักนิดนะคะ
1: ค่ะ
2: ฝากถามอาจารย์ทองว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่ทำจากไข่หมักที่สีแดงๆมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์คะ
3: ถามว่ามีประโยชน์ไหมก็มีนะครับแต่ถ้าบอกถามว่ามากไหมอันนั้นก็อีกประเด็นหนึ่งนะก็อย่างที่ผมเคยพูดไปในรายการนะว่าการที่เราทำพวกน้ำหมักพวกจุลินทรีย์ทั้งหลายเนี่ยนะครับแล้วเราทำแบบเปิดนะทำแบบเปิดคือไม่มีการควบคุมดังนั้นเวลาที่เราจะต่อเชื้อขยายเชื้อเนี่ยเขาก็จะต้องทำในห้องแบบปิดเพื่อไม่ให้เชื้อปนเปื้อนนะครับทีนี้ชาวบ้านที่ทำเนี่ยก็คือทำแบบเปิดแล้ววัตถุดิบที่เอามาทำเนี่ยก็ไม่มีการฆ่าเชื้อเนาะก็ทำไปเรื่อยอันเวลาขยายเชื้อเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าไอ้เชื้อที่เราขยายได้เนี่ยมันเป็นเชื้อดีหรือมีเชื้อโรคปนนะครับงั้นปัญหาก็คือบางครั้งเนี่ยเราเอาไปใช้แล้วเนี่ยถ้ามันมีเชื้อโรคปนมันก็จะส่งผลกระทบต่อพืชของเราที่เราไปใช้แต่ถ้าบังเอิญไม่มีเชื้อโรคปนโอเคมันก็เกิดประโยชน์นะครับก็คงต้องตอบอย่างนี้นะฮะแต่ถ้าเราจะทำให้เกิดประโยชน์จริงๆเนี่ยผมเคยบอกแล้วว่าไอ้น้ำหมักทั้งหลายที่เราทำได้เนี่ยเอาไปรดลงในกองปุ๋ยอินทรีย์ ให้มันไปเอาประโยชน์ไปรวมอยู่ในปุ๋ยอินทรีย์แล้วเอาปุ๋ยอินทรีย์ไปใส่ต้นไม
2: ้
3: อันนั้นจะไม่เกิดโทษครับครับผม
2: ไปเพิ่มประโยชน
1: ์
2: ด้วยการไปใส่ในปุ๋ยใช่ไหมคะ
3: ครับผมครับผม
1: ค่ะเราย้ำเบอร์นะคะขออีกสักหนึ่งสายนะคะ022769718นะคะ022769718โทรมาได้เลยนะคะตอนนี้สายยังว่างอยู่นะคะอาจารย์ก็รอที่จะตอบคำถามแล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหาเรื่องของการเพาะปลูกด้วยนะคะ
2: ค่ะช่วงนี้ฝนตกไม่เป็นที่นะคะว่าแต่ละที่นี่ก็ตกมันบางทีน้ำเยอะน้ำป่าไหลหลากมาด้วยอาจารย์มีวิธีการจะแนะนำไหมคะสำหรับเกษตรกรที่ปลูกพืชผักอยู่ขนาดนี้นะคะถ้ามีน้ำมาเร็วมาแรงเนี่ยต้องทำยังไงบ้างคะในการที่จะช่วยป้องกันน้ำอะค่ะ
3: ก็คือต้องทำร่องให้น้ำมันไหลไปทางอื่นเนาะอย่าให้มันเข้าแปลงทำร่องระบายน้ำให้มันหนีไปทางอื่นซะหาอะไรไปขวางทางน้ำซะอย่าให้มันเข้ามาในแปลงโดยตรงหรือให้มันเข้ามาช้าลงจะลดความเสียหายนะครับอันนั้นก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งเนาะแต่มันต้องวางแผนระยะยาวด้วยเนาะอันนี้เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าระยะยาวเนี่ยเราก็อาจจะทำเป็นคูคลองเป็นร่องระบายอะไรอย่างเงี้ยของเราอยู่ในพื้นที่ต่ำนะครับหรือของเราเนี่ยถ้าทำได้ก็คือไปขุดบ่ออยู่ท้ายที่ซะแล้วก็ทำน้ำระบายไปใส่บ่อซะ
1: ไปกักไว้
3: หลังจากหน้าฝนแล้วมันจะเป็นหน้าแล้งแล้ว
1: มัน
3: จะได้เอาน้ำตรงนั้นมาใช้
1: เนาะอาจารย์ขออนุญาตมีสายเข้ามาค่ะอาจารย์คะคุณบัวจากชัยภูมิค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับพิธีกรทั้งสองท่าน
1: ค่ะเชิญค่ะ
4: ครับก็อุปสรรคปัญหาอย่างนึงครับเกษตรกรเนาะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ภาครัฐราชการของกระทรวงเกษตรน่ะจะไม่ค่อยเข้าถึงจะไม่ค่อยให้ความรู้เข้าถึงเกษตรกรก็อยู่ตามอะไรนะตามที่โต๊ะทำงานน่ะนะไม่ค่อยลงพื้นที่เท่าที่ทราบมันนี่ก็คือท่านอาจารย์ทองก็จะให้ความรู้ผ่านรายการจากวิทยุ
1: ค
4: ่
1: ะ
4: แต่ก็มีหน้าเจ้าหน้าที่ของเกษตรทางชัยภูมิเป็นที่น่าชื่นชมนะก็จะเวียนของเจ้าหน้าที่ของเกษตรกรนะเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรหร
1: ือ
4: ท่านเกษตรนะเกษตรอำเภอเนี่ยก็จะเวียนมาทุกอำเภอให้ความรู้กับเกษตรกรทุกอาทิตย์เลยนะ
1: ทุ
4: กอาทิตย์ที่ชัยภูมินะครับพูดถึงถ้าเจ้าหน้าที่ของเกษตรนะให้ความรู้อย่างนี้ทั่วไปทุกจังหวัดก็ถือว่าเกษตรกรจะได้รับความรู้ต่าง
1: ๆ
4: ขอบพระคุณอย่างสูงครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: โทรมาแลกเปลี่ยนนะคะคุณสมศักดิ์จากอำนาจเจริญใช่ไหมคะฝากถามว่าอะไรคะมองไหม
2: การทำนาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเปลี่ยนจากการทำนามาปลูกผลไม้ลำไยแล้วก็ขุดบ่อนะคะในพื้นที่
1: ขุดบ่อน้ำอ๋อทำแบบว่าเหมือนเศรษฐกิจพอเพียงเอาดินมาถมเอาพิมพ์เร็วๆหน่อยทีมงานเอาดินมาถมดินแต่ว่าเป็นดินเหนียวแล้วยังไงคะไม่ได้ผลผลิตตามที่ต้องการใช่ไห
2: มเพราะว่าดินเหนียวไง
1: ดินเหนียว
2: นะคะเปลี่ยนจากทำนาจะมาปลูกผักผลไม้นะคะลำไยอย่างเงี้ยค่ะจะต้องปรับดินยังไงคะ
1: อ๋อคือวิธีการปรับดินค่ะจากดินเหนียวเนี่ยค่ะ
3: ก็เข้าไปดูใน YouTube พิมพ์อาจารย์ทองธรรมดา
1: อาจารย์เตรียมลุยปลูก1นาทีที่อาจารย์ต้องขอบ
3: ง่ายที่สุดเนาะแต่ถ้าปลูกผักไม่ใช่ปัญหาผักเป็นพืชสลักตื่นหากินผิวดินเหนียวปลูกได้แค่เราใส่อินทรีย์วัตถุนะครับแต่ถ้าเป็นไม้ผลเนี่ยการเตรียมหลุมเนี่ยจะยากขึ้นจะต้องทำเป็นโค้งแล้วก็ยกร่องนะครับทำร่องระบายน้ำแล้วก็ปรุงดินให้เป็นดินร่วนรายละเอียดไปดูใน YouTube มาทีมอาจารย์ทองธรรมดาการเตรียมหลุม
1: คร
3: ับ
1: ค่ะ
3: คุณสมศักดิ์รายละเอียดครบครับ
2: คุณสมศักดิ์ฝากถามมานะคะอาจารย์ทองบอกให้ไปดูใน YouTube จะได้มีรายละเอียดเยอะๆนะคะ
1: พิมพ์เข้าไปนะอาจารย์ทองธรรมดาใน YouTube ขึ้นมาหมดเลยค่ะไปศึกษาได้
2: ค
1: ่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ทองธรรมดานะคะจากเกษตรอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาขอบคุณมากค่ะอาจารย์คะ
2: ขอบคุณค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดี
1: ค่ะหมดเวลาแล้วค่ะพี่พัฒน์ชั่วโมงนี้นะคะทั่วทิศถิ่นไทยคงจะต้องลาทุกท่านไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เรื่องของสุขภาพนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
5: มงคลชีวิต38ประการตอนที่5เคยทำบุญมาก่อนหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอรัญญาชมชื่นการรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งแก้ไขเหตุรถไฟขัดข้องขบวนกรุงเทพฉะเชิงเทราเดินรถได้แล้วตามปกติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งแก้ไขเหตุรถไฟขัดข้องขบวนกรุงเทพฉะเชิงเทราเดินรถได้ตามปกติแล้ว
5: การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.แจ้งเหตุขัดข้องของขบวนรถชานเมืองที่367เส้นทางกรุงเทพหัวลำโพงมุ่งหน้าชุมทางฉะเชิงเทราซึ่งเดินทางออกจากสถานีมักกะสันเมื่อเวลา 10:30 น.ต่อมาเมื่อเวลา 10:40 น.ขณะเคลื่อนตัวถึงช่วงระหว่างสถานีมักกะสันถึงสถานีคลองตันรถเกิดปัญหาเครื่องยนต์ดีเซลลมตกไม่สามารถทำขบวนต่อได้ในสถานีมักกะสันจึงได้ส่งหัวรถจักรดีเซลเข้าช่วยเหลือและทำการลากจูขบวนรถกลับเข้าสถานีมักกะสันเพื่อทำการแก้ไขล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้ทำการแก้ไขระบบเครื่องยนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วขบวนรถสามารถกลับมาเดินรถได้ตามปกติและไม่มีขบวนรถใดๆกีดขวางการจราจรทางรถไฟในเส้นทางดังกล่าวนพศรแก้วคำรายงาน
1: จังหวัดอ่างทองระดับน้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยใน4อำเภอของอ่างทองเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 20-30 เซนติเมตรกระทบแล้ว3อำเภอ
6: สถานการณ์น้ำในจังหวัดอ่างทองตั้งแต่ช่วงเย็นวานจนถึงเช้าวันนี้พบว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยที่ไหลผ่าน4อำเภอของจังหวัดอ่างทองคืออำเภอเมืองอำเภอป่าโมกอำเภอวิเศษชัยชาญอำเภอชัยโยเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 20-30 เซนติเมตรด้านเขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยวันนี้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าสารกลางจังหวัดอ่างทองอยู่ที่6.92เซนติเมตรต่ำกว่าตลิ่งประมาณ3เมตรแม่น้ำน้อยหมู่9ตำบลบางจักอำเภอวิเศษชัยชาญระดับน้ำอยู่ที่4.27เซนติเมตรต่ำกว่าตลิ่ง73เซนติเมตรมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้วจำนวน3อำเภอคืออำเภอป่าโมกอำเภอวิเศษชัยชาญและอำเภอชัยโยรวม3ตำบล10หมู่บ้าน115ครัวเรือนขณะที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทองร่วมกับศูนย์ปภ.เขต2สุพรรณบุรีเตรียมระดมทรัพยากรเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงในจังหวัดอ่างทองเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนการปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพได้แก่รถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว1คันรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยจำนวน2คันเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์จำนวน2ลำ เรือยางพร้อมเครื่องยนต์จำนวน5ลำและเรือพายจำนวน25ลำธิดารัตน์ วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
1: รัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนและอิหร่านพบหารือเกี่ยวกับการหาแนวทางเพื่อป้องกันไม่ให้ความตึงเครียดระหว่าง2ประเทศทวีความรุนแรงขึ้นสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายอันดรีซีบีฮารัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนพบกับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UNGA สมัยสามัญครั้งที่81ในนครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อหารือเกี่ยวกับการหาแนวทางเพื่อป้องกันไม่ให้ความตึงเครียดระหว่างยูเครนกับอิหร่านทวีความรุนแรงขึ้นโดยนายซีบีฮาและนายอารักชีเห็นพ้องที่จะยังคงเปิดช่องทางสื่อสารที่มีอยู่ของทั้งสองประเทศต่อไปนายซีบีฮายังใช้โอกาสนี้เน้นย้ำถึงจุดยืนของยูเครนที่สนับสนุนการฟื้นฟูสันติภาพและเสถียรภาพทั้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและยุโรปตะวันออกทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างยูเครนและอิหร่านย่ำแย่ลงหลังจากรัฐบาลยูเครนกล่าวหาว่าทางการอิหร่านจัดหาอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนรุ่นชาเฮดให้แก่รัสเซียเพื่อนำไปใช้สำหรับการทำสงครามกับยูเครนปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
7: ธรรมชาติสร้างคนมีมือมาสองมือ
8: ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันดูแลโลกสวยด้วยมือเรากับรายการสารฝันสู่โลกสวยด้วยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมอ.ปัตตานี
9: สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการสารฝันสู่โลกสวยสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับคุณฟังครับทับทิมนะครับถือเป็นผลไม้ที่มีเมล็ดสวยงามนะครับและรสชาติอร่อยนะครับแต่คุณผู้ฟังทราบไหมครับว่าผลทับทิมยังสามารถต้านโรคหัวใจและก็มะเร็งบางชนิดนะครับเนื่องจากผลทับทิมอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและก็นอกจากนี้นะครับมีทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยคิงส์ตันของอังกฤษนะครับศึกษาพบว่าเปลือกของผลทับทิมมีฤทธิ์กดการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้นะครับโดยทีมนักวิจัยสังเกตจากเปลือกทับทิมที่สามารถป้องกันเมล็ดภายในจากแบคทีเรียนะครับด้วยเหตุนี้นะครับเปลือกทับทิมก็สามารถใช้กับมนุษย์ได้โดยการนำมาสกัดสารจากเปลือกของทับทิมนะครับมาทำเป็นขี้ผึ้งทาบาดแผลนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วนะครับมนุษย์เราคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่นะครับก็ต้องพึ่งพาธรรมชาติอยู่ดีนะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากนิตยสารนี้ National Geographic นะครับคุณวางครับสำหรับมาถึงช่วงนี้นะครับเวลาของรายการสารฝันสู่โลกสวยก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะครับคุณฟังสามารถติดตามรายการได้ใหม่นะครับทางคืนนี้เวลานี้นะครับสำหรับวันนี้

0: ระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
2: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
1: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
3: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: พอโคตรประภูเขาหญ้ากาอยู่หวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟ

0: ขารักเรามันยากตรงไหนวะ
1: ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร
2: สนับสนุนการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพ
3: ช่วยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร
4: และเสริมความแข็งแกร่งให้เกษตรกรสามารถพัฒนาตนเองได
5: ้และนี่ก็คือภารกิจที่พวกเราชาวสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองทำเพื่อพี่น้องเกษตรกรมาโดยตลอดหากคุณพร้อมจะเดินหน้าก้าวสู่การพัฒนาไปพร้อมๆกับเราติดต่อมาได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองตั้งอยู่เลขที่57/10หมู่ที่2ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองหรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์077-812-825และหมายเลขโทรศัพท์080-067-4255
4: เราพร้อมจะยืนหยัดเคียงข้างส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้พี่น้องชาวเกษตรกรสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
6: เดี๋ยวนี้ใครๆก็สูบบุหรี่ไฟฟ้ากันทั้งนั้นเราลองบ้างก็คงจะไม่เป็นไรหรอกรักจะตาย
7: รักหรอได้สามอย่างทันทีเลยนะโรคร้ายรออยู่โทษหนักตามมาร่างกายพังยาว
6: ฟังดูไม่รัดเลยมีแต่เสียกับเสียแล้วจะรัดยังไงล่ะ
7: รัดจริงอ่ะต้องเลิกกันหาเลี่ยงได้ก็เลี่ยงชวนเพื่อนเลิกบุหรี่ไปด้วยกันเลิกบุหรี่ไฟฟ้าเพื่ออนาคตที่ดีกว่าอยากเลิกโทร1600สายด่วนเลิกบุหรี่
8: คนไทยใส่ใจสุขภาพอย่าลืมดื่มน้ำวันละ8แก้วนอนพักผ่อนให้เพียงพอวันละ8ชั่วโมงใส่ใจสุขภาพตัวเองให้ดีจากภายในสู่ภายนอกเลือกน้ำดื่มสะอาดใส่ใจในคุณภาพของน้ำดื่มอย่าลืมดื่มน้ำวันละ8แก้วเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนกันนะครับน้ำก็เหมือนแบตเตอรี่ในร่างกายอย่าลืมดื่มน้ำระหว่างวันเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนกันนะครับ
9: กำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรัฐบาลชี้แจงสาเหตุการเร่งระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาหลังน้ำเหนือเพิ่มสูงต่อสภาผู้แทนราษฎรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: 24 กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: รัฐบาลชี้แจงสาเหตุการเร่งระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาหลังน้ำเหนือเพิ่มสูงต่อสภาผู้แทนราษฎรเตรียมกระจายน้ำหลายทางเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนและเร่งดำเนินโครงการระบายน้ำขนาดใหญ่แก้ปัญหาระยะยาว
8: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายภารดรปิติสนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตอบกระทู้ถามสดถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่โดยระบุว่าช่วง7วันที่ผ่านมาปริมาณน้ำต้องระบายเพิ่มจาก490ล้านลูกบาศก์เมตรเป็น 1,620 ล้านลูกบาศก์เมตรโดยกรมชลประทานจึงต้องเร่งระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำล้นประตูส่งผลให้พื้นที่ท้ายเขื่อนโดยเฉพาะพระนครศรีอยุธยาและอ่างทองได้รับผลกระทบซึ่งในการแก้ปัญหาในเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมเร่งด่วนจะปรับการบริหารน้ำเป็นแบบกระจายหลายทางหรือก้างปลาผ่านน้ำไปยังแม่น้ำและคลองสายต่างๆรวมถึงทุ่งรับน้ำเพื่อลดปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่พื้นที่พระนครศรีอยุธยาสำหรับการแก้ปัญหาระยะยาวรัฐบาลเร่งดำเนินโครงการคลองระบายน้ำบางบานบางไทรคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 1-2 ปีพร้อมมีแผนปรับเพิ่มประสิทธิภาพคลองชัยนาทป่าสักก่อสร้างทางระบายน้ำป่าสักอ่าวไทยและขยายคลองระพีพัฒน์โดยตั้งเป้าดำเนินการในปี2570เพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำและลดปัญหาอุทกภัยวัฒนาตระเกตรายงาน
1: อธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทสั่งการบริหารจัดการเชิงรุกรับมือฝนตกเพิ่มในระยะนี้เพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาน
9: ายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทหลังมีฝนตกในพื้นที่ตอนบนช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องโดยที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ 1,777 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาโดยทยอยยกระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อชะลอน้ำและลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนควบคู่กับการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งอย่างเต็มศักยภาพโดยไม่กระทบพื้นที่และทำหนังสือแจ้งเตือนไปยังจังหวัดด้านเหนือเขื่อนที่อาจได้รับผลกระทบรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์สถานการณ์ให้ประชาชนรับทราบทั้งนี้แม้ว่าปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนจะเริ่มลดลงแต่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนภาคกลางจะมีฝนเพิ่มขึ้นกำชับให้ชลประทานในพื้นที่วางแผนการบริหารจัดการน้ำพร้อมให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนและอาคารชลประทานเป็นหลักปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนในหลายอำเภอของจังหวัดจันทบุรีจากฝนตกต่อเนื่องส่งผลให้น้ำเอ่อท่วมถนนสวนผลไม้และด่านชายแดนถาวรบ้านแหลม
10: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีแจ้งเตือนประชาชนอำเภอมะขามท่าใหม่ขุงโป่งน้ำร้อนแก่งหางแมวและเขาเขจกูดเฝ้าระวังฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้ส่วนฝนที่ตกต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาส่งผลให้เช้าวันนี้ระดับน้ำในลำคลองเพิ่มสูงขึ้นจนเกิดน้ำล้นตลิ่งและเอ่อล้นเข้าท่วมถนนสวนผลไม้ในตำบลเทพนิมิตอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีและในเวลา10นาฬิกาน้ำเอ่อล้นท่วมบริเวณหน้าด่านชายแดนถาวรบ้านแหลมขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างติดตามสถานการณ์และประเมินผลกระทบจากปริมาณฝนและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดตรงใช้มีทัพทีมสวทจันทบุรีรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
11: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
12: ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระนองค่ะ
13: จากวันที่24กันยายนพุทธศักราช2569ลักษณะอากาศทั่วไปวันนี้บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกมากบางแห่งส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ตอนบนของภาคขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยมีพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นอกจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศกัมพูชาจะเคลื่อนตามแรงร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายน6ปี69พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนบริเวณจังหวัดระนองมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง 160% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคาดว่าวันนี้อุณหภูมิสูงสุดประมาณ30องศาเซลเซียสวันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23องศาเซลเซียสวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21 นวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:15 นวันนี้ที่ปากน้ำระนองน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:17 นและเวลา 21:37 นน้ำลงเต็มที่เวลา 2:59 นและเวลา 15:22 นอุณหภูมิสูงสุดที่จังหวัดระนองเมื่อวานนี้วัดได้ 26.6 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดที่จังหวัดระนองเมื่อเช้านี้วัดได้ 23.9 องศาเซลเซียสรายงานน้ำฝนเมื่อวานนี้ที่อำเภอเมืองวัดได้ 19.2 มิลลิเมตรจบรายงานอากาศนครินทร์เนียมคำรายงานครับ

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
2: สวัสดิการจากรัฐและนโยบายอื่นๆที่ประชาชนได้รับจากนโยบายรัฐช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงสังคมไทยมีความสงบสุขสามัคคีและเอื้ออาทรคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3: มั่นใจในทุกนโยบายรัฐร่วมสร้างประเทศไทยไปด้วยกันกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับ

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM 107.25 MHz AM 783 KHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการบ่าย 3 มีเรื่องเล่า

สวัสดีครับพบกับรายการบ่ายสามมีเรื่องเล่าทางสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับรายการบ่ายสามมีเรื่องเล่ามาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลาประมาณ 15:00 น.ถึง 16:00 น.วันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีที่24กันยายน2569ท่ามกลางบรรยากาศในพื้นที่ระนองนะครับมีแดดออกบ้างมีฝนตกลงมาบ้างในพื้นที่นะครับเนาะสลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปละกันบางช่วงก็ครึ้มบางช่วงก็แดดเปรี้ยงเลยนะถือว่าเป็นช่วงที่ฝนระนองก็ไม่หนักเท่าไหร่นะไม่เหมือนสัปดาห์ก่อนๆ นู้นโอ้โหตกหนักพอสมควรเลยแต่ถึงอย่างไรก็ต้องติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ออกประกาศแจ้งเตือนนะครับก็คือ70จังหวัดทั่วประเทศเลยก็ว่าได้นะครับรวมถึงในพื้นที่ภาคใต้นะครับให้ระวังฝนที่ตกหนักในช่วงนี้รวมถึงนะครับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มนะครับเนื่องจากว่าระหว่างวันที่23เมื่อวานนี้นะครับไปจนถึง27กันยายนนะครับทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเราเนี่ยยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเลยเห็นตามข่าวหน้าโซเชียลหน้าโทรทัศน์โอ้โหนะครับเนาะน้ำนี่ท่วมนะครับทำให้รถจักรยานยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยไหลไปเลยนะครับเนาะดังนั้นเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ที่น้ำท่วมแล้วก็ระบายไม่ทันนะครับเนาะต้องระมัดระวังแล้วก็ติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดละกันในส่วนของภาคใต้นะครับก็มีจังหวัดชุมพรนะครับสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงานะครับแล้วก็นราธิวาสนั่นเองนะครับระนองเนี่ยถือว่าอยู่ในช่วงที่เป็นร่องมรสุมนะครับดังนั้นนะไม่ว่าจะเกิดพื้นที่ไหนที่มีฝนตกหนักหรือว่ามีเกี่ยวกับฝนตกน้ำท่วมเนี่ยระนองจะต้องมีเอี่ยวอยู่เสมอเลยนะครับนี่คือจุดทำเลที่ตั้งของจังหวัดระนองแต่ถึงอย่างไรนะครับพื้นที่ของระนองเนี่ยก็มักจะไม่เกิดน้ำท่วมขังเป็นเวลายาวนานนะน้ำน้ำท่วมแป๊บเดียวนะครับไม่กี่ชั่วโมงก็กลับคืนสภาวะปกติแล้วนะครับเนื่องจากว่าทำเลที่ตั้งของระนองอยู่ติดกับทะเลนั่นเองนี่คือข้อดีของจังหวัดระนองแต่ถึงอย่างไรนะครับขอให้ประชาชนท่านผู้ฟังนะครับติดตามสภาพอากาศการประกาศแจ้งเตือนภัยนะครับรวมถึงข่าวสารข้อมูลจากทางราชการอย่างใกล้ชิดรวมถึงนะครับถ้าแจ้งเหตุความช่วยเหลือนะครับประสบกับภัยต่างๆอย่าลืมละกันสายด่วนของปภ.รับแจ้งเหตุ1784ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังเพลงกันสักครู่

0: บนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ฮัลโหล
2: ไปรษณีย์ไทยสวัสดีค่ะคุณมีพัสดุตกค้างที่ไม่สามารถจัดส่งได้ติดต่อเจ้าหน้าที่กด9
3: ยินดีด้วยคุณได้รับสิทธิ์กู้เงินด่วนกดลิงก์เพื่อรับสิทธิ
4: ์บัญชีของคุณถูกระงับกรุณากด1เพื่อติดต่อธนาคาร
1: หากคุณเคยได้ยินเสียงเหล่านี้หรือแม้แต่เสียงของคนใกล้ชิดที่โทรมาขอให้โอนเงินให้อย่าเพิ่งหลงเชื่อนะคะโลกไซเบอร์ทุกวันนี้น่ากลัวไม่ว่าจะเป็นหน้าตาและเสียงสามารถปลอมแปลงกันได้ง่าย
5: ๆคนอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
1: เช็คให้ชัวร์ก่อนจะคลิกตัดสายก่อนจะโอนป้องกันเงินในกระเป๋าของคุณได้รู้ทันภัยไซเบอร์ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
6: ์กลับมาที่รายการบ่ายสามมีเรื่องเล่ากันต่อนะครับณนาทีนี้ไม่พูดถึงน้องเนเน่ไม่ได้แล้วนะครับที่สามารถสร้างประวัติศาสตร์คนไทยคนแรกที่คว้าแชมป์อเมริกาสก็อตแทเลนต์นะครับก็คือร็อกสตาร์ดวงใหม่ที่เจอจรัสนะครับน้องเนเน่นะครับสาวน้อยวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตประเทศไทยแลนด์ของเรานี่เองนะครับก็สร้างประวัติศาสตร์เลยนะครับทำให้คนไทยทั้งประเทศวันนี้มีความสุขมากๆเลยนะครับรวมถึงชาวร็อกเฮฟวี่เมทัลทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะยินดีกับน้องเนเน่ด้วยละกันนะครับรวมแล้วรู้สึกว่าเนี่ยจะได้รับรางวัลโอ้โหเงินรางวัลเนี่ยมากมายเลยนะครับเนาะ1ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ32ล้านบาทนะครับรวมถึงสัญญาต่างๆนะครับที่ทางค่ายที่เขาจัดเนี่ยก็ต้องมีสัญญาผูกมัดด้วยเดี๋ยวเรามาดูเบื้องหน้าเบื้องหลังแล้วกันว่าหลังจากที่น้องเนเน่รับรางวัลนะครับชนะเลิศในการประกวดอเมริกาก็อตทาเลนต์ครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับชนะแล้วได้เงินเต็มจำนวนใหม่นะครับมาดูกันละกันเงินรางวัล1ล้านดอลลาร์นะครับแต่ไม่ได้รับก้อนเดียวทันทีจะมี2ทางเลือกก็คือ1แบ่งจ่าย 25,000 เหรียญนาน40ปีเหรียญสหรัฐนะครับหรือ2ทางเลือกที่2ก็คือรับเป็นก้อนเดียวเลยซึ่งจะเหลือประมาณ 300,000 ถึง 400,000 ดอลลาร์สหรัฐนะครับจาก1ล้านนะครับน่าจะเป็นการหักภาษีนะครับ 30% นั่นเองนะครับเพราะว่านี่คือต่างชาตินะครับหักภาษีณที่จ่าย 30% นะครับโหดกว่าเมืองไทยนะเมืองไทยแค่ 5% เท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูสัญญาผูกมัดนะครับช่วงที่ล็อกตัวภายใน1ปีแรกนะครับหลังจากคว้าแชมป์ห้ามรับงานหรือว่าเซ็นกับค่ายอื่นโดยเด็ดขาดนั้นนี่คือสัญญาที่สำหรับผู้ที่ได้แชมป์นะครับพอครบ1ปีแล้วค่ายไม่เรียกตัวก็เท่ากับเป็นอิสระนะครับช่วงเซ็นสัญญา 3-7 ปีหากค่ายต้องการปั้นต่อนะครับดังนั้นผู้ที่ชนะรางวัลนี้นะครับห้ามปฏิเสธจนกว่าจะจบสัญญาจึงถือว่าเป็นอิสระนะครับเพราะฉะนั้นสรุปสั้นๆก็คือรับเงินก้อนเดียวหลังหักภาษีอาจจะเหลือราว6-8ล้านบาทเท่านั้นเองนะครับปีแรกถูกล็อกตัวหากค่ายมาปั้นต่อนะครับก็ต้องเซ็นสัญญา 3-7 ปีนะครับอันนี้คือเส้นทางที่น้องเนเน่ต้องเดินเข้าไปนะครับแต่ถึงอย่างไรแล้วแต่นะนั่นมันเป็นผลพลอยได้นะอย่างน้อยน้องเนเน่ก็ทำให้ผู้คนทั้งโลกรู้จักน้องเนเน่แล้วก็สร้างชื่อเสียงกับประเทศไทยนะครับยินดีกับความสำเร็จของน้องอีกครั้งเดี๋ยวเราไปดูที่ภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งขณะนี้อยู่ที่สหรัฐอเมริกานะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางเยี่ยมชมสำนักงาน Google นะครับเวลา 9:00 นตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กนะครับพร้อมหารือกับนางรุสโปรเรสนะครับประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน ของ Google นะครับที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งนายกรัฐมนตรีของไทยเรานะครับเน้นย้ำเลยว่าโดยเฉพาะการส่งเสริมพลังงานที่สะอาดและมาตรฐาน Data Center ที่ยั่งยืนจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลและ AI ทางด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานการบริหารจัดการน้ำรวมถึงการดูแลชุมชนโดยรอบพร้อมเปิดรับองค์ความรู้เทคโนโลยีรวมถึงประสบการณ์ของ Google เพื่อยกระดับแนวทางแล้วก็มาตรฐาน Data Center ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยทางนี้นะครับซึ่ง Google ได้มีการลงทุนแล้วนะครับที่พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC จังหวัดชลบุรีและไทยพร้อมอำนวยความสะดวกเพื่อให้โครงการต่างๆดำเนินไปเป็นอย่างราบรื่นตามแผนงานแล้วก็พร้อมมุ่งยกระดับความร่วมมือระยะยาวก้าวไกลกว่าการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะความร่วมมือด้าน AI การพัฒนาทักษะดิจิทัลรวมถึงการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยทั้งนี้ก็เพื่อพัฒนาทักษะแรงงานที่มีคุณภาพเปิดโอกาสให้กับคนไทยอีกด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการบ่ายสามมีเรื่องเล่ากันต่อนะครับ

0: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
2: กับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

ในกรณีที่ประชาชนนะครับหรือชาวบ้านเนี่ยถูกหลอกลวงนะครับขายสินค้าที่ดินหรือว่าทรัพย์สินอื่นๆนะครับในกรณีที่มีการหลอกลวงเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ทั้งนะครับกรณีที่เราเนี่ยขายสินค้านะครับแล้วเราไม่ได้เงินนะครับ

0: ้องทุกข์นะครับต่อพนักงานสอบสวนนะครับหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้นะครับเพื่อดำเนินคดีแล้วก็เอาตัวผู้กระทำความผิดเนี่ยมาลงโทษนะครับเนื่องจากความผิดฐานช่อโกงเนี่ยเป็นความผิดที่ยอมความได้นะครับกฎหมายเนี่ยกำหนดไว้ว่าจะต้องร้องทุกข์นะครับภายในกำหนด3เดือนนับแต่วันที่รู้ตัวผู้กระทำความผิดและทราบถึงการกระทำความผิดนะครับถ้าเกิดเราไม่ร้องทุกข์ภายใน3เดือนเนี่ยผลจะเป็นยังไงใช่ไหมครับผลก็คือทำให้คดีขาดอายุความไม่สามารถนะครับแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีเอากับผู้กระทำความผิดได้อีกนะครับสำหรับในส่วนของสำนักงานอัยการเนี่ยหากท่านมีปัญหาที่ถูกหลอกลวงเช่นนี้นะครับท่านสามารถขอรับนะครับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยทั่วประเทศนะครับหรือก็เช่นเดียวกันนะครับหากนะครับเมื่อมีการร้องทุกข์เนี่ยเกิน3เดือนไปแล้วนะครับถึงแม้ว่าไม่สามารถที่จะดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดได้อีกเนี่ยแต่ท่านเนี่ยได้สูญเสียเงินไปนะครับท่านสามารถที่จะมาขอรับความช่วยเหลือจากสำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์เพื่อเรียกคู่กรณีนะครับแม้จะขาดอายุความแล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอมหรือว่าทำความตกลงนะครับในเรื่องนี้ได้อีกนะครับโอเคแบบการกระทำความผิดอาญาอาจจะดำเนินไม่ได้แต่ในทางแพ่งเนี่ยผู้กระทำความผิดก็อาจจะต้องรับผิดอยู่นะครับ
1: กลับมาที่รายการบ่ายสามมีเรื่องเล่ากันต่อนะครับหลังที่ไปรับฟังบทเพลงเพราะๆและสิ่งที่น่าสนใจในช่วงยามบ่ายๆแบบนี้โดยเฉพาะที่เมื่อจบไปเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นนะครับเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังท่าน

ระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกนะครับครั้งที่46ซึ่งจัดขึ้นในปี2534นะครับซึ่งครั้งนั้นได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานพระนามให้ใช้เป็นชื่อศูนย์การประชุมครั้งนั้นต้อนรับผู้เข้าร่วมกว่า 10,000 คนจากทั่วโลกถือว่าเป็นบทพิสูจน์ศักยภาพของไทยในเวทีสากลอย่างเต็มภาคภูมิใจเลยนะครับหลังจากนั้นก็มีการพลิกโฉมสู่ที่สุดของ Invent Platform นะครับหลังปิดปรับปรุงครั้งใหญ่เมื่อปี2562ที่ผ่านมากลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งในปี2565ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นี้ก็ยกระดับเป็นมาตรฐานสู่ระดับ World Class เลยก็ว่าได้นะครับมีการขยายพื้นที่ขึ้นกว่าเดิม5เท่านะครับซึ่งมีพื้นที่รวมกว่า 300,000 ตารางเมตรผสมผสานมาตรฐานสากลเข้ากับอัตลักษณ์ไทยภายใต้แนวคิดสืบสานรักษาต่อยอดแล้วก็มีทำเลใจกลางเมืองนะครับเชื่อมต่อระบบรางทั้ง BTS และ MRT อำนวยความสะดวกเชื่อมตรงจากสนามบินโรงแรมชั้นนำรวมถึงมีการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลโลจิสติกที่ทันสมัยพร้อมพื้นที่รีเทลร้านอาหารระดับพรีเมียมรองรับทุกไลฟ์สไตล์นะครับครั้งนี้นะครับประวัติศาสตร์หน้าใหม่ซึ่งประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพ2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะครับซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลกครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่2แล้วนะครับแล้วก็ที่ศูนย์สิริกิติ์แห่งนี้ก็รับเลือกเป็นสถานที่จัดหลักงานหลักอีกครั้งหนึ่งซึ่งความพร้อมตลอด3ปีที่ผ่านมานะครับเกิดจากการผนึกกำลังร่วมกับกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยทั้งการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีการจราจรและความปลอดภัยระดับสูงสุดเพื่อรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกและการจัดงานครั้งนี้ไม่เพียงสร้างความประทับใจแก่ประชาคมโลกเท่านั้นแต่ยังตอกย้ำภาพลักษณ์ของไทยนะครับในฐานะศูนย์กลางไมซ์ระดับโลกช่วยสร้างงานกระจายรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืนต่อไปนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายการบ่ายสามมีเรื่องเล่านะครับประจำวันนี้ผมและทีมงานสวทระนองต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ที่นี่เวลาเดิมนะครับผมวันนี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนชั้นนำในสหรัฐนำเสนอศักยภาพไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียนขยายโอกาสการค้าและการลงทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนชั้นนำในสหรัฐนำเสนอศักยภาพไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียนขยายโอกาสการค้าและการลงทุนตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันสู่20อันดับแรกของโลกภายในปี2573
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือกลุ่มเล็กกับภาคเอกชนชั้นนำในสหรัฐและกล่าวสุนทรพจน์ในงานเลี้ยงอาหารค่ำที่สภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนและหอการค้าสหรัฐร่วมเป็นเจ้าภาพที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยนายกรัฐมนตรีย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงสมดุลการเมืองระหว่างประเทศและการแข่งขันรวมถึงการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าว่าประเทศไทยอยู่ในตำแหน่งที่เป็นศูนย์กลางอาเซียนเป็นประตูการค้าสู่คน700ล้านคนพร้อมทั้งมีข้อตกลงการค้ากับหลายประเทศหลายเขตเศรษฐกิจรวมทั้งมีการปรับปรุงระบบ Thailand Fast Pass ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากของการทำธุรกิจตั้งเป้าภายในปี2573หรือปีค.ศ.2030ให้ไทยอยู่ในกลุ่ม20ประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงที่สุดของโลกผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: จังหวัดสระแก้วเร่งอพยพพระออกจากพื้นที่เสี่ยงไปยังจุดปลอดภัยเพื่อป้องกันอันตรายจากระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นอีกหลังน้ำเอ่อล้นท่วมสำนักสงฆ์
7: นายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้วและกำลังทหารจากมณฑลทหารบกที่19ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วมสำนักสงฆ์ลัดกระสังตำบลสักขวัญอำเภอเมืองสระแก้วหลังฝนตกต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำในคลองเพิ่มสูงและเอ่อล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมพื้นที่ภายในสำนักสงฆ์จากการตรวจสอบพบว่าภายในสำนักสงฆ์มีพระจำพรรษาอยู่3รูปขณะที่ระดับน้ำยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วจึงประสานเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือพร้อมนิมนต์พระทั้ง3รูปออกจากพื้นที่ไปยังจุดปลอดภัยเพื่อป้องกันอันตรายจากระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นอีกเจ้าหน้าที่ได้เร่งเคลื่อนย้ายพระออกจากพื้นที่พร้อมจัดกำลังติดตามระดับน้ำในคลองอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงวันที่24ถึง27กันยายนนี้ซึ่งยังต้องเฝ้าระวังฝนที่อาจจะตกเพิ่มเติมรวมถึงมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่อาจไหลลงมาสมทบ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ให้พร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นพร้อมแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองและพื้นที่ลุ่มต่ำให้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องยกสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นที่สูงและเตรียมพร้อมอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยหากได้รับการแจ้งเตือนสรัญชนารถชุ่มสวทสระแก้วรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่รับฟังผลการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการปฏิบัติระดับอำเภอ14อำเภอนำร่องชูอำเภอกลไกบูรณาการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
8: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่รับฟังผลการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการปฏิบัติระดับอำเภอ14อำเภอนำร่องโดยมีผู้แทนหน่วยงานด้านความมั่นคงฝ่ายปกครองทหารตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมซึ่งการประชุมมีสมช.สอบต.และกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอจัดทำแผนให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่โดยมุ่งลดข้อจำกัดการทำงานแยกส่วนและบูรณาการการทำงานตั้งแต่ระดับนโยบายจังหวัดและอำเภอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าการแก้ไขปัญหาของจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบครอบคลุม3ด้านได้แก่การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและการช่วยเหลือประชาชนการพิทักษ์ประชาชนและทรัพยากรการบังคับใช้กฎหมายเพื่อแก้ปัญหาการก่อความไม่สงบโดยให้นายอำเภอเป็นกลไกสำคัญเนื่องจากใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดสำหรับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รวม37อำเภอคัดเลือก14อำเภอที่ติดชายแดนไทยมาเลเซียเป็นพื้นที่นำร่องเพื่อทดสอบความก้าวหน้าด้านความมั่นคงการพัฒนาพื้นที่การศึกษาและอำนวยความยุติธรรมก่อนนำแนวทางที่เหมาะสมไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่นต่อไปธัญวันจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17นาฬิกาค่ะ

ุกร์ 4 โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: วัสดีค่ะต้อนรับคุณฟังผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงของรายการ5แยกข่าวและรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลา 16:00 นโดยประมาณจนถึง 17:00 นค่ะวันนี้อยู่กันในวันพฤหัสบดีที่24กันยายน2569กับทีมงานสวทภูเก็ตค่ะอยู่กับดิฉันณภัณฑ์ปลายพันธ์นะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการและทางน้องดิววสุวสุรัตน์วีละใสและน้องจุเรวดีค่ะที่รวบรวมและเป็นผู้ช่วยบก.ในการจัดหาข้อมูลข่าวสารมานำเสนอให้คุณฟังได้ติดตามรับทราบกันในส่วนของรายการ5แยกข่าววันนี้สวทภูเก็ตรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายเชื่อมโยงไปยัง10สถานี7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะอำนวยการผลิตโดยนายสุพลเข้มการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กับรายการ5แยกข่าวและวันนี้นะคะควบคุมการผลิตโดยนางรัชนีสัจจบุญทวีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตและควบคุมเทคนิคโดยนายบุญชูมั่นหุ่นในช่างไฟฟ้าอาวุโสสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตค่ะในช่วงของรายการ5แยกข่าวนะคะมีด้วยกันถึง2ช่วงนะคะในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้กับข้อมูลข่าวสารหรือแนวนโยบายของรัฐบาลที่จะขับเคลื่อนมอบมาอย่างพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ค่ะและอีกช่วงหนึ่งคือ PR Service ที่จะนำเรื่องราวข่าวสารทั้งในและนอกพื้นที่ที่น่าติดตามมาให้คุณฟังคุณผู้ชมได้ติดตามรับทราบกันในช่วงของรายการ5แยกข่าวค่ะพักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวมาติดตามรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะ
1: สปอตไลท์ระดับโลกส่องมายังประเทศไทยอีกครั้งนี่คือครั้งที่2ของทั้งประวัติศาสตร์37ลวดลายจาก26ชุมชนทั่วไทยร่วมถักทอความภูมิใจเป็นผืนผ้ายกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สายตาสากลรสชาติแห่งซอฟต์พาวเวอร์นำเสนอวัตถุดิบ GI ที่ส่งตรงจากชุมชนภายใต้แนวคิดแห่งความยั่งยืนรอยยิ้มแห่งความภาคภูมิใจแสดงความอบอุ่นต้อนรับ191ประเทศทั่วโลกพร้อมนำเสนอศักยภาพของประเทศไทยสู่เวทีโลกกับ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings 12-18 ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: ช่วงรู้เรื่องรักทันข่าวใต้
0: ค่ะอยู่ในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ในวันนี้ค่ะเรามาแจ้งข่าวดีให้กับพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยเฟสแรกไปแล้วนะคะซึ่ง30กันยายนนี้จะหมดโครงการไปแล้วแต่ทางรัฐบาลค่ะได้มีการอนุมัตินะคะเฟสที่2นะคะต่อไปอีก2เดือนด้วยกันโดยทางครม.อนุมัติไปเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาค่ะโดยวงเงินนั้นจะให้คนละ 1,000 บาทต่อเนื่องไป2เดือนก็คือตั้งแต่1ตุลาคมไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายนค่ะ1ตุลาคมเข้าไปยืนยันสิทธิ์ก็ได้ในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์และถุงเงินสำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการแล้วนะคะเพราะฉะนั้น1ตุลาคมนี้อย่าลืมไปยืนยันสิทธิ์เพื่อที่จะรับสิทธิ์จากโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ที่ต่อเนื่องไปอีก2เดือนด้วยกันนะคะคนละ 1,000 บาทค่ะเช่นเดียวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่จะเติมเงินให้อีก 1,000 บาทและระยะเวลาก็คือ2เดือนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นใครที่เข้าร่วมโครงการอยู่แล้วอย่าลืมไปยืนยันสิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมนะคะ1ตุลาคม2569ค่ะอีกหนึ่งที่ครม.นะคะได้มีการอนุมัติแล้วก็เคาะปาเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาก็คือบสย.ค่ะมีการจับมือกับธนาคารและ นอนแบงค์หรือว่าไม่ใช่ธนาคารนี่เป็นสินเชื่อเนี่ยค่ะเปิดโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสค่ะเพื่อช่วยผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ประกอบการ SME หรือว่าผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กนี่แหละค่ะที่มีข้อจำกัดด้านหลักประกันให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นค่ะประเด็นสำคัญก็คือเป็นโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสนะคะโดยบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.นี่แหละค่ะร่วมกับธนาคารและสถาบันการเงินนอนแบงค์นะคะมุ่งช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ประกอบการ SME ขนาดเล็กให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้นโดยลดข้อจำกัดด้านหลักประกันผ่านการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนและการดำเนินธุรกิจพร้อมตั้งเป้าช่วยเหลือ SME รายย่อยกว่า 100,000 รายด้วยกันค่ะและเสริมศักยภาพคล่องนะคะสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้นด้วยที่น่าติดตามค่ะ SME หรือว่าผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนั้นมีหลากหลายธุรกิจหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวในช่วงเวลาว่างๆทางทีมงานสปทภูเก็ตจะลงไปจับธุรกิจ SME ที่น่าสนใจมานำเสนอให้คุณฝากได้ติดตามรับทราบกับทางรายการและก็เป็นผลผลิตของสื่อประชาชาสัมพันธ์ในหน่วยงานของสวทภูเก็ตอย่าลืมติดตามกันต่อนะคะและอย่าลืมค่ะเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการประชุม IMF World Bank นะคะในช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะมีการประชุมที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจแต่ก็อยากให้เป็นเจ้าบ้านที่ดีกันทั้งประเทศเพื่อที่จะเชื่อมโยงต่อเนื่องนะคะหากว่าผู้ที่เข้าร่วมประชุมจากนานาประเทศทั่วโลกนะคะปักหมุดหลังจากการประชุมอาจจะเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่หลายจังหวัดของประเทศไทยก็ได้อย่าลืมเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อที่จะต้อนรับผู้มาเยือนสร้างความประทับใจให้กลับมาอีกครั้งในพื้นที่ของประเทศไทยและในช่วงนี้ไปพักกับบรรยากาศการแสดงเมื่อวานนี้ค่ะกับน้องเนเน่ในช่วงรอบชิงชนะเลิศของการประกวด AGT 2026เป็นการสร้างให้เวที ATT นั้นไฟลุกเลยจริงๆนะคะเราไปดูบรรยากาศของเมื่อวานนี้กันค่ะและเดี๋ยวเรากลับมาพบกับในช่วงของ PR Service ค่ะ

0: สปอตไลท์ระดับโลกส่องมายังประเทศไทยอีกครั้งนี่คือครั้งที่สองของการเปิดบ้านต้อนรับโอลิมปิกทางการเงินครั้งประวัติศาสตร์37ลวดลายจาก26ชุมชนทั่วไทยร่วมถักทอความภูมิใจเป็นผืนผ้ายกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สายตาสากลรสชาติแห่งซอฟต์พาวเวอร์นำเสนอวัตถุดิบ GI ที่ส่งตรงจากชุมชนภายใต้แนวคิดแห่งความยั่งยืนรอยยิ้มแห่งความภาคภูมิใจแสดงความอบอุ่นต้อนรับ191ประเทศทั่วโลกพร้อมนำเสนอศักยภาพของประเทศไทยสู่เวทีโลกกับ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings 12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
1: ช่วง PRD Service
2: เอาละค่ะกลับมาอยู่กันในช่วงของ PRD Service ในรายการ5แยกข่าวนะคะวันนี้สวทภูเก็ตรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายยังคงอยู่กับดิฉันณภัณฑ์ปรายพันธ์ค่ะในช่วง PRD Service นะคะอยากหยิบยกในส่วนของผลงานของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล2บ้านกระทู้ค่ะที่มีการยกระดับนะคะสู่การแข่งขันระดับประเทศและสามารถสร้างชื่อเสียงมาได้ถึง2รางวัลที่น่าภาคภูมิใจค่ะในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะซึ่งเป็นการสนับสนุนของทีมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกระทู้นะคะในการขับเคลื่อนผลักดันยกระดับการศึกษาให้มีความหลากหลายและก็สามารถต่อยอดให้กับเด็กๆไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการหรือด้านสาขาอาชีพต่างๆทั้งด้านกีฬาด้วยนะคะเป็นการผลักดันต่อยอดให้กับเด็กนักเรียนในรูปแบบการศึกษาที่สามารถเข้าถึงและยกระดับได้ส่วนจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันในช่วงท้ายของรายการค่ะและคุณผู้ฟังผู้ชมคะที่ติดตามรายการ5แยกข่าวทราบกันดีอยู่แล้วว่าหลังจากขออภัยค่ะหลังจากรายการ5แยกข่าวแล้วในช่วงเวลา 16:30 นถึง 17:00 นนั้นจะเป็นช่วงของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะวันนี้ไปติดตามได้จากสวทเพชรบูรณ์ค่ะในการเป็นผู้ผลิตรายการนะคะรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงส่วนรายการ5แยกข่าวในวันพรุ่งนี้ค่ะวันศุกร์ที่25กันยายน2569ในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบน10สถานีนั้นสวทสุราษฎร์ธานีรับหน้าที่เป็นแม่ถ่ายผลิตรายการค่ะและในวันนี้ดิฉันณภัณฑ์ปรายพันธ์ทีมงานสวทภูเก็ตต้องขออนุญาตลาคุณผู้ฟังผู้ชมและปิดท้ายรายการกับการคว้า2รางวัลน่าประทับใจของโรงเรียนเทศบาล2บ้านกระทู้โดยการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเทศบาลเมืองกระทู้ของจังหวัดภูเก็ตค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้ดิฉันณภัณฑ์ปรายพันธ์และทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: ภูเก็ตเมืองสวรรค์อันดามันแห่งภาคใต้ล้อมรอบด้วยหาดทรายมีมากมายแหล่งท่องเที่ยวอีกทางข้องรสเด็ดเลิศรสแพ็ดหวานมันเปรี้ยวคุ้มค่ามาทีเดียวเชิญชวนเที่ยวชิมอาหาร
4: ความภาคภูมิใจของโรงเรียนเทศบาล2บ้านกระทู้กับความสำเร็จของนักเรียนที่สามารถคว้ารางวัลระดับประเทศถึง2รายการรายการแรกกับการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษคว้ารางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ2สะท้อนถึงความสามารถด้านภาษาอังกฤษและการสื่อสารของเยาวชนที่ก้าวสู่เวทีระดับประเทศได้อย่างภาคภูมิใจขณะที่อีกหนึ่งผลงานนักเรียนสามารถคว้ารางวัลเหรียญทองลำดับที่7ของประเทศจากการแข่งขันโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ในการแข่งขันทักษะวิชาการและงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศครั้งที่15ประจำปี2569ที่จังหวัดระยอง
5: ก็ถือว่าเป็นรางวัลคือผลพลอยได้นะครับแต่สิ่งที่เขาได้มากกว่ารางวัลก็คือทักษะความสามารถนะครับทักษะการเรียนรู้สมรรถนะของเขาที่ติดตัวเขาไปที่เขาจะได้ไปใช้ในอนาคตนั่นคือสิ่งนี้คือสิ่งที่โรงเรียนมุ่งหวังนะครับให้นักเรียนเกิดสมรรถนะเกิดผลลัพธ์หรือเอาคำที่ให้เขาได้เป็นผู้เรียนหรือเป็นนักนวัตกรนะครับครับในส่วนนี้ก็ในเรื่องของโครงงานนี่ก็อยากนะครับก็เลยอยากจะให้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาผู้เรียนนะครับคือในปีการศึกษาหน้าเราก็จะจัดวิชาโครงงานนะครับเป็นรายวิชาเพิ่มเติมให้มีการเรียนการสอน นะครับในกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนนะครับก็จะส่วนก็จะให้เขาสร้างนวัตกรให้เกิดขึ้นในโรงเรียนนี้นะครับในหลายๆคนนะครับในส่วนที่เขาจะได้นำไปต่อยอดได้ในอนาคตครับผม
6: สวัสดีค่ะ
2: คุณครูแนะนำนิดนึง
6: แนะนำตัวค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสิริอาภาพรกาลักษ์นะคะหรือเรียกว่าครูอ้อก็ได้นะคะสอนในรายวิชาภาษาไทยค่ะชั้นประถมศึกษาปีที่5แล้วก็ชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะ
2: ทราบมาจากผอ.ว่าการก้าวสู่เวทีระดับประเทศกับน้องๆในโครงงานสารการเรียนรู้ภาษาไทยเนาะครั้งนี้เป็นครั้งแรก
6: ใช่ค่ะเป็นครั้งแรกยังไม่เคยได้รับรางวัลเหรียญทองมาก็ครั้งนี้ก็คือถือว่าเป็นความภาคภูมิใจค่ะเป็นครั้งแรกเลยก็คืออย่างแรกเลยนะคะก็คือทางนักเรียนนะคะคือได้เรียนเกี่ยวกับกับยานีมาแล้วก็อยากจะให้บูรณาการความรู้ในส่วนของการเรียนกับอัตลักษณ์พื้นเมืองของคนภูเก็ตเข้าด้วยกันอยากจะนำเสนอแล้วก็เชิดชูสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็อาหารพื้นเมืองของจังหวัดภูเก็ตให้ผู้คนได้รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้นก็เลยหยิบยกกับยานีแล้วก็อาหารรวมถึงสถานที่นะคะมาทำเป็นโครงงานเรื่องนี้เกิดขึ้น
3: พวกเราข้อปิดจ็อบพร้อมกับบอร์ดกับยานีภูเก็ตรวมห้องนี้ในสิ่งที่กล่าวเสนออาหารของพื้นเมืองด้วยเรื่องให้ได้เจอภาคการนำเสนอที่ทุกท่านได้รับชม
7: My school I'm studying in Ban Ke Thu Chu Municipal School My school has P1 all the way to M6 Now our school has many clubsIncluding Muay Thai, chess, and countless other clubs. So, my school, for me, I'm studying at M4. My school, I have many friends who are in many clubs. Most of these clubs are in Muay Thai. All my friends are in sports, while I am in วิชาการ
5: เรื่องของหลักสูตรนะครับซึ่งเราก็มุ่งเน้นในเรื่องของพัฒนาส่งเสริมในเรื่องของภาษานะครับในเรื่องของภาษาอังกฤษนะครับซึ่งทางเทศบาลเมืองกระทู้นะครับได้ส่งเสริมสนับสนุนทั้งในเรื่องของบุคลากรการจ้างครูชาวต่างชาตินะครับให้มาสอนในโรงเรียนรวมทั้งเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการซึ่งทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับวิทยาเขตภูเก็ตก็เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาร่วมกับเทศบาลเมืองกระทู้ซึ่งนักเรียนของเราก็ได้รับการเรียนการสอนนะครับก็คือไปร่วมเรียนกับทางมหาวิทยาลัยนะครับรวมทั้งการเข้าค่ายต่างๆนะครับแล้วก็เป็นส่งเสริมให้นักเรียนสู่ความเป็นเลิศครับผมในเรื่องของภาษาอังกฤษนะครับผม
8: อย่างน้องเนี่ยคือการแข่งขันเนี่ยมันมีตั้งแต่ระดับประถมมามัธยมซึ่งคนเนี้ยเราปลุกปั้นมาตั้งแต่ประถมค่ะเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าการออกเสียงสำเนียงเนี่ยเขาได้มาแต่ประถมเราก็ปรับพื้นฐานส่งแข่งขันกันไปอาจจะยังไม่ได้ลำดับอะไรในประถมแล้วมามัธยมพอมัธยมเขาเหมือนมีทักษะเพิ่มมากขึ้นค่ะก็เลยได้เรื่อยๆแล้วก็มามัธยมต้นแล้วก็มามัธยมปลาย
2: ก่อนที่จะไปคุยกับนักเรียนค่ะต้องมีอีกหนึ่งท่านเมื่อสักครู่นี้ยืนสวยๆกับเราแล้วนะคะต้องคุยกับครูกิฟต์ก่อนว่าแรงผลักดันของครูกิฟต์กับการฝึกซ้อมหรือว่าทักษะตรงจุดนี้เรามีอะไรเป็นเทคนิคบ้าง
9: เทคนิคในการฝึกซ้อมนะคะไม่ยากเลยค่ะหนึ่งในใจเราอะค่ะจะต้องชอบภาษาอังกฤษก่อนแล้วก็น้องเขาว่าค่ะมีแววมาตั้งแต่เขาอยู่ป.5เขาย้ายมาอยู่ที่นี่เริ่มต้นป.5นะคะแล้วทีนี้เราเห็นแววเขาพูดภาษาอังกฤษได้แล้วเราก็เลยอยากได้เด็กมาต่อยอดแล้วก็มาสร้างผลงานให้กับโรงเรียนได้มีชื่อเสียงอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแรงผลักดันของเขาก็คือเขาอยากจะได้ที่หนึ่งในระดับประเทศให้กับโรงเรียนให้กับกระทู้ค่ะรถแห่ของกระทู้พร้อมที่จะแห่น้องค่ะทุกปีแต่ละสักปีนึงก็เป็นของเราค่ะ
10: ก็ตอนที่ผมเป็นเด็กผมไม่ตอนที่คุณครูเขาเสนอไอเดียมาครับผมตอนแรกผมก็แบบไม่ค่อยชอบแต่พอหลังก็เริ่มชอบเพราะมันแบบกลายเป็นเกือบเป็นเรื่องปกติแล้วครับ
2: แล้วฝันของเราหลังจากที่ว่าเราก้าวมาอยู่จุดที่เป็นนักสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษฝันของเราคืออะไร
10: ก็ฝันของเรานะครับก็อยากจะให้แบบถ้าผมไปแข่งเองครับอยากได้ที่หนึ่งครับ
2: อยากได้ที่หนึ่งระดับประเทศเนาะ
11: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริง ร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
0: สปอตไลท์ระดับโลกส่องมายังประเทศไทยอีกครั้งนี่คือครั้งที่2ของการเปิดบ้านต้อนรับโอลิมปิกทางการเงินครั้งประวัติศาสตร์37ลวดลายจาก26ชุมชนทั่วไทยร่วมถักทอความภูมิใจเป็นผืนผ้ายกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สายตาสากลรสชาติแห่งซอฟต์พาวเวอร์นำเสนอวัตถุดิบ GI ที่ส่งตรงจากชุมชนภายใต้แนวคิดแห่งความยั่งยืนรอยยิ้มแห่งความภาคภูมิใจแสดงความอบอุ่นต้อนรับ191ประเทศทั่วโลกพร้อมนำเสนอศักยภาพของประเทศไทยสู่เวทีโลกกับ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings 12-18 ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้ทางทีมงานสวทเพชรบูรณ์รับหน้าที่ผลิตรายการดำเนินรายการโดยดิฉันสุปราณีเทพประสิทธิ์ค่ะสำหรับโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในจังหวัดเพชรบูรณ์ก็มีหลายโครงการนะคะซึ่งแต่ละโครงการค่ะก็มุ่งเน้นการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเขาโดยโครงการหลักก็คือโครงการพัฒนาลุ่มน้ำเข็กที่เขาค้อซึ่งจะช่วยสร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้กับประชาชนโดยวันนี้ค่ะมีสกู๊ปพิเศษในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงกบให้กับเกษตรกรโดยกรมประมงเดี๋ยวเราติดตามรับฟังสกู๊ปพิเศษกันค่ะ
0: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

สำหรับที่มาของโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำเข็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกิดเมื่อปีพ.ศ. 2508นะครับซึ่งเกิดความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างรัฐบาลกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์โดยยึดเอาพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกเพชรบูรณ์แล้วก็เลยโดยใช้พื้นที่อำเภอเขาค้อเป็นพื้นที่ตั้งหลักหลังจากมีการกวาดล้างคอมมิวนิสต์แล้วทางในหลวงรัชกาลที่9ก็ได้มีการส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎรโดยกรมประมงซึ่งรับผิดชอบในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพมีโครงการในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำแล้วก็ยังมีในเรื่องของการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรแล้วก็โรงเรียนชุมชน

ค่ะในส่วนของการเพาะพันธุ์กบนะคะเราจะนำพ่อแม่พันธุ์กบค่ะจากการรวบรวมจากชาวบ้านแล้วก็รับซื้อมาแล้วก็นำมาเลี้ยงขุนนะคะด้วยอาหารจนกบได้ขนาดซึ่งกบก็จะอายุประมาณ 1-2 ปีขึ้นไปนะคะพอกบมีความสมบูรณ์เราก็นำมาใส่ในบ่อเพาะปกติแล้วค่ะพ่อแม่พันกบในช่วงฤดูผสมพันธุ์ก็คือฤดูฝนก็จะใช้ฝนธรรมชาตินะคะแต่ถ้าเป็นช่วงที่ไม่ใช่ฤดูผสมพันธุ์เราจะมีการใช้ฝนเทียมโดยการเปิดสเปรย์น้ำเพื่อช่วยกระตุ้นให้กบจับคู่กันค่ะในการขั้นตอนการเพาะกบเราจะนำกบตัวผู้กับกบตัวเมียมาไว้ในบ่อเพาะโดยอัตราส่วนจะเป็นกบตัวผู้2ตัวต่อตัวเมีย1ตัวการแยกเพศกบอะค่ะในกบตัวผู้ค่ะปกติจะตัวเล็กกว่ากบเพศเมียนะคะแล้วก็จะออกสีเหลืองๆถ้าในช่วงฤดูผสมพันธุ์นะคะถ้าเราสังเกตบริเวณที่ใต้คางนะคะจะเห็นเป็นกล่องเสียงสีดำๆจะชัดเจนนะคะส่วนถ้าเป็นกบตัวเมียเขาจะมีขนาดใหญ่กว่าแล้วก็ถ้าเป็นช่วงฤดูผสมพันธุ์ท้องเขาจะอูมค่ะแล้วก็เวลาจับรูปที่ท้องก็จะเป็นลักษณะเป็นสากๆแต่ถ้าเขาปล่อยไข่ไปแล้วก็จะไม่มีความสากอยู่ทีนี้หลังจากนั้นตอนช่วงเช้ากบจะปล่อยไข่จนหมดก็จะนำพ่อแม่กบออกแล้วก็จะอนุบาลลูกกบในบ่อปูนประมาณ7วันหลังจากนั้นเราจะนำลูกออสอะค่ะลงในบ่อดินอนุบาลต่อประมาณ2สัปดาห์แล้วก็นำขึ้นมาบนบ่อปูนซึ่งกบที่นำขึ้นมาบนบ่อปูนเนี่ยก็จะเป็นกบที่มีขาครบแล้ว4ขาซึ่งพร้อมที่จะนำให้กับเกษตรกร

ก็ช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดค่ะก็เลยชวนลูกชายเดินไปที่สูงประมงค่ะที่สูงประมงว่าจะขอปลาพันปลากับพันกบมาเลี้ยงค่ะหัวหน้าก็เลยบอกว่าจะมาอบรมได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะก็เลยบอกว่าได้ค่ะหัวหน้าก็บอกทำหนังสือไว้ให้แล้วก็มาประชุมค่ะมาอบรมเรื่องการเลี้ยงกบค่ะหัวหน้าบอกว่ากบเราจะมีให้500ตัวแล้วก็มีกระชังให้มีอาหารให้ค่ะอาหารจะมีรุ่นเล็กแล้วก็รุ่นใหญ่ค่ะแล้วก็แน่นอธิบายการเลี้ยงการดูแลค่ะแล้วก็การให้หาให้เช้าเย็นแล้วก็เปลี่ยนน้ำทุก3วันค่ะ 3-4 เดือนแล้วก็จะเอาไปกินเองบ้างแล้วก็ขายบ้างค่ะแล้วก็ไปให้คนแก่บ้างค่ะแบ่งปันค่ะโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะคะได้ช่วยเหลือคนจนแล้วก็เป็นโครงการที่สร้างรายได้ให้ครอบครัวค่ะแล้วก็ได้แบ่งปันให้กับผู้อื่นค่ะและเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้รับความเพลิดเพลินจากการดูแลกบค่ะขอขอบคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ทรงมีพระราชดำริโครงการเพาะเลี้ยงกบค่ะและขอบคุณหัวหน้าและสมาชิกทุกท่านที่มีโครงการนี้เกิดขึ้นทำให้ข้าพเจ้ามีรายได้เสริมในครอบครัวและมีไว้บริโภคและได้แบ่งปันให้ผู้อื่นค่ะขอบคุณค่ะ

0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: คุณผู้ชมคะพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีต่อประสบนิกรในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์นั้นมีมากมายค่ะโดยทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินส่งเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ถึง13ครั้ง14วันโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์รวม13ครั้งตั้งแต่ปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันก็คือปี2528ค่ะโดยที่เมื่อหลายสิบปีก่อนนะคะบริเวณอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์นั้นขึ้นชื่อว่าเป็นสมรภูมิการสู้รบระหว่างทหารตำรวจพลเรือนและอาสาสมัครผู้ป้องกันประเทศชาติในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์อย่างรุนแรงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยในปัญหาความมั่นคงของชาติและเจ้าหน้าที่ผู้เสียสละเหล่านี้อย่างยิ่งพระองค์โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยี่ยมเยียนพวกเขาเหล่านี้จนถึงฐานปฏิบัติการโดยเมื่อวันที่30ธันวาคมพ.ศ. 2511เสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์การแพทย์หล่มสักและทรงเยี่ยมสถานีอนามัยชั้น1หล่มเก่าได้พระราชทานรถพยาบาลเครื่องเอ็กซเรย์สนามออกซิเจนเครื่องมือผ่าตัดและเครื่องเวชภัณฑ์อื่นๆตลอดจนยารักษาโรคพร้อมทั้งทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จแล้ววันที่12มกราคม2512ส่งเยี่ยมเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากการปฏิบัติการปราบปรามผู้ก่อการร้ายและได้พระราชทานเครื่องมือการแพทย์และเงินจัดซื้อโลหิตจำนวน 13,000 บาทพระราชทานรถยนต์แลนด์โรเวอร์1คันเพื่อใช้ออกงานสนามและนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการรักษาผู้ป่วยตามแหล่งทุรกันดารณสถานีอนามัยหล่มเก่าเมื่อวันที่25มกราคม2516เสด็จไปทรงเยี่ยมพลเรือนตำรวจและทหารซึ่งปฏิบัติราชการในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ทรงมีพระราชปฏิสันถารอย่างใกล้ชิดกับผู้ป่วยโดยทั่วกันและพระราชทานทรัพย์แก่ผู้บาดเจ็บเป็นการบำรุงขวัญด้วยณโรงพยาบาลสนามที่3อำเภอหล่มสักเมื่อวันที่21ธันวาคม2516เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมพลเรือนตำรวจและทหารซึ่งปฏิบัติราชการในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์พระราชทานสิ่งของแก่ผู้แทนทหารและราษฎรอาสาสมัครเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การศึกษาแก่ผู้แทนนักเรียนเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรชายหญิงและทรงเยี่ยมราษฎรณหน่วยปฏิบัติการพิเศษฐานปฏิบัติการกองร้อยที่1ตำบลน้ำชุนอำเภอหล่มสักเมื่อวันที่12มีนาคม2519เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมพลเรือนตำรวจและทหารซึ่งปฏิบัติราชการในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์และพระราชทานพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเยี่ยมลูกเสือชาวบ้านและราษฎรที่มารอเฝ้าอยู่เป็นจำนวนมากณกองบังคับการพลเรือนตำรวจทหารที่1617อำเภอหล่มเก่าวันที่10กุมภาพันธ์2521ส่งเยี่ยมพลเรือนตำรวจและทหารซึ่งปฏิบัติราชการในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์พระราชทานสิ่งของแก่ทหารตลอดจนพระราชทานสิ่งของแก่เจ้าหน้าที่และผู้แทนโครงการทุ่งสมอณฐานบ้านสมเด็จเขาค้อตำบลแคมป์สนอำเภอหล่มสักและเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2527เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดอนุสรณ์ผู้เสียสละเขาค้อซึ่งจัดสร้างขึ้นเพื่อสดุดีวีรกรรมของผู้ร่วมปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชัยชนะผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในรอยต่อ3จังหวัดคือจังหวัดพิษณุโลกเพชรบูรณ์และจังหวัดเลยและทรงปล่อยปลาลงในอ่างเก็บน้ำและทรงทอดพระเนตรการแสดงของสมาชิกศูนย์ชาวเขาเขาค้อตำบลนางั่วอำเภอเมืองเพชรบูรณ์และเมื่อวันที่25ถึง26กุมภาพันธ์2528เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรอนุสรณ์ฐานยิงสนับสนุนและพิพิธภัณฑ์อาวุธและการสู้รบเขาค้อทอดพระเนตรสถาบันเกษตรที่สูงแหล่งน้ำและมีพระราชดำริให้สร้างอ่างเก็บน้ำตลอดจนการปลูกป่า3ชนิดคือไม้ใช้สอยไม้ทำฟืนและไม้ผลเพื่อจำหน่ายหารายได้และทรงเยี่ยมราษฎรกิ่งอำเภอเขาค้อเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติการสู้

0: ทำสีหน้าให้มั่นคงแต่แววตาของข้าพเจ้าคงฟ้องว่าข้าพเจ้ากลัวเลือดมากฉะนั้นทหารที่บาดเจ็บคงสังเกตได้ความรู้สึกของเขาที่ว่าต้องการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์คงจะอยู่ในจิตใจเขาตลอดเวลาเพราะเขาปลอบข้าพเจ้าทันทีว่าท่านครับผมไม่เจ็บอะไรมากหรอกไม่ต้องห่วงข้าพเจ้าตื้นตันที่คนเจ็บกลับมาปกป้องห่วงใยข้าพเจ้าห่วงแม้เพียงความรู้สึกของข้าพเจ้าผู้ยังแข็งแรงดีทุกประการโดยไม่ได้ห่วงอาการบาดเจ็บของตนเองเลยและอย่างที่ข้าพเจ้าได้เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังณที่นี้ย้ำถึงว่าสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ได้เพราะท่านทั้งหลายได้ช่วยกันปกป้องและจงใจที่จะให้อยู่ได้ข้าพเจ้าจึงขอเล่าเหตุการณ์ที่จังหวัดยะลาที่มีระเบิดที่จังหวัดยะลาตอนนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าอยู่บนพระพลาซึ่งสูงจากพื้นดินพอที่จะมองเห็นเหตุการณ์ได้อย่างชัดเจนเมื่อมีเสียงระเบิดตูมขึ้นสองครั้งประชาชนที่มารับเสด็จกันแน่นพากันวิ่งหนีกันอย่างโอลหม่านแต่วิ่งไปได้สักครู่ข้าพเจ้าก็เห็นเขาเหล่านั้นหยุดชะงักและวิ่งกลับมาในบริเวณพระพลากันเป็นแถวอย่างพร้อมใจและเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าลงไปเยี่ยมเขาทุกคนบอกว่าขอโทษที่วิ่งหนีทิ้งท่านไปก็เพราะตกใจมากแต่เมื่อได้สติก็วิ่งกันกลับมาเพื่อมาอยู่ด้วยและเขากล่าวว่าถ้าใครคิดจะฆ่าท่านก็ให้เขาฆ่าพร้อมกันไปเสียเลยสิ่งเหล่านี้สถิตอยู่ในความทรงจำในใจของข้าพเจ้าตลอดมาทำให้มีความมุ่งมั่นที่จะรับใช้ประชาชนทำให้เขาอยู่ดีกินดีมีความสมบูรณ์มากขึ้นเพื่อจะได้เป็นกำลังของบ้านเมืองกันต่อไป
1: นี่เป็นพระราชดำรัสพระพันปีหลวงเมื่อครั้งตามเสด็จในหลวงรัชกาลที่9ไปเยี่ยมทหารที่เขาค้อหลายครั้งนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสด็จเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในช่วงปีพ.ศ.2527ถึง2528เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับทหารและพลเรือนที่บาดเจ็บจากการสู้รบค่ะและทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะทุกท่านสามารถติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกแห่งทั่วประเทศไทยค่ะรายการอำนวยการผลิตโดยนางพิสมัยเลิศอิทธิบาทผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4ควบคุมการผลิตโดยนางสวัฒนาพันธ์ภูมิผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบูรณ์และดิฉันสุปราณีเทพประสิทธิ์ผู้ดำเนินรายการค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดชัยนาทตรวจสอบเหตุแพโปหลุดพร้อมสั่งการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยารองรับฝนตกหนักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดชัยนาทตรวจสอบเหตุแพโปหลุดพร้อมสั่งการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยารองรับฝนตกหนัก
5: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดชัยนาทเป็นการด่วนเพื่อตรวจสอบเหตุแพโปหลุดจากหน้าวัดธรรมมูลวรวิหารมาติดบริเวณตอหม้อสะพานใหม่อำเภอเมืองชัยนาทหลังเกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาพร้อมร่วมประเมินสถานการณ์กับผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทกรมเจ้าท่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดแนวทางเก็บกู้แพโปออกจากพื้นที่โดยเร็วป้องกันไม่ให้กีดขวางทางน้ำจนกระทบการระบายน้ำหรือส่งผลเสียหายต่อโครงสร้างสะพานของกรมทางหลวงจากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เดินทางไปติดตามสถานการณ์น้ำณเขื่อนเจ้าพระยาสำนักงานชลประทานที่12โดยระบุว่าขณะนี้มีการปรับเพิ่มอัตราการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนจากพื้นที่ตอนบนพร้อมยกระดับน้ำเหนือเขื่อนเพื่อช่วยชะลอน้ำและผันน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งอย่างเต็มศักยภาพเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนทั้งนี้ยืนยันว่ากระทรวงคมนาคมได้เตรียมความพร้อมทั้งบุคลากรและเครื่องจักรกลเพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทางและพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างเต็มที่ตลอด24ชั่วโมงนพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยมอบรางวัลท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูงประจำปี2569ยกย่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบหวังสร้างแรงขับเคลื่อนการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลเพื่อประชาชนนายวรสิทธิ์เดียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูงประจำปี2569หรือ Local Award 2026เนื่องในโอกาสครบรอบ20ปีการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีผู้บริหารระดับสูงผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บริหารอปท.เข้าร่วมการมอบรางวัลในครั้งนี้ครอบคลุมหลายประเภทอาทิ รางวัลท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูง235รางวัลรางวัลอปท.ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นระดับประเทศ12ด้าน60รางวัลรวมถึงรางวัลอปท.ต้นแบบส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับภาครางวัลท้องถิ่นจังหวัดดีเด่นและท้องถิ่นอำเภอดีเด่นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำว่าอปท.เปรียบเสมือนเส้นเลือดฝอยที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วที่สุดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์คิกออฟโครงการขุดลอกเส้นทางรับน้ำและแก้มลิงพื้นที่ข้างสนามกอล์ฟหลวงหัวหินแก้ปัญหาน้ำท่วมเมืองหัวหินป้องกันผลกระทบต่อชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจ
6: นายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และดร.รยนต์จิตดอนเลขาธิการมูลนิธิอุทกภัทในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมเป็นประธานการประชุมเริ่มต้นดำเนินงาน Kick Off โครงการขุดลอกเส้นทางรับน้ำและแก้มลิงพื้นที่ข้างสนามกอล์ฟหลวงหัวหินอำเภอหัวหินเพื่อเตรียมความพร้อมแผนการดำเนินงานปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำในพื้นที่การรถไฟแห่งประเทศไทยบริเวณสนามกอล์ฟหลวงหัวหินแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครหัวหินป้องกันผลกระทบต่อชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญโดยมีแผนการดำเนินงานขุดเส้นทางรับน้ำระยะทาง 1,450 เมตรและงานขุดลอกและขยายสระเก็บน้ำเดิมจำนวน6จุดเริ่มดำเนินการในเดือนตุลาคมนี้ใช้เวลาประมาณ120วันคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมกราคม2570โดยผู้ว่าราชการจังหวัดระบุว่าเขตเทศบาลนครหัวหินมักมีปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฝนตกหนักจึงต้องหาพื้นที่ในการพัฒนาแหล่งน้ำเป็นแก้มลิงที่จะรองรับปริมาณน้ำซึ่งจากการสำรวจสนามกอล์ฟหลวงหัวหินพบว่ามีความเหมาะสมธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
7: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
8: Everyday English
9: กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดำเนินรายการโดยอาจารย์ทัศนีทัศน์ระเบียบ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเรามุ่งนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันค่ะเรายังคงอยู่กับกลุ่มของคำศัพท์ที่มีความหมายว่าอัตโนมัตินะคะที่เคยได้นำเสนอไปแล้วนะคะก็คือคำว่า automatic และคำว่า instinctive มาในวันนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งคำนะคะที่มีความหมายคล้ายคลึงกันคำนั้นก็คือ instinctual สะกด instinctual instinctual นะคะเช่นเดียวกันค่ะคำว่า instinctual นะคะมาจากคำนามนะคะ instinct ที่แปลว่าสัญชาตญาณนั่นเองนะคะความหมายของ instinctual นี้นะคะจะแปลว่าเกิดขึ้นนะคะตามธรรมชาตินะคะไม่ได้มีการนัดแนะหรือว่านัดหมายนะคะก็คือปรากฏขึ้นมานะคะโดยบังเอิญนั่นเองนะตัวอย่างประโยคเช่น he says his decisions that day were instinctual นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือเขาบอกว่านะคะการตัดสินใจของเขาในวันนั้นน่ะเป็นไปโดยธรรมชาตินะคะก็คือคิดว่าตัดสินใจแบบนี้แหละนะคะก็เลยพูดออกมานะคะเลยโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรอีกแล้วนะคะ He says his decision that day were instinctual นะคะเขากล่าวว่าเขาเล่าว่านะคะการตัดสินใจของเขาในวันนั้นน่ะนะคะเป็นไปโดยเป็นไปตามธรรมชาติเป็นไปโดยธรรมชาตินะคะอีกตัวอย่างประโยคค่ะ The relationship between a parent and a child is instinctual and stems from basic human nature นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และลูกนั้นเป็นไปโดยธรรมชาตินะคะแล้วก็เป็นผลมาจากลักษณะตามธรรมชาติขั้นพื้นฐานของมนุษย์นะคะก็คือ เป็นความรู้สึกที่แบบไหนคะไม่ต้องสร้างขึ้นมานั่นเองนะคะในเมื่ เป็นคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะมีลูกก็รักลูกนะคะลูกก็ได้รับการดูแลจากพ่อแม่ก็รักนะคะคุณพ่อคุณแม่แบบนี้เป็นต้นนะคะ The relationship between a parent and a child is instinctual and stems from basic human nature นะคะความสัมพันธ์ของพ่อแม่และลูกนั้นเป็นไปตามธรรมชาตินะคะและสืบเนื่องมาจากลักษณะพื้นฐานของมนุษย์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังคะคำว่า instinctual ก็เป็นอีกคำหนึ่งนะคะในกลุ่มคำที่ให้ความหมายว่าอัตโนมัติหรือโดยสัญชาตญาณหรือว่าโดยธรรมชาตินั่นเองนำไปใช้กันได้นะคะคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720093หรือที่อีเมล address thassanee.th@wu.ac.th ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: Everyday English.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ความดันโลหิตสูงฆาตกรเงียบที่กำลังจะฆ่าชีวิตคุณท่านเริ่มต้นอย่างไรในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง

0: คืบกะเลซอกกะเลอย่าไว้ใจขืนลมในเลนะลูกอ่ะ
1: นี่คือคำเตือนของคนรุ่นปู่ย่าตายายที่ฝากให้กับลูกหลานก่อนท่องเที่ยวทางทะเลหรือออกเรือหาปลาปัจจุบันทุกคนควรติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการเดินทางด้วยเรือโดยสารหรือประกอบกิจกรรมทางทะเลเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและคลื่นลมแรงและเพื่อความปลอดภัยควรสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งเมื่อโดยสารทางเรือด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรม

ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปนำเสนอรายการพลังใจไร้ขีดจำกัด

0: สวัสดีครับพบกับรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดทางสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีไปจนถึงวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลาประมาณ 17:00 น.ถึง 18:00 น.วันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีที่24กันยายน2569แล้วนะครับท่ามกลางบรรยากาศในพื้นที่ของจังหวัดระนองยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเลยถึงแม้ว่าอาจจะไม่หนักหน่วงนะบางช่วงก็หนักบางช่วงก็เบาบางไปนะครับยังไงก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพร่างกายนะครับฝนตกหนักมากๆบ่อยๆเนี่ยโอ้โหนะครับเนาะมันทำให้ไม่มีแสงแดดหรือว่ามืดครึ้มไปด้วยเขาเรียกว่าอะไรล่ะอากาศขมุกขมัวไปหมดเลยเนาะยังไงก็อีกไม่นานนะก็คือใกล้ที่จะหมดช่วงฤดูฝนของฝั่งอันดามันแล้วนะนี่ก็ปลายกันยายนแล้วเผลอแป๊บเดียวเองเนาะอีกไม่กี่วันเองก็จะขึ้นเดือนใหม่นะครับแล้วก็เป็นเดือนที่เดือน10นะครับรวมถึงเป็นเดือนที่ได้เริ่มต้นหยุดการพักผ่อนของหลายๆท่านเลยก็ว่าได้นะครับเนาะเนื่องจากว่าเดือนนี้นะครับอีกไม่กี่วันก็เป็นวันทำงานวันสุดท้ายนั่นเองนะครับก็ยังไงก็ถือว่าในระบบราชการหรือว่าเอกชนบางที่ก็มีการเกษียณอายุที่60ปีนั่นเองนะครับเนาะทุกคนต้องเดินทางไปถึงจุดนั้นแน่นอนนะครับยังไงก็ถือว่าเป็นช่วงที่เราก็ต้องกลับมาพักผ่อนอยู่บ้านแล้วก็ปล่อยวางหน้าที่ทุกๆอย่างนะให้คนรุ่นใหม่เขาสานต่อนะครับเนาะอำนาจหน้าที่บทบาทต่างๆก็เอาเก็บไว้ที่ทำงานละกันนะติดตัวมาได้แค่ความคิดถึงคุณงามความดีที่มีให้คนรุ่นหลังเขาพูดถึงเราในแนวไหนแบบไหนนะครับโอ้โหไม่ใช่ว่าออกไปแล้วเนี่ยนะครับมีรุ่นหลังบอกโอ้โหไปซะได้ก็ดีประมาณนี้นะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็นี่แหละครับการอยู่ร่วมกันในสังคมนะมันก็ต้องมีสุขมีทุกข์แล้วก็ทำตัวยังไงให้นะครับเป็นที่น่ารักของเพื่อนร่วมงานแล้วก็ให้คนเคารพนับถือตามคุณวุฒิตามวัยวุฒิแล้วก็อย่าไปเบียดเบียนใครนะครับเนาะเพราะฉะนั้นนี่แหละถ้าเราอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกได้สังคมมันก็จะสงบสุขนะครับเช่นเดิมครับวันนี้รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดนะครับนำสาระสิ่งที่น่าสนใจมาฝากท่านผู้ฟังในช่วงยามเย็นๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดกันนะครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ฮัลโหล
3: ไปสนิทไทยสวัสดีค่ะคุณมีพัสดุตกค้างที่ไม่สามารถจัดส่งได้ติดต่อเจ้าหน้าที่กด9
4: ยินดีด้วยคุณได้รับสิทธิ์กู้เงินด่วนกดลิงก์เพื่อรับสิทธิ์
5: บัญชีของคุณถูกระงับกรุณากด1เพื่อติดต่อธนาคาร
6: หากคุณเคยได้ยินเสียงเหล่านี้หรือแม้แต่เสียงของคนใกล้ชิดที่โทรมาขอให้โอนเงินให้อย่าเพิ่งหลงเชื่อนะคะโลกไซเบอร์ทุกวันนี้น่ากลัวไม่ว่าจะเป็นหน้าตาและเสียงสามารถปลอมแปลงกันได้ง่าย
7: ๆคนอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
6: เช็คให้ชัวร์ก่อนจะคลิกตัดสายก่อนจะโอนป้องกันเงินในกระเป๋าของคุณได้รู้ทันภัยไซเบอร์ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
0: เดี๋ยวเราไปเริ่มที่นายนิกรณ์สมกลางนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้นะครับเปิดเผยว่าทางคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยการเคหะแห่งชาติหรือว่ากคช.เดินหน้าโครงการส่งเสริมที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยหลังที่ประเทศไทยได้รับการอนุมัติเงินสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกนะครับจำนวนกว่า3ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะครับ ผ่านความร่วมมือกับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติมุ่งนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและมาตรฐานระดับนานาชาติมาพัฒนาระบบบ้านเขียวประหยัดพลังงานที่ผู้มีรายได้น้อยและปานกลางสามารถเข้าถึงได้จริงนะครับซึ่งนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เปิดเผยว่าที่ประชุมครม.นะครับก็มีมติเห็นชอบโครงการส่งเสริมที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งเป็นการพัฒนาที่อยู่อาศัยของประเทศไทยให้ก้าวทันต่อแนวทางการพัฒนาระดับนานาชาติจากการมุ่งสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยไปสู่การพัฒนาที่คำนึงถึงคุณภาพชีวิตประสิทธิภาพการใช้พลังงานค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาการอยู่อาศัยและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปซึ่งความสำคัญของโครงการดังกล่าวนี้นะครับไม่ได้อยู่เพียงด้านการสร้างบ้านประหยัดพลังงานเท่านั้นแต่เป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและแนวทางระดับนานาชาติมาต่อยอดเป็นมาตรฐานที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศโดยหนึ่งในผลลัพธ์สำคัญก็คือการพัฒนามาตรฐานและระบบฉลากบ้านเขียวเบอร์5นะครับเหมือนเครื่องใช้ไฟฟ้าเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับที่อยู่อาศัยแนวราบและแนวสูงรวมถึงการจัดทำฐานข้อมูลเทคโนโลยีและมาตรการประหยัดพลังงานที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยเพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้จากโครงการไปต่อยอดและขยายผลกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยในอนาคตได้อย่างเป็นระบบสิ่งหัวใจสำคัญก็คือการทำให้ประโยชน์จากการพัฒนาดังกล่าวกลับไปถึงประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและปานกลางให้สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและลดภาระค่าใช้จ่ายในระยะยาวดังนั้นนอกจากการพัฒนามาตรฐานและเทคโนโลยีแล้วโครงการนี้นะครับยังให้ความสำคัญกับการศึกษากลไกทางการเงินเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบ้านประหยัดพลังงานการสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมรวมถึงแนวทางเงินทุนดอกเบี้ยต่ำเพื่อรองรับการขยายผลในระยะยาวเพราะว่าการยกระดับมาตรฐานที่อยู่อาศัยจะมีความหมายอย่างแท้จริงเมื่อประชาชนสามารถเข้าถึงและได้รับประโยชน์จากมาตรฐานนั้นนะครับทั้งนี้นะครับครม.จึงมีมติเห็นชอบให้ประเทศไทยเดินหน้าโครงการดังกล่าวภายใต้ความร่วมมือระดับนานาชาติซึ่งมีความหมายมากกว่าการได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณแต่ก็เป็นโอกาสในการนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและแนวทางระดับสากลมาต่อยอดเพื่อยกระดับการพัฒนาที่อยู่อาศัยของประเทศไทยเรานะครับในส่วนของนายทวีวิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการเคหะแห่งชาติได้กล่าวว่าโครงการดังกล่าวนี้นะครับเกิดจากความร่วมมือระหว่างการเคหะแห่งชาติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและก็มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในการร่วมจัดทำยื่นข้อเสนอต่อกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกนะครับซึ่งผ่านโครงการต่างๆนะครับของสหประชาชาติแล้วก็ได้รับอนุมัตินะครับวงเงินสนับสนุนถึง3ล้านดอลลาร์สหรัฐทั้งนี้การดำเนินโครงการดังกล่าวนะครับทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยการเคหะแห่งชาติได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยในฐานะหน่วยงานร่วมบริหารโครงการสำหรับการปฏิบัตินะครับการเคหะแห่งชาติเตรียมพื้นที่นำร่องในโครงการอาคารเช่า7โครงการรวม 1,373 หน่วยนำเอาเทคโนโลยีและวัสดุเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานมาประยุกต์ใช้อาทิโซล่าเซลล์สำหรับระบบส่วนกลางและระบบไฟฟ้าของโรงบำบัดน้ำเสียหลังคาดับเบิลรูฟผนังอิฐมวลเบาและกระจกเขียวตัดแสงโดยโครงการตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงนะครับ 163,516 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีนอกจากนี้ยังมีการขยายผลไปยังโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติและตลาดที่อยู่อาศัยภายนอกซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมได้อีกประมาณกว่า1ล้านตันเลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดในช่วงต่อไปกันนะครับ

0: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
2: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
1: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
2: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
1: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
2: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
1: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
3: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: กลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดช่วงที่3หลังจากไปรับฟังเพลงเพราะๆและสิ่งที่น่าสนใจนะครับผมในช่วงยามเย็นๆแบบนี้ดังนั้นนะครับช่วงนี้ถึงแม้ว่ายังมีฝนตกอยู่มาเรื่อยๆนะครับแต่เราก็ต้องหาวิธีการป้องกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตนเองหรือว่าคนในครอบครัวอย่าลืมนะครับฝนตกลงมาเนี่ยช่วงระยะเวลาหลายวันเนี่ยมีสัตว์งูเงี้ยวเขี้ยวขอนะครับหรือว่าสัตว์มีพิษต่างๆมักจะหนีน้ำหนีฝนมาแอบอาศัยอยู่ตามมุมมืดๆอย่างน้อยก็มียุงนี่แหละครับที่เราต้องเจอกันทุกวันเลยนะเผชิญกับยุงทุกวันช่วงยามเย็นๆบางครั้งไม่เย็นก็มาเหมือนกันนะก่อนที่จะเข้าบ้านตอนหัวค่ำหรือตอนเย็นเนี่ยลองเดินรอบบ้านเรานะครับสำรวจดูว่ามีแอ่งน้ำหรือว่าภาชนะอะไรต่างๆที่เป็นแหล่งเพาะพันยุงเนี่ยครับควรจะคว่ำให้เรียบร้อยเลยนะบอกลูกๆหลานๆน้องๆหนูๆช่วยกันทำก็ได้นะครับเนาะเพื่อที่จะทำให้ปริมาณยุงมันลดน้อยลงนะไม่ฉะนั้นแล้วมันก็จะมากัดเรามารบกวนเรานั่นเองรวมถึงนะครับจัดบ้านให้มันโล่งให้มันโปร่งแล้วกันเนาะเมื่อมีแสงแดดหรือว่ามีลมพัดผ่านเข้ามาเนี่ยทำให้บ้านเราเนี่ยถูกสุขอนามัยแล้วก็ความสกปรกความชื้นต่างๆของฝนเนี่ยมันก็ทำให้นะครับเกิดคราบตะไคร่นะครับบางครั้งก็เปียกแล้วก็ชื้นแฉะไปหมดเลยนะเวลาเดินก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันไหนที่มันเป็นฝนตกน้ำขังหรือว่าคราบตะไคร่เขียวปี๋เลยเนี่ยบางครั้งก็ต้องระวังนะเดินไปในลื่นปื้ดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มคนแก่หรือว่าเด็กๆนะล้มขึ้นมาเนี่ยโอ้โหเป็นอันตรายเลยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากไว้กันตรงนี้นะมันดูแลบ้านให้มันสะอาดถูกสุขอนามัยนะครับเพื่อความปรารถนาดีต่อตัวท่านเองรวมถึงคนในครอบครัวนะครับไปต่อกันที่มาแล้วนะครับมาแล้วนะครับก็คือโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟสที่2นั่นเองนะที่เราเข้าใจง่ายๆนะครับก็คือหลังจากที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ย 60/40 ได้ดำเนินการมา4เดือนแล้วนะครับก็จะหมดหรือว่าสิ้นสุดเดือนกันยายนนี้นะครับผมแต่รัฐบาลนะครับก็มีมติออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือจะขยายต่อออกไปอีก2เดือนนะครับก็คือเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนแต่นะครับมีวงเงินให้ 1,000 บาทเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นก็ลองไปดูดราม่าที่สื่อโซเชียลแล้วกันนะแต่ถึงยังไงก็คือรัฐบาลก็คือยังช่วยเงินให้กับพี่น้องประชาชนมาลดภาระค่าใช้จ่ายอยู่ดีนะครับเนาะจะได้มากได้น้อยยังไงก็ถือว่ายังดีกว่าไม่ได้เลยนะครับมองในแง่บวกแล้วกันนะครับทั้งนี้นะครับคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับลดกรอบวงเงินที่เคยได้รับอนุมัติสำหรับดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสและก็มีการอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมนะครับกรอบวงเงินไม่เกินนะครับ 42 ล้านบาทนะครับจากพระราชกำหนดกู้เงินแก้วิกฤตพลังงานพุทธศักราช2569ตามที่กระทรวงการคลังเสนอทั้งนี้ก็เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนลดต้นทุนการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการรายย่อยท่ามกลางความผันผวนของราคาพลังงานจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อซึ่งครอบคลุม2โครงการสำคัญนะครับ1ก็คือเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมนะครับผมจาก700บาทเป็น 1,000 บาทต่อคนในเดือนตุลาคมนี้แล้วก็รองรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่มนี้14ล้านกว่าคนนะครับ แล้วก็โครงการที่2คือโครงการไทยช่วยไทยพลัดเพิ่มเติมนั่นเองซึ่งรายละเอียดยังเหมือนเดิมเลยก็คือรัฐบาลจ่ายร้อยละ60นะครับเราจะออกเอง 40% นะครับไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันแล้วก็รวมไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนนะครับแต่ที่ไม่เหมือนเดิมก็คือ 1,000 บาทนี้ใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนะครับพูดง่ายๆก็คือนะครับ 1,000 บาทใช้2เดือนนะครับในส่วนนี้ก็มีประชาชน32ล้านกว่าคนนะครับแล้วก็เปิดให้ยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับในวันที่1ถึง15ตุลาคมนี้แล้วก็มีพร้อมปรับปรุงแผนการใช้จ่ายโครงการเดิมให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานจริงซึ่งมาตรการดังกล่าวจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายจำเป็นในชีวิตประจำวันของประชาชนได้ตรงจุดและทันท่วงทีแล้วก็ป้องกันไม่ให้กำลังซื้อของกลัวเรือนการบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวนะครับรวมแล้วก็ดูแลประชาชนกว่า47ล้านคนนะครับทั้งนี้เพื่อเสริมสภาพคล่องรักษากำลังซื้อพยุงเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็หนุนร้านค้ารายย่อยทั่วประเทศให้เดินหน้าได้อย่างมั่นคงต่อไปนั่นเองนะครับสรุปก็คือนะครับมี2ส่วนที่ได้รับสิทธิ์ก็คือ1บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็เป็น 1,000 บาทต่อคนเฉพาะเดือนตุลาคมนี้นะครับกลุ่มที่2คือไทยช่วยไทยพลัด 1,000 บาทใช้2เดือนนะครับตุลาคมกับพฤศจิกายนก็ไปหาเอาเองกันว่าแต่ละ1วันเราจะได้ใช้เงินเท่าไหร่หรือบางท่านซื้อมาได้มาซื้อไปก็ไม่ผิดกติกาอะไรนะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่เราวางแผนการใช้เงินละกันนะครับยังไงก็เหมือนเดิมนะครับได้น้อยยังดีกว่าไม่ได้เลยนะครับไปบริหารจัดการเอาเองละกันนะครับไปปิดท้ายกันที่เบรกนี้กับที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือที่เราเคยได้ยินเรียกย่อๆว่าสสสนั่นเองนะครับสเสือ3ตัวเลยนะครับได้ออกมาเตือนนะครับบุหรี่ไฟฟ้าทำลายสมองวัยรุ่นนะครับท่านผู้ฟังท่านใดนะมีบุตรหลานที่เป็นวัยรุ่นหรือว่าวัยคนทำงานก็แล้วแต่นะครับแล้วนะครับสูบบุหรี่ที่ไม่เหมือนสมัยก่อนก็คือจะมีเป็นแท่งๆนะครับดูกระดังแป๊กแป๊กๆอะไรประมาณนี้แล้วก็มีควันขึ้นกลิ่นไม่เหมือนยาเส้นยาสูบที่เราเคยได้กลิ่นมานะกลิ่นมันจะหอมเหมือนกับขนมเหมือนกับน้ำหอมเหมือนอะไรสักอย่างในประมาณนี้นะหรือว่ากลิ่นผลไม้ก็มีเยอะแยะมากมายเลยรวมถึงรูปร่างหน้าตาก็จะแปลกประหลาดจากบุหรี่ธรรมดาปกตินะคุณพ่อคุณแม่ท่านผู้ฟังนะครับต้องหมั่นคอยสังเกตนะถ้าน้องๆหนูๆ นะสมาชิกในบ้านเราเนี่ยมีสิ่งแบบนี้นั่นคือเขากำลังสูบบุหรี่ไฟฟ้าอยู่นะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีลูกหลานวัยรุ่นแล้วสูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าลืมนะครับมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ไม่ควรที่จะทำเลยนะเนื่องจากว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ดึงดูดวัยรุ่นให้อยากสูบบุหรี่นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าสารพัดรสชาติที่มีถึงหมื่นกว่าชนิดเนี่ยตกแต่งกลิ่นสีรสชาติที่น่าดึงดูดนะครับแต่เต็มไปด้วยพิษสะสมแล้วก็เป็นอันตรายในระยะยาวเลยนะครับซึ่งมันจะมีสารนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้าหลังสูบช่วง10วินาทีแรกเนี่ยก็จะไปกระตุ้นเซลล์สมองบางส่วนที่หลอกให้ผู้สูบมีความสุขนั่นเองซึ่งช่วงนั้นสมองก็จะจำสาระสารกระตุ้นนี้ไว้เมื่อถูกกระตุ้นซ้ำๆต่อเนื่องจึงทำให้เลิกสูบไม่ได้นี่นะครับพิษของการไปสูบนะครับเริ่มไปสูบช่วงแรกก็จะเคลิ้มไปเลยกับอารมณ์ของการที่ได้สูบบุหรี่ไฟฟ้าหลังจากนั้นนะครับก็ต้องติดเลยสูบเลิกสูบไม่ได้นั่นเองเพราะว่าต้องกระตุ้นซ้ำๆอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวเรามาดูว่าทำไมวัยรุ่นจึงอยากสูบบุหรี่ไฟฟ้านะครับคือมันเหมือนของเล่นและไม่มีกลิ่นไม่มีควันนะครับมีกลิ่นหอมเลยนะบางครั้งก็เลือกได้หลายรสชาติหลายกลิ่นแล้วก็ไม่ตระหนักถึงพิษร้ายที่ซ่อนอยู่ในสารนิโคตินนั่นเองเมื่อสูบบ่อยๆมากๆนะครับจะมีผลเสียนะครับเด็กวัยรุ่นนะครับแล้วก็สะสมนิโคตินก็คือเซลล์สมองจะถูกทำลายโดยเฉพาะระบบความจำและระบบทางเดินหายใจเช่นหายใจไม่ออกมีอาการไอจามคลื่นไส้อาเจียนปวดศีรษะมึนงงสับสนความดันโลหิตต่ำนะครับถ้าสูบเป็นระยะเวลาอย่างยาวนานก็จะทำให้เยื่อหุ้มฟันอักเสบเยื่อจมูกอักเสบเป็นต้อกระจกจังหวะการ เต้นของหัวใจผิดปกตินอนไม่หลับเหนื่อยล้าอ่อนเพลียชักหัวใจล้มเหลวแล้วก็ซึมเศร้าโอ้โหมีแต่ผลร้ายทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับท่านผู้ฟังท่านใดนะครับเห็นใครสูบบุหรี่ไฟฟ้านะครับที่มันดังแป๊กแป๊กแป๊กมันมีควันออกมากลิ่นน้ำหอมนั่นแหละเป็นตัวทำลายนะครับสภาพร่างกายของผู้สูบโดยอย่างมากเลยนะต้องเตือนนะครับต้องตักเตือนแล้วก็เข้มงวดในการสูบบุหรี่นะครับโดยเฉพาะที่สำคัญก็คือคุณพ่อคุณแม่นะครับต้องเป็นตัวอย่างที่ดีนะให้กับลูกหลานถ้าเรายังไม่เลิกสูบเนี่ยแล้วลูกหลานจะไปเลิกได้อย่างไรนะครับคิดง่ายๆละกันนะครับด้วยความปรารถนาดีจากสวทรนองเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดช่วงต่อไปกันนะครับ

ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัศชน

0: บนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามเย็นขาวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
2: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
1: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
2: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
3: กลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดช่วงสุดท้ายท้ายสุดของรายการประจำวันนี้นะครับหลังไปรับฟังบทเพลงเพราะๆแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจช่วงยามเย็นๆเผลอแป๊บเดียวเองก็จะหมดเวลาอีกแล้วนะครับเนาะช่วงยามเย็นๆแบบนี้นะหลายๆท่านก็น่าจะเดินทางถึงบ้านพักที่อยู่อาศัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบางท่านที่อยู่บนถนนหนทางก็ต้องขับรถขับราด้วยความระมัดระวังนะถึงแม้ว่าบางช่วงฝนมันหยุดฝนไม่ตกแต่บางช่วงฝนก็ตกหนักมาเป็นประจำเลยของจังหวัดระนองโดยเฉพาะเส้นทางสัญจรที่กำลังมีการก่อสร้างนะครับเนาะก็ต้องใช้ความเร็วที่เหมาะสมแล้วก็ค่อยๆขี่ค่อยๆขับแล้วกันนะยิ่งผ่านไปในตัวเมืองก็มีการก่อสร้างนะครับขุดท่อระบายน้ำนะครับทำให้ช่องทางการจราจรเนี่ยมันน้อยลงหรือว่ามันแคบลงกว่าปกตินะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องวางแผนการเดินทางนะแล้วก็หลีกเลี่ยงในช่วงเวลาที่แออัดแล้วกันใครที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงเส้นทางได้ก็ต้องใช้ความระมัดระวังแล้วก็ใช้ความเร็วที่มันเหมาะสมแล้วกันเนาะจริงๆระนองมีช่วงวิกฤตแค่ช่วงเช้ากับช่วงเย็นเท่านั้นเองนะคือช่วงที่น้องๆหนูๆเข้าโรงเรียนแล้วก็ช่วงเย็นหลังเลิกโรงเรียนนั่นเองอะไรประมาณนี้เนาะแต่เดือนนี้เริ่มมีบางโรงเรียนนะที่เริ่มที่จะปิดเทอมลงไปแล้วเนาะทำให้ถนนหนทางเริ่มโล่งกว่าปกติเหมือนกันนะก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติในการใช้ชีวิตประจำวันของเรานะครับขับรถดีมีวินัยมีน้ำใจภัยไม่มีนะครับผมโดยเฉพาะย่านชุมชนย่านยูเทิร์นก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับเดี๋ยวเราไปปิดท้ายกันที่นางลัคนารักษิณนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนองพร้อมคณะกรรมการสมาชิกเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดระนองดำเนินโครงการมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนที่ด้อยโอกาสประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569โดยได้ขอความร่วมมือให้อำเภอทั้ง5อำเภอนะครับในจังหวัดระนองนะครับก็คืออำเภอกระเปอร์อำเภอละอุ่นอำเภอเมืองระนองกราบุรีและอำเภอสุขสำราญพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กที่ด้อยโอกาสแต่ประพฤติดีขาดทุนทรัพย์จำนวนอำเภอละ15คนนะครับแบ่งออกเป็นระดับประถมศึกษา5ทุนทุนละ 2,000 บาทมัธยมศึกษาตอนต้น5ทุนทุนละ 2,500 บาทและมัธยมศึกษาตอนปลายปวช.ปวส.จำนวน5ทุนทุนละ 3,000 บาทเป็นเงิน 37,500 บาทรวม5อำเภอทั้งสิ้น75ทุนก็เป็นเงินกว่า187,500 บาทนะครับและเมื่อนะครับนาวันจันทร์ที่ผ่านมานางลัคนารักษิณนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนองและคณะก็ดำเนินการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่อำเภอละอุ่นจังหวัดระนองโดยได้รับการต้อนรับจากนายสืบสกุลหงสิริวันปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอละอุ่นและเจ้าหน้าที่ที่ทำการปกครองอำเภอละอุ่นพร้อมทั้งคณะคุณครูบุคลากรทางการศึกษาทั้งนี้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนองก็ดำเนินการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในโครงการ15ทุนเป็นเงิน 37,500 บาทที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอละอุ่นอำเภอละอุ่นจังหวัดระนองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดประจำวันนี้นะครับวันนี้ผมและทีมงานสวทระนองต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้ที่นี่เวลาเดิมวันนี้สวัสดีครับ

0: พอคอดกระภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อประชาชนสู่สังคมอาเซียน
1: บ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทย

0: วทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz เสนอรอบวันทันข่าว
1: สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รอบวันทันข่าวในยามเย็นแบบนี้นะคะเป็นเวลาข่าวที่ทุกคนต้องมาติดตามกันใครที่นั่งรถกำลังเดินทางกลับบ้านใครกำลังเดินทางไปหาของกินอร่อยๆก็ใช้เวลาบนรถตรงนี้นะคะในการติดตามรับฟังข่าวสารกันค่ะข่าวสารส่วนใหญ่ที่ทีมงานสวทรนองนำมาฝากกันในวันนี้คุณผู้ฟังก็จะเป็นข่าวสารนโยบายของรัฐบาลรวมถึงข่าวที่กำลังเป็นกระแสอยู่ข่าวในพื้นที่จังหวัดระนองแล้วก็ข่าวประชาสัมพันธ์นำมาฝากคุณผู้ฟังกันหลากหลายประเด็นมากวันนี้ก็ต้องพูดถึงเรื่องของการประกาศแจ้งเตือนจากทางรัฐบาลแล้วก็การเตรียมความพร้อมของหน่วยงานต่างๆในช่วง23ถึง27กันยายน2569นี้นะคะว่าพื้นที่ไหนสุ่มเสี่ยงที่จะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากกันบ้างค่ะแล้วก็เรื่องของการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม World Bank ของประเทศไทยในช่วงต้นเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ด้วยนะคะและอีกหลากหลายประเด็นค่ะหลากหลายเวทีการประชุมของจังหวัดระนองเขาประชุมอะไรกันไปบ้างเรื่องอะไรที่จะมาพัฒนาแล้วก็ดูแลสวัสดิการของพี่น้องประชาชนจังหวัดระนองนะคะเราสามารถติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้ในรอบวันทันข่าวประจำวันนี้ค่ะข่าวสารแรกค่ะคุณผู้ฟังคะก็เรื่องของการเตรียมความพร้อมเนาะรับมือเกี่ยวกับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากฝนตกหนักที่มีการประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยามาตั้งแต่วันที่23และให้เฝ้าระวังไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้นะคะโดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากไปจนถึงวันที่27ขอให้ประชาชนระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังโดยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะล่าสุดได้มีการแจ้งให้กับ70จังหวัดทั่วประเทศได้รับทราบแล้วนะคะ70จังหวัดนี้ค่ะก็ยังมีทั้งกรุงเทพมหานครด้วยค่ะที่มีการประกาศแจ้งเตือนรวมไปถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั่วประเทศเตรียมความพร้อมรับมือจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีสำหรับสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยากันบ้างค่ะกรมชลประทานได้ออกมาแจ้งเตือนว่าตอนนี้มีความจำเป็นจะต้องระบายน้ำผ่านทางท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,300 ถึง 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 0.75อยู่ที่ประมาณ 1.25 เมตรในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทองซึ่งทางปภ.ได้มีการประสาน10จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครแจ้งเตือนและเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะที่คุณเจเศรษฐไทยเศรษฐค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เปิดเผยนะคะว่าขณะนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ผ่านทางวอร์รูมอย่างใกล้ชิดแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์แล้วก็มีการย้ำไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดหากจังหวัดไหนที่คิดว่าพื้นที่ของตัวเองจะมีความรุนแรงเกี่ยวกับเหตุการณ์ภัยพิบัติเกิดขึ้นก็ให้มีการประกาศหยุดโรงเรียนการเรียนการสอนในทันทีส่วนบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวค่ะหากมีความเสี่ยงก็ให้ออกประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่พร้อมกับมีการจัดตั้งระบบบัญชาการเหตุการณ์แบบซิงเกิลคอมมานด์เร่งช่วยเหลือและก็วางแผนการอพยพประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางการจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวและสิ่งจำเป็นในการรองรับด้านกรมชลประทานกันบ้างค่ะตอนนี้เตรียมที่จะทยอยปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เกิน 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นอาจจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนที่เจ้าพระยานะคะเพิ่มขึ้นอย่างที่เราบอกไปโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่อำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางดานพระนครศรีอยุธยาแล้วก็บางปะอินบางไทรวมถึงพื้นที่อื่นๆใกล้ๆเคียงบริเวณนั้นด้วยนะคะก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะผู้ประกอบการริมแม่น้ำแล้วก็ประชาชนที่อาศัยอยู่สองฝั่งเตรียมความพร้อมรับมือและเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อรับมือกับมวลน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร ทางด้านของท่านเอกนิติธรรมประภาสกันบ้างค่ะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังล่าสุดก็มีการสั่งการให้กรมชลประทานรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับเกณฑ์ควบคุมปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้ยืดหยุ่นตามเส้นทางพายุและดูข้อมูลการคาดการสภาพอากาศล่วงหน้า 7-15 วันพร้อมกับต้องมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการแจ้งเตือนภัยรวมถึงประกาศข่าวสารให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงค่ะส่วนระนองบ้านเราคุณผู้ฟังวันนี้ก็ค่อนข้างจะนิ่งๆนะคะไม่มีฝนตกเลยอาจจะมีแบบประปรายแล้วก็ปล่อยๆเล็กน้อยค่ะแต่ว่าไม่ได้แบบตกลงมาเป็นแบบหลักนาที10นาทีอะไรอย่างนี้ไม่มีนะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งวันเนาะที่ได้พักหายใจหายคอกันบ้างค่ะแต่ระนองก็ยังประมาทไม่ได้นะคะเพราะว่าเราเนี่ยยังอยู่ในการประกาศแจ้งเตือนยังเป็นหนึ่งจังหวัดที่มีการประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะจากที่เราคาดการแล้วก็บอกกันไปเมื่อวานนี้เนาะดูจากแผนที่เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าในพื้นที่จังหวัดระนองนะคะเราจะติดอันดับของการที่เป็นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากตามแผนที่การคาดการของกรมอุตุเนี่ยตั้งแต่23 24 25 26ไปจนถึง27นะคะก็อยากให้ทุกคนเฝ้าระมัดระวังกันเอาไว้แล้วก็ลองสังเกตดูง่ายๆก็ได้ค่ะคือทุกคนน่าจะรู้แล้วแหละสมมติเราอยู่บ้านเราเนี่ยเรารู้แล้วว่าบ้านชั้นถ้าเกิดว่ามันตกฝนตกหนักต่อเนื่อง1ชั่วโมง2ชั่วโมงก็ยังไม่หยุดเนี่ยมันเริ่มอันตรายละน้ำเริ่มมาละน้ำเริ่มระบายไม่ทันแล้วนะคะเราก็เตรียมความพร้อมแล้วก็สังเกตการบวกกับการติดตามข่าวสารผ่านทางช่องทางหลักของทางราชการนะคะถ้าเกิดว่าพบว่าเฮ้ยมันมีความเสี่ยงเมื่อไหร่เราก็เตรียมที่จะอพยพออกจากพื้นที่ก่อนได้ทันทีไม่ต้องรอให้มันเกิดเหตุการณ์ก่อนนะคะก็สามารถโทรขอความช่วยเหลือได้ผ่านทางหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้ๆบ้านท่านก่อนแต่ถ้าเกิดว่าอยากโทรหาหน่วยงานหลักก็สามารถโทรได้ที่สายด่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเราเนี่ยนำมาประชาสัมพันธ์แล้วก็เน้นย้ำกันอยู่ตลอดเลยนะคะสายด่วน1784จำได้ง่ายๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าเกิดเหตุปุ๊บจะแจ้งเหตุสามารถโทรขอความช่วยเหลือได้ทันทีเลยค่ะก็เป็นความห่วงใยจากทีมงานสวทระนองนะคะมาดูเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆกันบ้างค่ะก่อนที่ไทยเราจะเตรียมตัวในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมIMF World Bank นะคะเป็นการประชุมเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็สถาบันทางการเงินต่างๆทั่วโลกที่จะทยอยเดินทางเข้ามาประชุมที่ประเทศไทยในช่วงเดือนตุลาคม2569ในเดือนหน้านี้แล้วค่ะหนึ่งในสถานที่ที่ถือเป็นไฮไลท์ที่ไทยเราเนี่ยจะชูขึ้นมาเป็นจุดเด่นแล้วก็ใช้เป็นสถานที่ในการรองรับการจัดการประชุมนั่นก็คือศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจค่ะตรงนี้ถือเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของประเทศไทยเลยคุณผู้ฟังแล้วเขาบอกว่าเป็นหัวใจหลักด้วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านอุตสาหกรรมไม้การจัดเวทีการประชุมต่างๆนะคะหรือว่าธุรกิจการประชุมการจัดนิทรรศการระดับโลกส่วนใหญ่ก็ผ่านเวทีหรือว่าที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจมาหลายงานแล้วนะคะซึ่งศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเนี่ยก็เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี2532จากวิสัยทัศน์ของประเทศไทยที่เรามีจุดเริ่มต้นสำคัญจากการที่ไทยเราในปีนั้นนะคะเราได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือว่าIMF ก็คืองานเดียวกับที่จะเกิดขึ้นในเดือนตุลานี่แหละค่ะเป็นครั้งที่46สำหรับการจัดการประชุมนี้นะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยย้อนไปเมื่อปี2534ไทยเราได้รับการเป็นเจ้าภาพค่ะโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานพระนามให้ใช้เป็นชื่อศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จนจบจนปัจจุบันนี้นะคะซึ่งการประชุมในครั้งนั้นเนี่ยย้อนไปตอนนั้นมีผู้เข้าร่วมการประชุมถือว่าเยอะมากนะคุณผู้ฟังยิ่งในช่วงตอนนั้นนะคะอยู่ที่ประมาณ 10,000 คนด้วยกันจากทั่วโลกเดินทางมาที่ประเทศไทยก็ถือเป็นเหตุการณ์สำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเลยนะคะแล้วก็เป็นบทพิสูจน์ศักยภาพของประเทศไทยในการที่เราเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพจัดงานในระดับโลกได้ค่ะพร้อมทั้งเป็นที่รู้จักในฐานะที่เป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจด้านการท่องเที่ยวเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วแล้วก็ด้านการลงทุนที่ตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเองเดินสาย ไปหานักลงทุนยักษ์ใหญ่จากหลายๆประเทศให้เข้ามาทำการลงทุนในประเทศไทยค่ะส่วนในปี69นี้ก็เป็นอีก1ปีที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวไทยนะคะที่เราจะได้หวนกลับมาเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม IMF World Bank อีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่งในครั้งนี้ค่ะกำหนดจัดขึ้นในช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคมนะคะ2569เป็นครั้งที่2ที่ไทยเราจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งสำคัญจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครถูกเลือกให้เป็นสถานที่ในการจัดการประชุมค่ะด้วยความโดดเด่นทั้งความสมบูรณ์แบบทั้งโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถรวบรวมแขกหลายๆท่านมาอยู่ณจุดพื้นที่ตรงนี้ได้นะคะทั้งสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในภายนอกการผสมผสานความเป็นไทยแล้วก็ความเป็นสากลไว้ได้อย่างลงตัวส่วนทำเลที่ตั้งก็ถือว่าเป็นทำเลที่ดีอยู่ใจกลางเมืองเลยค่ะมีร้านค้าร้านอาหารระดับพรีเมียมในการรองรับผู้ใช้บริการได้ทุกกลุ่มรวมไปถึงมีการนำระบบเทคโนโลยีทันสมัยไหนจะโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการจัดการโลจิสติกการเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างสนามบินโรงแรมหลักของกรุงเทพมหานครแล้วก็การศูนย์การประชุมได้แบบสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีการให้บริการโครงข่ายรถไฟฟ้าบนดินและใต้ดินรองรับบริเวณโดยรอบอีกด้วยค่ะสำหรับศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตอนนี้มีการเตรียมความพร้อมหลายด้านแล้วค่ะทั้งการทำงานร่วมกับกระทรวงการคลังในฐานะที่เป็นเจ้าภาพการจัดงานแล้วก็การได้รับการสนับสนุนจากธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิดในช่วง3ปีที่ผ่านมานะคะทั้งในด้านของโครงสร้างระบบเทคโนโลยีการบริหารจัดการจราจรการวางระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อจะเนรมิตให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นโอ้โหนี่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะคุณผู้ฟังว่าไทยเราเนี่ยเตรียมตัวมาเป็นระยะเวลา3ปีแล้วนะคะที่เราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่จะถึงนี้ค่ะก็ให้ทุกอย่างมันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ประสบความสำเร็จมากที่สุดก็ถือเป็นหน้าเป็นตาของประเทศไทยนะถ้าเราจัดงานออกมาได้ดีคอยดูแลเขาดีบริการเขาดีหรือว่าปัจจัยต่างๆที่เขามาปุ๊บเนี่ยมาสร้างความสะดวกสบายให้กับคนที่เขาเดินทางเข้ามานะแล้วครั้งนี้ค่ะมีคนเดินทางเข้ามาประชุมนะคะอยู่ที่ประมาณ 15,000 คนค่ะจาก191ประเทศทั่วโลกมันก็ยิ่งเป็นการตอกย้ำให้ทั้ง 15,000 คนนี้เขาเห็นว่าประเทศไทยเรามีศักยภาพนะเราสามารถเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมการประชุมระดับโลกได้อีกหลากหลายเวทีต่อไปในอนาคตนะคะทั้งเรื่องของสถานที่หรือว่าการเตรียมความพร้อมต่างๆและที่สำคัญคือพอมีการประชุมแบบนี้ขึ้นมาเรื่องของอาหารการกินวัตถุดิบต่างๆก็นำมาจากชุมชนและช่วยสร้างงานช่วยกระจายรายได้ไปยังทุกภาคส่วนนี่แหละค่ะเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างถูกต้องค่ะจากข่าวสารนโยบายของรัฐบาลคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามข่าวสารในพื้นที่จังหวัดระนองบ้านเรากันบ้างนะคะก็ไล่มาตั้งแต่เมื่อวานก็มีข่าวที่จัดกิจกรรมกันไปแต่เรายังไม่ได้นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะก็เป็นการจัดกิจกรรมของอุทยานแห่งชาติน้ำตกเหงานะคะจัดพิธีเปิดสำนักงานที่ทำการอุทยานแห่งชาติค่ะของน้ำตกเหงายกระดับการบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการบริการพี่น้องประชาชนค่ะกิจกรรมจัดขึ้นที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกเหงานะคะโดยท่านราชันมีน้อยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็ไปเป็นประธานฝ่ายคารวาสแล้วก็ได้ทำการเปิดสำนักงานที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกเหงาก็มีแขกผู้มีเกียรติไปเข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมากเลยค่ะทางด้านของคุณชลิตสินโรจธนากรนะคะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกเหงาก็บอกว่าความเป็นมาแล้วก็ความสำคัญของการจัดอาคารดังกล่าวจนได้มีการทำการเปิดไปเมื่อวานนี้เนี่ยก็ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญนะคะที่เป็นความตั้งใจอยากจะให้การให้บริการของพี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดซึ่งที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกเหงาเนี่ยก็ได้ปฏิบัติภารกิจด้านการอนุรักษ์ด้านการป้องกันทรัพยากรธรรมชาติการศึกษาวิจัยการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ไปจนถึงเรื่องการส่งเสริมส่วนการมีส่วนร่วมของชุมชนแล้วก็สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการดูแลผืนป่าเพื่อให้ประชาชนและทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะสำหรับรายละเอียดของการก่อสร้างสำนักงานที่ทำการอุทยานนะคะเมื่อวานนี้ค่ะก็บอกว่าเนื่องจากว่าอาคารเดิมอ่ะมีการก่อสร้างไปเมื่อปี2532นานมากคุณผู้ฟังน่าจะอยู่ที่ประมาณ37ปีแล้วนะคะก็อาคารค่อนข้างเก่าเกิดความชำรุดทรุดโทรมตามเวลาแล้วค่ะ ประกอบกับภารกิจแล้วก็ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบันนี้เนาะทุกคนก็น่าจะเห็นว่าคนเนี่ยไปท่องเที่ยวตามอุทยานเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาสถานที่ปฏิบัติงานเพื่อยกระดับการบริการประชาชนให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นค่ะอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาวจึงได้จัดทำโครงการในการก่อสร้างตัวอาคารในครั้งนี้นะคะก็เริ่มมาตั้งแต่ปี67ค่ะวงเงินในการก่อสร้างนะคะอยู่ที่ประมาณ5ล้านกว่าบาทค่ะประกอบด้วยอาคารสำนักงานที่ทำการอาคารห้องสุขาอาคารพัสดุเพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการให้บริการจัดบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์แล้วก็ใช้ประโยชน์ในการประสานความร่วมมือกับประชาชนและชุมชนในการบริการแล้วก็การเผยแพร่ความรู้ให้กับนักท่องเที่ยวไปจนถึงใช้เป็นพื้นที่ฐานการปฏิบัติงานเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะพอมีการจัดกิจกรรมแล้วก็มีพิธีสงฆ์นะคะเสร็จสิ้นไปตามลำดับค่ะก็หลายคนเองก็ได้ร่วมในกิจกรรมครั้งนี้นะคะก็ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีค่ะหลังจากนี้เราจะได้เห็นการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็คอยส่งเสริมเป็นอีกหนึ่งแรงที่ช่วยขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดระนองบ้านเราต่อไปค่ะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับการเปิดสำนักงานอาคารใหม่ของอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาวค่ะมาดูข่าวสารในแวดวงของเวทีการประชุมกันบ้างค่ะวันนี้จัดขึ้นหลายๆเวทีด้วยกันนะคะก็เป็นภารกิจของท่านผู้ว่าแล้วก็ท่านรองผู้ว่าที่ได้ไปพูดคุยกับคณะทำงานหลายๆท่านค่ะมาดูการประชุมแรกค่ะเป็นการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานตัวระบบ e-office ภายใต้การบริหารงานแล้วก็การทำงานภายในสำนักงานต่างๆของจังหวัดระนองนะคะก็มีการประชุมเกิดขึ้นแล้วก็มีท่านรองคณาธิปสุขเจริญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ e-office ค่ะสำหรับหน่วยงานภายใต้กำกับของผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะคะซึ่งการอบรมในครั้งนี้ก็จัดขึ้นโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะร่วมกับสำนักงานสถิติจังหวัดระนองแล้วก็บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนนะคะเพื่อที่จะขับเคลื่อนให้การดำเนินงานของงานสารบัญนะคะเป็นไปอย่างมีความเข้าใจแล้วก็ทุกคนสามารถเข้าไปใช้งานได้ไปจนถึงเรื่องของระบบงานต่างๆให้การทำงานเนี่ยมันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเกิดความสะดวกเกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงานราชการในยุคดิจิทัลแบบยั่งยืนค่ะก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปกันไปนะคะการที่จะจัดกิจกรรมอะไรแต่ละอย่างเนาะจะมีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนจากระบบแบบธรรมดามาเป็นดิจิทัลทุกคนก็ต้องเกิดการเรียนรู้และสุดท้ายค่ะประโยชน์ก็จะตกไปอยู่ที่พี่น้องประชาชนค่ะมาดูอีกหนึ่งเวทีการประชุมคุณผู้ฟังเป็นการประชุมคณะกรรมการป่าชุมชนของจังหวัดระนองนะคะก็จัดขึ้นที่ห้องประชุมโกมาซุมชั้น2ที่ศาลากลางค่ะโดยมีทางด้านของท่านวิทรัตน์ รามันท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานการประชุมนะคะกับหลายๆภาคส่วนค่ะในที่ประชุมเนี่ยได้รับทราบผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงานที่เคยประชุมในครั้งที่ผ่านๆมาแล้วก็ได้ติดตามรับทราบถึงกิจกรรมหลักของการส่งเสริมการจัดการป่าชุมชนท้องที่จังหวัดระนองค่ะทั้งกิจกรรมการจัดทำหลักเขตการจัดทำป้ายชุมชนจำนวน5กิโลเมตรหลักเขต25หลักป้ายประมาณ50ป้ายกิจกรรมการสร้างเครือข่ายป่าชุมชนการบริหารจัดการป่าอย่างยั่งยืนโครงการเพื่อการส่งเสริมการจัดการป่าชุมชนสู่ความยั่งยืนนะคะแล้วก็การตรวจสอบการติดตามการประเมินผลการจัดการป่าชุมชนการจะทำรายงานผลการจัดการป่าชุมชนในจังหวัดนะคะก็มีการดำเนินการไปอย่างเรียบร้อยนะคะก็ในที่ประชุมก็มีการสรุปออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะอีกหนึ่งเวทีการประชุมต่อเนื่องกันไปเลยจากป่าชุมชนมาดูกิจการโรงแรมแล้วก็ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมในพื้นที่กันบ้างค่ะเวทีการประชุมนี้นะคะทางด้านของท่านรองวิทรัตน์ รามันท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองยังคงเป็นประธานการประชุมกับหลายภาคส่วนนะคะก็เรื่องที่พูดคุยกันในเวทีการประชุมเนี่ยจะเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจโรงแรมนะคะทั้งเรื่องของมีพื้นที่โรงแรมเท่าไหร่เป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ตัวอาคารระบบบริการต่างๆความปลอดภัยมาตรฐานของการให้บริการรวมไปถึงมีการตรวจสอบว่าพื้นที่โรงแรมไหนมีการขออนุญาตถูกต้องตามหลักกฎหมายหรือเปล่านะคะเพื่อจะทำให้เรื่องนี้เนี่ยสร้างความมั่นใจให้กับตัวนักท่องเที่ยวที่เขาจะเข้ามาใช้บริการในพื้นที่จังหวัดระนองค่ะก็ต้องมีการติดตามแล้วก็ตรวจสอบอยู่เรื่อยๆนะคะไม่ใช่ว่าตรวจสอบครั้งเดียวแล้วก็จบเลยนะคุณผู้ฟังเพราะว่าเรื่องนี้มันก็ต้อง ดูแล้วก็ติดตามกันไปอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะมีกฎเกณฑ์อะไรใหม่ๆเข้ามาก็ต้องอัปเดตกันด้วยค่ะมาดูอีกหนึ่งเวทีการประชุมแล้วกันนะคะเป็นการจัดการประชุมวิชาการการถอดบทเรียนงานสาธารณสุขประจำปี69ของจังหวัดระนองค่ะจัดกิจกรรมขึ้นที่ห้องราชาวดีชั้น3 Heritage Grand Convention อำเภอเมืองจังหวัดระนองท่านราชันมีน้อยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานเปิดการประชุมในครั้งนี้ค่ะโดยมีท่านนายแพทย์นรเทพอัศวพัชระท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนองค่ะมีหัวหน้าส่วนราชการมีผู้บริหารมีบุคลากรทางการแพทย์มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะคะแล้วก็อีกหลายๆเครือข่ายเลยค่ะเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะซึ่งการจัดการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองนะคะเป็นการเปิดโอกาสให้กับตัวบุคลากรด้านสาธารณสุขแล้วก็ภาคีเครือข่ายเนี่ยได้มาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้วยกันได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันค่ะแล้วก็เป็นบทเรียนจากการปฏิบัติงานไปจนถึงเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านวิชาการด้านวิชาชีพด้านเทคโนโลยีด้านนวัตกรรมในการทำงานนะคะเพื่อยกระดับการดำเนินงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่ระนองบ้านเราเนี่ยให้มีประสิทธิภาพแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยค่ะโดยท่านราชันมีน้อยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองท่านก็บอกว่าการพัฒนาระบบสาธารณสุขเนี่ยเป็นกำลังคนเนี่ยถือเป็นกลไกสำคัญมากๆในการขับเคลื่อนนะจะเกิดความสำเร็จหรือไม่สำเร็จนั้นเนี่ยบุคคลเป็นตัวหลักเลยค่ะจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเกิดการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้สามารถเตรียมความพร้อมปรับตัวแล้วก็รับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ทางด้านความรู้วิชาชีพต่างๆเทคโนโลยีอะไรหรือว่านวัตกรรมทางการแพทย์เป็นไปถึงไหนแล้วก็ต้องดำเนินการให้เท่าทันอยู่เสมอพร้อมทั้งได้กล่าวชื่นชมบุคลากรนะคะทางการแพทย์นะคะตลอดจนภาคีเครือข่ายที่ได้ร่วมกันสนับสนุนให้งานสาธารณสุขของจังหวัดระนองเนี่ยเกิดผลดีแล้วก็มีสิ่งดีเกิดขึ้นนะคะทั้งการดูแลคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวที่เขามาใช้บริการที่บ้านเราด้วยค่ะท่านผู้ว่าท่านยังบอกอีกนะคะว่าการถอดบทเรียนจากการดำเนินงานที่ผ่านมาก็เป็นกระบวนการสำคัญนะในการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงอะไรที่เคยทำมามันดีก็ยังคงทำต่อไปอันไหนที่ไม่ดีก็นำมาหาแนวทางแก้ไขนำมาเป็นบทเรียนแล้วก็นำมาปรับใช้ในการรับมือกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆไม่ว่าโรคอุบัติใหม่หรือว่าโรคที่มันเคยผ่านมานะคะเราก็ผ่านประสบการณ์กันมาพอสมควรแล้วค่ะรวมไปถึงภัยสุขภาพในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยแล้วก็ยังมีการพัฒนาตัวระบบการทำงานให้มีความพร้อมสามารถตอบสนองต่อความต้องการด้านการใช้บริการด้านสุขภาพของพี่น้องประชาชนให้อย่างเหมาะสมได้ค่ะในโอกาสนี้นอกจากให้โอวาทไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ว่าเองก็ได้มอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณแล้วก็มอบรางวัลให้แก่บุคคลหรือว่าหน่วยงานที่มีผลงานการดำเนินงานด้านสาธารณสุขดีเด่นประจำปี69ของจังหวัดระนองค่ะเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานด้วยทั้งเป็นแรงสนับสนุนในการร่วมกันพัฒนางานสาธารณสุขของจังหวัดระนองให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างต่อเนื่องต่อไปก็ต้องส่งกำลังใจให้กับคนทำงานกันละค่ะทำงานอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้รับกำลังใจเลยบางทีก็อาจจะท้อแท้นะคะก็ขอส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็บุคลากรงานด้านสาธารณสุขของจังหวัดระนองบ้านเราด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการรอบวันทันข่าวค่ะข่าวในนัดและทีมงานสวทระนองลาคุณผู้ฟังไปก่อนเดี๋ยวเราไปเจอกันต่อกับรายการรักนาระนองนะคะผ่านทางคลื่นความถี่เดิมเลยค่ะวันนี้ลากันไปแล้วนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่ในทุกวันหลังเคารพธงชาติกับรอบวันทันข่าวสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

รักนะระนองเมืองรองที่อยากให้คุณได้ลองมาสัมผัสแล้วคุณจะหลงรักที่นี่ระนองขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการรักนะระนองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 MHz AM 783 กิโลเฮิรตซ์

0: ับข้าวบ้านเรารวยไหม
1: ได
0: ้มาเที่ยวบ้านเรานุกไหม
2: รักนะระนอง

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการรักณรนองค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับแนนนัทคนดีคนเดิมและทีมงานสวทรนองด้วยนะคะที่มาอยู่ดูแลคุณผู้ฟังกันในยามเย็นถึงค่ำแบบนี้ช่วงเย็นแบบนี้เชื่อว่าทุกคนน่าจะอยู่กันที่บ้านและหรือว่าใครที่กำลังขับรถอยู่บนท้องถนนนะคะก็เปิดฟังรายการของเราเป็นเพื่อนกันไปได้เพลินๆคุณผู้ฟังสักประมาณครึ่งชั่วโมงตรงนี้นะคะข่าวสารอัปเดตความเป็นระนองก็มาพูดคุยกันแล้วก็ผลงานเพลงเพราะๆเราก็จะหยิบยกมาเปิดให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันแบบเบาๆสบายๆในยามเย็นแบบนี้ด้วยค่ะคุณฟังวันนี้ใครได้ติดตามบ้างอ่ะวันนี้นะนัดตามมาทั้งวันแล้วนะเนเน่รอยัลค่ะก็แสดงความยินดีกับน้องอีกครั้งหนึ่งนะคะก็สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่สำหรับคนไทยคนแรกที่ไปคว้าแชมป์อเมริกันก็อตทาเลนต์ค่ะซึ่งเนเน่เนาะเราก็เห็นความสามารถของน้องอ่ะแล้วในหลายๆรอบการแข่งขันที่ผ่านมาน้องทำได้ดีมากจริงๆแบบโคตรเดือดจริงๆและยิ่งวันนี้อ่ะมีโชว์ที่ได้ร่วมเวทีร่วมแจมกับวง Linkin Park อะค่ะแล้วคือเป็นวงร็อกในตำนานที่เชื่อว่าคนไทยหลายคนก็เองก็ติดตามผลงานของวงนี้อยู่ใครจะไปคิดคะอยู่ๆวันนึงเด็กไทยอายุแค่16ปีอ่ะเนเน่รอยัลอ่ะเด็กภูเก็ตบ้านเราอ่ะได้มีโอกาสไปขึ้นเวทีร่วมแจมกับวงนี้ด้วยนะคะแล้วก็นั่นละค่ะพอเริ่มมีการประกาศคัดมาตั้งแต่รอบ5คนแล้วเนเน่ก็เข้ารอบมาจนเหลือรอบ2คนเนเน่ก็เข้ารอบมาแล้วก็พอประกาศผลปุ๊บเนเน่รอยัลค่ะAmerican Got Talent ในปีนี้นะคะก็ไปครองได้สำเร็จค่ะคือมันยังไม่จบเพียงแค่นั้นนะคุณผู้ฟังเพราะว่าหลังจากนี้เนเน่ยังต้องแบบเดินสายเดินทางไปอีกหลายๆเวทีหนึ่งในนั้นคือเวทีที่ลาสเวกัสนะคะที่เป็นเวทีที่ศิลปินระดับโลกอ่ะต่างใฝ่ฝันอยากจะไปขึ้นโชว์บนเวทีนี้ให้ได้รวมถึงการเดินสายไปขึ้นเวทีจากทั่วโลกโอ้โหหลังจากนี้เราได้เห็นผลงานของเนเน่อีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็วันนี้ก็ได้เห็นภาพที่หลายคนก็เอามาโพสต์กันนะคะหลายสำนักข่าวก็นำเสนอเป็นภาพที่เจ้าสัวธนินทร์เจรวนนท์ค่ะเจ้าของ CP นะคะได้มอบคอนโดให้กับครอบครัวของน้องเนเน่ค่ะซึ่งจริงๆการมอบในครั้งนี้นะเขามอบก่อนที่น้องจะเดินทางไปแข่งในรอบไฟนอลที่สหรัฐอเมริกาซะอีกค่ะก็ถือเป็นอีกหนึ่งกำลังใจสำคัญเลยนะคะหลังจากนี้คุณผู้ฟังอยากให้ทุกคนได้มาร่วมส่งกำลังใจให้กับเนเน่รอยัลกันแล้วกันค่ะนอกจากเนเน่รอยัลแล้วคุณผู้ฟังก็มาดูส่งกำลังใจกับทัพนักกีฬาไทยกันสักหน่อยค่ะที่ได้เดินทางไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมไอจินาโกย่า2026นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีการแข่งขันไปหลายรายการแล้วคุณผู้ฟังแข่งแต่ทำพิธีเปิดวันที่19แล้วก็เริ่มแข่งกันมาตลอดเลยนะคะจะไปสิ้นสุด4ตุลาคม2569นี้มาสรุปเหรียญกันสักหน่อยว่าตอนนี้ไทยอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่แล้วประเทศไหนที่ตอนนี้นะคะกำลังครอบครองเหรียญทองมากที่สุดเรามาดูกันค่ะสรุปเหรียญทองในเอเชียนเกม2026วันนี้24กันยายนนะคะก็ตอนนี้เนี่ยมีการอัปเดตมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้อันดับที่1ตกเป็นของจีนค่ะครอบครองเหรียญทองอยู่ที่ประมาณ58เหรียญเหรียญเงิน21เหรียญเหรียญทองแดง10เหรียญตอนนี้จีนมีเหรียญอยู่ประมาณ89เหรียญแล้วค่ะอันดับที่2ตกเป็นของญี่ปุ่นนะคะที่คว้าเหรียญทองมาได้15เหรียญเหรียญเงิน25เหรียญเหรียญทองแดง31เหรียญค่ะส่วนเกาหลีใต้อยู่ในอันดับที่3ค่ะครอบครองเหรียญทองไปได้8เหรียญเหรียญเงิน8เหรียญแล้วก็เหรียญทองแดง25เหรียญส่วนลำดับที่4ค่ะเป็นของคาซัคสถานนะคะที่กวาดเหรียญทองมาได้8เหรียญด้วยกันแล้วก็อันดับที่5ค่ะโอ้โหไทยเราเสียอันดับไปแล้วนะคะเมื่อวานนี้ไทยเรายังอยู่ในอันดับที่5ค่ะแต่ปรากฏว่าวันนี้ลำดับที่5เป็นของอิหร่านตอนนี้ครอบครองเหรียญทองไปได้8เหรียญค่ะส่วนประเทศไทยของเราตกมาอยู่ในอันดับที่6นะคะตอนนี้ไทยสะสมเหรียญทองไปได้แล้ว5เหรียญค่ะเหรียญเงิน3เหรียญและเหรียญทองแดง5เหรียญรวมๆแล้ว13เหรียญด้วยกันค่ะก็ยังคงส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยอยู่เรื่อยๆนะคะเรายังคงมีโอกาสในการคว้าเหรียญอื่นๆมาเพิ่มเติมอีกนะคะก็เอาเป็นว่าระยะเวลาของการแข่งขันยังไม่สิ้นสุดกำลังใจก็ยังต้องส่งให้แบบไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกันค่ะก็ทุกคนสามารถติดตามทุกแมตช์การแข่งขันของกีฬาเอเชียนเกมได้นะคะผ่านทางทุกช่องทางไม่ว่าช่องทางทีวีช่องทางวิทยุที่มีการประกาศผลมาหรือว่าช่องทางออนไลน์ค่ะ
ติดตามทุกแมตช์การแข่งขันได้นะคะสำหรับกีฬาเอเชียนเกมไอจินาโกย่า2026ค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราพักกันสักแป๊บนึงค่ะฟังผลงานเพลง

0: ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
0: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
1: นะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
2: ช่วงระนองทูเดย์กลับมาในช่วงที่2นะคะสำหรับรายการรักนะระนองค่ะคุณผู้ฟังค่ะช่วงที่2นี้มีข่าวดีมาบอกค่ะสำหรับน้องๆเยาวชนเนาะใครที่สนใจคือปกติเขาจัดการแข่งขันกันอยู่ในหลายๆปีที่ผ่านมาแล้วค่ะปีนี้กลับมาอีกแล้วสำหรับการแข่งขันเรือสเก็ตสนามทางบกนะคะทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันดีนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจตอนนี้เขาเปิดรับสมัครแล้วค่ะโดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองนะคะแล้วก็องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุเปิดรับสมัครน้องๆเยาวชนนะคะใน2รุ่นด้วยกันที่จะมาเข้าร่วมการแข่งขันเรือสเก็ตสนามทางบกนะคะจะมีการจัดการแข่งขันขึ้นที่สนามเรือคอคอดกระอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองค่ะ2รุ่นนี้นะคะมีทั้งรุ่นอายุไม่เกิน8ปีแล้วก็อีก1รุ่นก็คือรุ่นอายุไม่เกิน13ปีค่ะเรามาดูกันสักหน่อยว่าแต่ละรุ่นเนี่ยจะมีเงินรางวัลอะไรบ้างนะคะที่ให้น้องๆไปร่วมสนุกกันแล้วก็ร่วมลุ้นไปแข่งขันเพื่อรับเงินรางวัลกันค่ะสำหรับรุ่นอายุไม่เกิน8ปีนะคะก็มีการมอบรางวัลให้ถ้าเกิดว่าคุณไปแข่งขันแล้วก็ได้รางวัลชนะเลิศไปก็รับไป 3,000 บาทส่วนรางวัลที่2 2,000 บาทรางวัลที่3 1,000 บาทแล้วก็รางวัลที่4 500 บาทค่ะส่วนรุ่นอายุไม่เกิน13ปีก็เช่นกันค่ะอันดับที่1 3,000 อันดับที่2 2,000 อันดับที่3 1,000 และอันดับที่4 5,000 ใครที่ฟังอยู่และสนใจอยากจะไปเข้าร่วมการแข่งขันเรือสเก็ตนะคะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังอยู่แล้วรู้สึกว่าปีที่ผ่านมาก็ส่งลูกไปปีนี้ก็อยากส่งลูกเข้าแข่งขันอีกนะคะก็สามารถไปสมัครได้นะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่16ตุลาคม2569ค่ะเพราะว่าหลังจากนั้นก็จะมีการจัดการแข่งขันส่วนวันไหนกติกาอะไรยังไงเดี๋ยวเราจะมาบอกให้ทราบกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าตอนนี้ใครที่สนใจคือใครที่เคยอยู่ในแวดวงนี้อยู่แล้วเคยส่งลูกๆหลานๆเราสมัครลงแข่งอยู่แล้วค่ะเราก็เตรียมความพร้อมในการไปสมัครก่อนได้เลยปีนี้นะคะข้อกติกาออกมาบอกแล้วว่าแบ่งออกเป็น2รุ่นเนาะที่จะมีการรับสมัครก็รุ่นอายุไม่เกิน8ปีแล้วก็รุ่นอายุไม่เกิน13ปีค่ะใครสนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง16ตุลาคมนะคะสมัครได้ที่กองการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองแล้วก็อีกหนึ่งที่ค่ะสามารถไปสมัครได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุนะคะก็อยากให้น้องๆเยาวชนของจังหวัดระนองได้มาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้กันละกันค่ะก็อยากให้มาร่วมสืบสานวัฒนธรรมแล้วก็สร้างอนาคตให้กับเยาวชนลูกหลานคนระนองบ้านเรานะคะมาสนุกไปด้วยกันมาแบบแข่งประลองความเร็วความแรงความร้อยแต่มีความปลอดภัยสำหรับการแข่งขันเรือสเก็ตสนามทางบกที่สนามเรือคอคอด

กราคมของอำเภอกบุรีจังหวัดระนองกันค่ะอีกหนึ่งเรื่องนะคะก็เป็นกิจกรรมของน้องๆเยาวชนเหมือนกันค่ะก็ใครที่ช่วงเย็นๆเนาะชอบพาลูกๆหลานๆไปเล่นตามสนามเด็กเล่นต่างๆก็อยากจะมาประชาสัมพันธ์กันค่ะเพราะว่าตอนนี้ทางด้านของเทศบาลเมืองระนองนะคะปรับปรุงสถานที่เครื่องเล่นต่างๆรวมถึงบรรยากาศรอบๆค่ะเป็นมุมใหม่เป็นวิวใหม่เป็นเครื่องเล่นใหม่ทั้งหมดให้น้องๆได้ไปใช้เวลาว่างไปเที่ยวไปเล่นกันไปทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวนะคะอยู่ในพื้นที่ของสวนสุขภาพของเทศบาลเมืองระนองค่ะคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังอยู่แล้วก็ปกติแล้วก็จะพาลูกๆไปทำกิจกรรมใช่ไหมคะก็เดินทางไปที่นี่ได้นะจะพาไปวิ่งเล่นจะไปออกกำลังกายจะไปปีนป่ายบนเครื่องเล่นนะคะเป็นเครื่องเล่นที่แบบได้มาตรฐานแล้วก็เป็นเครื่องเล่นใหม่สดๆเลยนะคะที่เขาไปติดตั้งให้กับน้องๆเนาะแล้วแถมยังมีการตกแต่งบรรยากาศรอบๆค่ะของสวนสุขภาพเนี่ยให้มีสีสันจะไปถ่ายรูปก็ได้นะเอาจริงๆมันเป็นพื้นที่แห่งการสร้างความสุขจริงๆที่ทางเทศบาลเมืองระนองเขาตั้งใจอยากจะปรับปรุงพื้นที่ตรงนี้ให้ครอบครัวของคนชาวระนองได้ไปใช้เวลาได้ก็ไปใช้ประโยชน์จากพื้นที่จุดนี้ด้วยค่ะก็สามารถเดินทางไปได้เนาะในทุกวันเลยนะคะไม่ต้องกังวลว่าจะอยู่ดึกแค่ไหนไฟส่องสว่างเขาก็มีการไปติดตั้งให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็อยากให้ทุกคนได้ไปใช้ประโยชน์แล้วก็ไปแล้วขอความร่วมมือสักนิดนึงค่ะช่วยกันรักษาความสะอาดนำขยะนำของไปกินกันก็นำขยะกลับออกมาทิ้งให้เป็นที่เป็นทางด้วยนะคะฝากกันไว้ด้วยค่ะ2พื้นที่ที่จะมาสร้างความสุขให้กับชาวระนองบ้านเรานะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักกันอีกสักหนึ่งเบรกนะคะฟังผลงานเพลงเพราะๆแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการกันละค่ะ

0: นิดหน่อยไปตรวจสุขภาพมาเป็นยังไงบ้างล่ะลูก
1: หมอบอกว่าหนูอาจจะเป็นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคอ้วนโรคหลอดเลือดโรคถุงลมป่องพองโรคไตและอาจจะเป็นโรคมะเร็งอีกแม่หนูจะทำยังไงดี
0: ไม่ยากค่ะก็แค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิตง่ายๆกินอาหารที่มีประโยชน์ลดหวานมันเค็มออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมองดสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พักผ่อนที่เพียงพอและอย่าลืมตรวจสุขภาพประจำปีด้วยนะคะถ้าอยากมีสุขภาพที่ดีห่างไกลจากโรค NCD ต้องเริ่มต้นที่ตัวเราเองค่ะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์กลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการรักน้าระนองแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านมากๆเลยนะคะก็วันนี้เป็นข่าวแบบเบาๆสบายๆไม่ได้หนักหนาอะไรนะคุณผู้ฟังเนาะเป็นข่าวทันกระแสที่ยังไงก็ต้องนำมาพูดคุยกันแล้วก็กิจกรรมต่างๆของจังหวัดระนองก็นำมาอัปเดตกันเล็กๆน้อยๆให้คุณผู้ฟังได้ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวแล้วกันค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเรากลับมาจะเจอกันได้ใหม่กับรายการรักน้าระนองค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในช่วงเวลา 18:30 นถึง 19:00 นโดยประมาณผ่านทาง2คลื่นความถี่ด้วยกันค่ะคลื่นความถี่ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ใครฟังในระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์วันนี้ลากันไปแล้วนะคะขอให้ทุกคนพักผ่อนอย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน4จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงพร้อมสั่งการศูนย์ปภ.เขตเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนชั้นนำในสหรัฐอเมริกานำเสนอศักยภาพไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียนขยายโอกาสการค้าการลงทุนตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันสู่20อันดับแรกของโลกภายในปี2573ผู้นำจีนเรียกร้องให้สหรัฐเป็นหุ้นส่วนกับจีนไม่ใช่คู่แข่งกันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน4จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงพร้อมสั่งการศูนย์ปภ.เขตเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากรมชลประทานได้แจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำท้ายเขื่อนสูงขึ้นอีกประมาณ70เซนติเมตรถึง1เมตร70เซนติเมตรในพื้นที่อำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทอำเภออินบุรีและพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกชัยโยและอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองรวมถึงอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงสั่งการให้ศูนย์ปภเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตเข้าสนับสนุนนอกจากนี้ได้ประสานกรุงเทพมหานครให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้ประกอบการริมน้ำงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแพร่ร้านอาหารและประชาชนริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาให้ยกของขึ้นที่สูงทั้งนี้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย1784 LINE ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือติดตามประกาศเตือนภัยผ่านแอปพลิเคชัน Thai Disaster Alert ได้ตลอด24ชั่วโมงอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทพร้อมสั่งให้บริหารจัดการเชิงรุกรับมือฝนที่ตกเพิ่มในระยะนี้เพื่อลดผลกระทบด้านท้ายเขื่อนนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและแนวทางการบริหารจัดการน้ำณเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทหลังมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ตอนบนช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องโดยกรมชลประทานได้บริหารจัดการน้ำด้วยการทยอยเพิ่มระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อชะลอน้ำและลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนควบคู่กับการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งอย่างเต็มศักยภาพโดยไม่กระทบในพื้นที่พร้อมทำหนังสือแจ้งเตือนไปยังจังหวัดด้านเหนือเขื่อนที่อาจได้รับผลกระทบปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำจากทางตอนบนและฝนที่ตกเพิ่มขึ้นในพื้นที่โดยกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนนี้ภาคกลางจะมีฝนเพิ่มขึ้นอาจส่งผลให้ปริมาณน้ำและระดับน้ำในลุ่มเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยจึงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปรัฐบาลยืนยันเร่งระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาหลังน้ำเหนือเพิ่มสูงโดยผ่านน้ำไปยังแม่น้ำและคลองสายต่างๆเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนพร้อมเร่งรัดโครงการระบายน้ำขนาดใหญ่แก้ปัญหาระยะยาว
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายภารดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตอบกระทู้ถามสดของนายประดิษฐ์สังคจายส.ส.พระนครศรีอยุธยาพรรคประชาชนถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่โดยระบุว่าช่วง7วันที่ผ่านมาปริมาณน้ำที่ต้องระบายเพิ่มจาก490ล้านลูกบาศก์เมตรเป็น 1,620 ล้านลูกบาศก์เมตรหลังมีฝนตกหนักบริเวณใต้เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ระหว่างวันที่18ถึง21กันยายนที่ผ่านมาทำให้น้ำจำนวนมากไหลมารวมที่นครสวรรค์ก่อนเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาโดยกรมชลประทานจึงต้องเร่งระบายเพื่อป้องกันน้ำล้นประตูส ส่งผลให้พื้นที่ท้ายเขื่อนโดยเฉพาะพระนครศรีอยุธยาและอ่างทองได้รับผลกระทบซึ่งในการแก้ปัญหานายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมเร่งด่วนโดยจะปรับการบริหารน้ำเป็นระบบกระจายหลายทางหรือก้างปลาผ่านน้ำไปยังแม่น้ำและคลองสายต่างๆรวมถึงทุ่งรับน้ำเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่พระนครศรีอยุธยาส่วนสถานการณ์หลังจากนี้ยังต้องติดตามฝนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและประเมินวันต่อวันจนถึงวันที่26กันยายนนี
3: ้ทุ่งไหนที่เก็บหมดแล้วเนี่ยก็จะพยายามดันน้ำเข้าไปฝากเอาไว้ในทุ่งรับน้ำเหล่านั้นก่อนเพื่อลดผลกระทบที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในแถวอำเภอบางบานแล้วก็อำเภอผักไห่อำเภอเสนาที่เป็นพื้นที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนก็นี่เป็นแนวทางในการจัดการกับสถานการณ์เฉพาะหน้าช่วง 2-3 วันนี
2: ้สำหรับการแก้ปัญหาระยะยาวรัฐบาลเร่งโครงการคลองระบายน้ำบางบานบางไทรคาดแล้วเสร็จภายใน 1-2 ปีเพราะมีแผนเพิ่มประสิทธิภาพคลองชัยนาทป่าสักก่อสร้างทางระบายน้ำป่าสักอ่าวไทยและขยายคลองระพีพัฒน์โดยตั้งเป้าดำเนินการในปีหน้าเพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำและลดปัญหาอุทกภัยในระยะยาววาสนาตะระเกตรายงาน
1: กรมการค้าภายในเพิ่มปริมาณสำรองข้าวและปาล์มน้ำมันรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโยป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลนและราคาที่อาจปรับสูงขึ้น
4: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากการคาดการณ์ของหลายหน่วยงานว่าช่วงปลายปีนี้จนถึงปีหน้าไทยอาจเผชิญปรากฏการณ์เอลนิโยระดับรุนแรงกรมการค้าภายในจึงเตรียมรับมือด้วยการเพิ่มปริมาณสำรองหรือ safety stockสำหรับสินค้าเกษตรสำคัญเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอหากสภาพอากาศกระทบต่อผลผลิตโดยเพิ่มปริมาณสำรองข้าวประมาณร้อยละ30และปาล์มน้ำมันประมาณร้อยละ20จะเป็นการดำเนินการเช่นเดียวกับหลายประเทศทั่วโลกที่เพิ่มการเก็บสต็อกสินค้าเพื่อรับมือความไม่แน่นอนด้านสภาพอากาศส่วนมันสับปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไทยผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการและต้องนำเข้าจึงต้องติดตามสถานการณ์ผลผลิตและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าและวางแผนบริหารจัดการสินค้าให้มีเพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ
5: ความกังวลที่จะต้องเผชิญก็คือเรื่องของสภาพอากาศคือเอลนินโยตรงนี้มันจะมีทั้งที่ของขาคุณภาพด้อยอาจจะมีมากขึ้นดังนั้นสิ่งที่กรมการค้าภายในเตรียมไว้ก็คือการเก็บสต็อกของสินค้าหลายๆตัวตอนนี้เรามีสต็อกข้าวเซฟตี้สต็อกมันอยู่ประมาณ 2.5 ล้านตันแต่ตอนนี้เรามีเกือบ4ล้านด้วยซ้ำ
4: สำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคเช่นสบู่ยาสีฟันและแชมพูขณะนี้ยังมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการและผู้ประกอบการยังไม่มีแผนปรับขึ้นราคากรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์สินค้าและราคาอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลให้ประชาชนมีสินค้าเพียงพอและสามารถซื้อสินค้าได้ในราคาที่เหมาะสมปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเดินหน้าปฏิรูปขสมก.เปลี่ยนเป็นรถเมล์ไฟฟ้าทั้งหมดภายในปีหน้าพร้อมเตรียมแนวทางลดภาระค่าโดยสารช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
6: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าแผนการจัดหารถโดยสารประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.โดยระบุว่าขสมก.มีนโยบายชัดเจนที่จะเปลี่ยนผ่านจากรถเมล์ระบบเครื่องยนต์สันดาปไปสู่รถโดยสารพลังงานไฟฟ้าหรือ EV ทั้งหมดโดยจะเริ่มรับมอบรถเมล์ EV ชุดแรกจำนวน 1,520 คันในเดือนมีนาคมปีหน้านอกจากนี้รัฐบาลยังได้อนุมัติให้ขสมก.จะซื้อรถเพิ่มอีก800คันซึ่งคาดว่าจะได้รับมอบภายในเดือนธันวาคมปีหน้าส่งผลให้รถเมล์ของขสมก.ที่วิ่งให้บริการในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเปลี่ยนเป็นรถเมล์ EV เต็มรูปแบบนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมตั้งเป้าหมายการชำระค่าโดยสารด้วยระบบตัวร่วมซึ่งจะเปิดใช้อย่างสมบูรณ์ครอบคลุมทั้งระบบรถรางเรือภายในปีหน้าเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามนโยบายของรัฐบาลส่วนข้อกังวลกรณีกระทรวงคมนาคมมีนโยบายยกเลิกรถเมล์ร้อนที่อาจกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยนายพิพัฒน์ยืนยันว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงคมนาคมหารือร่วมกับกระทรวงการคลังเป็นการด่วนแล้วเบื้องต้นขสมก.วางแนวทางการช่วยเหลือด้วยการให้กระทรวงการคลังเติมเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อชดเชยส่วนต่างค่าโดยสารทำให้ผู้มีรายได้น้อยยังคงจ่ายค่าเดินทางในอัตราเดิมได้ นายพิพัฒน์ยังกล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาผลประกอบการและภาระขาดทุนของขสมกและการรถไฟแห่งประเทศไทยว่าเป็นบริการเพื่อมวลชนจึงไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องการทำกำไรจากประชาชนอย่างไรก็ตามผู้บริหารจะต้องพยายามลดภาระที่รัฐต้องสนับสนุนลงให้ได้มากที่สุดเช่นการเปลี่ยนมาใช้รถเมล์ EV ในรูปแบบการเช่าจะช่วยประหยัดงบการซ่อมบำรุงรวมถึงช่วยลดความเสี่ยงจากราคาพลังงานน้ำมันและก๊าซในตลาดโลกที่มีความผันผวนนพศรแก้วคำรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนชั้นนำในสหรัฐอเมริกานำเสนอศักยภาพไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียนขยายโอกาสการค้าการลงทุนตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันสู่20อันดับแรกของโลกภายในปี2573
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือกลุ่มเล็กกับภาคเอกชนชั้นนำในสหรัฐและกล่าวสุนทรพจน์ในงานเลี้ยงอาหารค่ำที่สภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนและหอการค้าสหรัฐร่วมเป็นเจ้าภาพที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยนายกรัฐมนตรีย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงสมดุลการเมืองระหว่างประเทศและการแข่งขันรวมถึงการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าว่าประเทศไทยอยู่ในตำแหน่งที่เป็นศูนย์กลางอาเซียนเป็นประตูการค้าสู่คน700ล้านคนพร้อมทั้งมีข้อตกลงการค้ากับหลายประเทศหลายเขตเศรษฐกิจรวมทั้งมีการปรับปรุงระบบ Thailand Fast Pass ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากของการทำธุรกิจตั้งเป้าภายในปี2573หรือปีค.ศ. 2030ให้ไทยอยู่ในกลุ่ม20ประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงที่สุดของโลกด้านนายไบรอันแม็กฟีเทิร์สประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนกล่าวว่าประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนสำคัญและเป็นตลาดยุทธศาสตร์ของสหรัฐมาอย่างยาวนานซึ่งภาคธุรกิจสหรัฐพร้อมทำงานร่วมกับรัฐบาลไทยเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ด้านการค้าและการลงทุนขณะที่นายไมเคิลเดอซอมเบผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการตะวันออกและแปซิฟิกชี้ว่าไทยและสหรัฐสามารถขยายความร่วมมือด้านการลงทุนเทคโนโลยีพลังงานและห่วงโซ่อุปทานได้อีกมากโดยเฉพาะเทคโนโลยีซูเปอร์อินเทลเลเจนซ์ซึ่งประยุกต์ใช้ได้ในหลายภาคส่วนเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจไทยและสหรัฐเติบโตและประสบความสำเร็จร่วมกันพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: นายกรัฐมนตรียืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอยู่ในภาวะปกติไม่มีเหตุปะทะและอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างพบปะชุมชนไทยที่วัดพุทธไทยถาวรวนารามนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาถึงข้อขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านยืนยันว่าไม่มีเรื่องของความรุนแรงที่จะต้องเผชิญหน้ากันและไม่ต้องห่วงว่าจะเสียดินแดนเพราะป้องกันอธิปไตยไว้เต็มที่ขณะนี้เหลือเพียงขั้นตอนการเจรจาโดยผู้ที่จะกำหนดเงื่อนไขต่างๆต้องเป็นประเทศไทยเพราะไทยถูกคุกคามด้วยการใช้อาวุธสงครามยิงเข้ามาทำร้ายประชาชนซึ่งไทยได้ดำเนินการตอบโต้เพื่อปกป้องอธิปไตยเต็มที่ทำให้ขณะนี้ทุกอย่างจึงค่อนข้างจะมีความสงบนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าขณะนี้มีการยกเลิก MOU 44และจะมาใช้ข้อตกลงใหม่หากเพื่อนบ้านพร้อมเจรจาซึ่งด้วยความที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านกันและต่างก็เป็นประเทศสมาชิกอาเซียนดังนั้นเมื่อถึงจุดหนึ่งก็ต้องหาทางเจรจาขอย้ำทุกอย่างอยู่ในสภาวะปกติไม่ต้องมีความกังวลใดๆขณะที่เพื่อนบ้านอีกฝั่งคือประเทศเมียนมามีความสัมพันธ์ที่เป็นไปด้วยดีเห็นได้จากความร่วมมือด้านแหล่งก๊าซและการขยายสัมปทานให้ปตท.นอกจากนี้เพิ่งพบแหล่งก๊าซธรรมชาติฝั่งทะเลอันดามันที่มีขนาดพอๆกับในอ่าวไทยที่มีอยู่แล้วซึ่งอีก 50-60 ปียังใช้ได้อยู่จึงยืนยันได้ว่าประเทศไทยมีความมั่นคงพลังงานนายกรัฐมนตรีสั่งการขยายผลคดีบ่อนการพนันแฟลตดินแดงกำชับหากพบเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องให้ดำเนินคดีทั้งทางวินัยและอาญาขั้นเด็ดขาดไม่มีละเว้น
8: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้รายงานข้อเท็จจริงแก่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติราชการต่างประเทศกรณีชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเข้าบุกทลายบ่อนการพนันใหญ่กลางแฟลตดินแดงเมื่อวานนี้ ดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เร่งขยายผลดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยเร็วที่สุดและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบกรณีมีสายโทรศัพท์ถูกเข้ามาระหว่างการจับกุมรวมถึงตรวจสอบกรณีบุคคลต่างด้าวอ้างว่าเป็นเจ้าของบ่อนนอกจากนี้ได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เขตดินแดงโดยเฉพาะการอนุญาตต่อเติมอาคารสถานที่เกิดเหตุและตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผลประโยชน์หรือไม่หากพบการกระทำผิดให้ลงโทษทั้งทางวินัยและอาญาขั้นเด็ดขาดทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำว่ายังมีข้อมูลข่าวบ่อนการพนันในอีกหลายพื้นที่และจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายปราบปรามอย่างจริงจังเพื่อคืนความสงบสุขให้แก่สังคมอย่างยั่งยืนภาณิชย์คาดนาครายงาน
1: ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมล่วงหน้าสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในวันที่27กันยายนนี้โดยสำนักงานประกันสังคมจะจัดหน่วยเลือกตั้งไว้ใกล้สถานประกอบการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกันตน
9: สำนักงานประกันสังคมประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างและผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมไว้ล่วงหน้าสามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้โดยไปลงคะแนนได้ที่หน่วยเลือกตั้งตามที่สำนักงานประกันสังคมจัดสรรไว้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.สำหรับสถานที่ใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนมาตรา33ซึ่งเป็นลูกจ้างหรือพนักงานบริษัทสำนักงานประกันสังคมจะจัดสรรหน่วยเลือกตั้งไว้ใกล้สถานประกอบการที่ผู้ประกันตนทำงานอยู่ในปัจจุบันส่วนผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40ซึ่งเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจหรือประกอบอาชีพอิสระสำนักงานประกันสังคมจะจัดสรรหน่วยเลือกตั้งที่ใกล้กับที่อยู่ตามทะเบียนหรือพื้นที่ที่ยื่นสิทธิประกันสังคมโดยผู้มีสิทธิสามารถตรวจสอบหน่วยและสถานที่ใช้สิทธิ์ได้ที่สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.thหรือแอปพลิเคชัน SSO Plus หรือที่สำนักงานประกันสังคมทุกสาขาสำหรับผู้ที่เคยแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้กับสำนักงานประกันสังคมจะได้รับ SMS แจ้งหน่วยเลือกตั้งนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กบข.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเสริมสร้างความรู้เท่าทันภัยทุจริตและอาชญากรรมทางดิจิทัลยกระดับองค์ความรู้และทักษะในการป้องกันภัยทางการเงินและอาชญากรรมทางดิจิทัลให้แก่สมาชิกนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.กล่าวว่ากบข.ในฐานะองค์กรที่ดูแลเงินออมเพื่อการเกษียณของสมาชิกกว่า 1.2 ล้านคนให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงทางการเงินโดยเฉพาะในยุคที่ภัยมิจฉาชีพออนไลน์และอาชญากรรมทางดิจิทัลมีความซับซ้อนและส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างความร่วมมือ3หน่วยงานระหว่างกบข.สถาบันคุ้มครองเงินฝากบริษัทโกโกลุกประเทศไทยจำกัดหรือฮูคอและบริษัท National ITMX จำกัดครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างความรู้เท่าทันภัยทุจริตและอาชญากรรมทางดิจิทัลพร้อมยกระดับทักษะด้านดิจิทัล Literacy และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยเพื่อลดโอกาสตกเป็นเหยื่อและป้องกันความเสียหายทางการเงินด้านนายแมนบูจูประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโกโกลุกประเทศไทยจำกัดกล่าวว่าในฐานะแอปพลิเคชันระบุสายเรียกเข้าและป้องกันมิจฉาชีพที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดในประเทศไทยฮูคอตระหนักดีถึงบทบาทสำคัญของเทคโนโลยีในการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ทุกวันนี้กลโกงออนไลน์พัฒนาไปเร็วกว่าที่หลายคนตามทันมิจฉาชีพไม่ได้เป็นแค่คนร้ายที่มีโทรศัพท์เครื่องเดียวอีกต่อไปแต่กลายเป็นเครือข่ายระดับอุตสาหกรรมที่นำ AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์เหยื่อใช้คอลเซ็นเตอร์ระดับมืออาชีพส่ง SMS หลอกลวงจำนวนมากและยังพบว่าหมายเลขมิจฉาชีพเพียงหมายเลขเดียวสามารถโทรออกได้มากกว่า 800,000 ครั้งสิ่งที่ฮูคอทำได้คือนำเทคโนโลยีเข้ามาคัดกรองและแจ้งเตือนความเสี่ยงให้ผู้ใช้งานรู้ทันก่อนตกเป็นเหยื่อแต่เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอการป้องกันภัยที่ยั่งยืนต้องมาพร้อมกับความรู้เท่าทันของประชาชนควบคู่กันไปด้วยความร่วมมือกับกบข.ในครั้งนี้จึงเป็นก้าวสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยส่งต่อทั้งเครื่องมือป้องกันมิจฉาชีพอย่างฮูคอพรีเมียมเบสิกจำนวน 1.5 ล้านโค้ด และองค์ความรู้ไปถึงสมาชิกกว่า 1.2 ล้านคนได้อย่างแท้จริง
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลแนะนำผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะรอย17วงเล็บป้ายเหลืองทั้งมอเตอร์ไซค์วินและรถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันนำรถเข้าตรวจสภาพล่วงหน้าได้ไม่เกิน1เดือนก่อนถึงกำหนดชำระภาษีประจำปีรวมถึงรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ค้างชำระภาษีประจำปีเกิน1ปีแต่ไม่เกิน3ปีสามารถนำรถเข้าตรวจสภาพได้ณสถานตรวจสภาพรถเอกชนได้ทุกแห่งหรือจะเลือกตรวจสภาพที่สำนักงานขนส่งในเขตที่จดทะเบียนหรือเขตที่วินตั้งอยู่ได้เช่นกันโดยเตรียมเอกสารสำคัญได้แก่สมุดคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงหรือสำเนาคู่มือจดทะเบียนรถเมื่อผ่านเกณฑ์การตรวจสอบสภาพเรียบร้อยแล้วนำหลักฐานไปยื่นชำระภาษีประจำปีณสำนักงานขนส่งในเขตจังหวัดที่สะดวกต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: แผ่นดินมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนภายหลังจากเดินทางถึงฐานทัพอากาศร่วมแอนดรูในรัฐแมริแลนด์ของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเป็นวันแรกของภารกิจการเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการโดยระบุว่าสหรัฐควรเป็นหุ้นส่วนกับจีนไม่ใช่คู่แข่งพร้อมเน้นย้ำว่าการฟื้นฟูความยิ่งใหญ่ของจีนและแนวคิดที่ทำให้สหรัฐกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งสามารถดำเนินไปควบคู่กันได้และเป็นประโยชน์ต่อโลกต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่7ในช่วงวันที่24ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศกัมพูชาจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายน2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง88เซนติเมตรและเวลา 19:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:07 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 12:41 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
14: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
15: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได้
3: เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พระภูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
5: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
6: คุณยายครับนี่อายุเท่าไรแล้วครับแข็งแรงจัง
7: อายุ80แล้วค่ะ
6: ผมเห็นคุณยายชอบทำบุญตลอดเวลานุกเนื้อใบใจไม่เหมือนคนอายุ80คุณยายทำเปลือกครับให้มีสุขภาพจิตดีดี
7: คือเราช่วยมาแล้วนะแต่ถึงป่อนี่ยัง80ทะเลตั้งครรภ์มันก็ต้องร่วงรวยเป็นธรรมดาถ้ายังมีชีวิตอยู่ทำดีทำบุญไปมีสองอย่างนี้ความดีกับความชั่วที่ผ่านตัว
6: สุขภาพจิตดีคือหัวใจของผู้สูงอายุสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
9: wow.
8: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
10: รักไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
11: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
12: คนไทยไม่เอาสินบน
11: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์บอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. กับรายการ

0: ด้านค่ะประกอบด้วยด้านเสริมสร้างความเชื่อมั่นประเทศและนักลงทุนด้านเพิ่มสภาพคล่องและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะคะด้านลดภาระราคาขาของชีพนะคะแล้วก็ต้นทุนของประชาชนด้านส่งเสริมการค้าการลงทุนและโลจิสติกขาค่ายเป็นธรรมนะคะด้านรักษาความปลอดภัยและเสถียรภาพทางสังคมโดยเฉพาะชายแดนค่ะด้านเตรียมแผนรับมือความเสี่ยงทางการค้าระหว่างประเทศและด้านกระตุ้นกำลังซื้อและการท่องเที่ยวนะคะโดยนายกรัฐมนตรีนะคะก็บอกว่าจริงๆแล้วทุกท่านในที่นี้ไม่ใช่คนแปลกหน้าแปลกตาค่ะสำหรับท่านเองเนี่ยมีความคุ้นเคยเคารพนับถือกันมาเป็นอย่างดีที่ท่านได้มาในวันนี้ก็เพื่อมาพบกับพวกท่านนะคะโดยนำวาทีคณะรัฐมนตรีค่ะที่รับผิดชอบด้านเศรษฐกิจเนี่ยได้มารู้จักคณะข้อการค้าไทยนะคะซึ่งท่านมั่นใจว่าท่านนายกเนี่ยก็มั่นใจว่าทางด้านของข้อการค้าแล้วก็ทางรัฐมนตรีคณะทีมเศรษฐกิจเนี่ยก็รู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็มาในครั้งนี้ก็เพื่อที่จะตั้งใจมารับฟังนะคะรายละเอียดนะคะ5รือนะคะรับข้อเสนอแนะจากสภาข้อการค้าไทยทั้งนี้รัฐบาลที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ค่ะเป็นรัฐบาลที่เน้นเรื่องการเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจและก็ต้องกระชับและเข้มแข็งภายในระยะเวลาที่มีอยู่นะคะโอกาสนี้นายอนุทินก็ยังได้แนะนำวาทีรัฐมนตรีโดยกล่าวว่าตอนนี้รัฐมนตรีซึ่งทุนกล่าวทุนกระหม่อมรายชื่อไปแล้วเมื่อมีการโปรดกล่าวมาจะเร่งทำการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาค่ะเพื่อสามารถที่จะบริหารราชการแผ่นดินได้นะคะนี่คือเรื่องราวนะคะที่นำมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังทราบกันในค่ำคืนนี้นะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังผลงานเพลงเพราะๆกันสักเดี๋ยวใจนึงค่ะ
1: คุณรู้ไหมแค่ละสายตาจากถนนไม่ถึงวินาทีก็อาจทำให้ชีวิตใครบางคนเปลี่ยนไปตลอดกาลขับขี่อย่างมีสติไม่เล่นโทรศัพท์ไม่ขับรถเร็วไม่ฝ่าไฟแดงเพราะถนนไม่ใช่ที่สำหรับความประมาทชีวิตมีค่าปลอดภัยไว้ก่อนเพื่อคุณและทุกคนบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยเริ่มที่ตัวคุณด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: ฮัลโหลผันปรือมังแล้ววะหนุ่ย
1: ปาลิซ่าครับเฮ้มีหนามกำลังไล่ข่าวบ้านหนุ่ยอยู่นี่ปาเครียดจังเลงเลยครับปา
0: อย่าโม่แต่เครียดตะลุกหนุ่ยแคบเก็บข้องไว้ที่สู้ให้ไวแล้วระวังภัยอันตรายที่มากับน้ำท่วมกันนั้น
1: ฮะน้ำท่วมไม่พอยังต้องระวังภัยเองเลยอะปา
0: เมื่อเกิดน้ำท่วมทีไรวัยรุ่นอย่างเราก็ว้าวุ่นกันเลยทีเดียวเพราะนอกจากจะมีโรคภัยไข้เจ็บมาเยือนยังมีความเสี่ยงอื่นด้วยเช่นกันทั้งเรื่องของการจมน้ำหรือสัตว์มีพิษต่างๆรวมไปถึงปลั๊กไฟสวิตช์ไฟที่อยู่ต่ำน้ำท่วมถึงรีบตัดไฟก่อนช็อตกันทั้งบ้านบอกเลยอันตรายต่อชีวิตแบบสุด
1: ๆโอ้ยงานข้ารัวๆพันนี้ต้องเคฟเลยกระป๋อม
0: หากเจอน้ำ

0: รมประชาสัมพันธ์
1: การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยติดตามข้อมูลข่าวสารใส่ใจต่อคำเตือนเตรียมของใช้ที่จำเป็นเรียนรู้วิธีป้องกันอย่างถูกวิธีปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดเมื่อเกิดเหตุโทรสายด่วน1784ไม่หวั่นไหววันภัยมาพร้อมรับมือภัยพิบัติ
2: วันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะคุณผู้ฟังค่ะสำหรับรายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะเราจะลบมาพบกันไหมวันจันทร์หน้าเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้น้องฝนและกับทีมงานสวทกระบี่ค่ะจากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

และของที่ระลึกตามลำดับจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวศาสตราจารย์แพทย์หญิงนันทกรทองแตงรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและองค์กรสัมพันธ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับวันที่24กันยายนของทุกปีเป็นวันมหิดลกำหนดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ทรงได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากปวงชนชาวไทยให้ทรงเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยและพระบิดาแห่งการสาธารณสุขไทยด้วยพระราชกรณียกิจที่ทรงวางรากฐานระบบการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าเท่าเทียมอารยประเทศทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อประโยชน์สุขและการมีสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนไทยอย่างแท้จริงเวลา 14:57 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพิริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปปทุมไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569ณคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 15:53 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพท่านผู้หญิงกุลธีไกรเริกทจวพปร3ณบ้านเลขที่157ถนนราชวิถีแขวงวชิรพยาบาลเขตดุสิตกรุงเทพมหานครอันหนึ่งเมื่อวันพุธที่23กันยายน2569เวลา 11:36 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราชประชาบำรุงอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราชประชาบำรุงทรงรับฟังรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของโรงเรียนและโครงการตามพระราชดำริซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน82คนครูและบุคลากรจำนวน10คนนับตั้งแต่ปี2535ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนแห่งนี้เป็นครั้งที่7ซึ่งมีความก้าวหน้าในด้านต่างๆตามลำดับในปี2569โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนพัฒนาดีเด่นจากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่43และในปีการศึกษา2560โรงเรียนดำเนินกิจกรรมตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริร่วมกับหน่วยงานต่างๆจากการวัดความรู้และประเมินผลความสามารถในการฟังการพูดการอ่านและการเขียนมีนักเรียนได้เรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาทุกคนส่วนในปีการศึกษา2568การประเมินผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานในโอกาสนี้ทอดพระเนตรการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนอาทิโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันกิจกรรมฝึกวิชาชีพนักเรียนกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาติไทยกิจกรรมพยาบาลกิจกรรมห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์จากนั้นส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลตรังโรงพยาบาลย่านตาขาวและโรงพยาบาลปะเหลียนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปะเหลียนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังและหน่วยทันตกรรมพระราชทานคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลรวมออกหน่วยแพทย์พระราชทานเพื่อตรวจสุขภาพทั่วไปส่วนใหญ่ป่วยโรคกล้ามเนื้อและกระดูกและทางเดินหายใจต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จด้วยสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวโรงเรียนบ้านหาดเหล่าอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนคร

0: รศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: มหาเถรสมาคมมีมติให้วัดทั่วประเทศจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง24ตุลาคม2569นางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเปิดเผยว่าที่ประชุมมหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยให้วัดทุกแห่งในราชอาณาจักรจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวันเสาร์ที่24ตุลาคม2569สำหรับวัดไทยในต่างประเทศให้พิจารณาดำเนินการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมหลายหน่วยงานจัดกิจกรรมเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทยโดยที่มหาวิทยาลัยมหิดลจัดพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก
2: ศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศรีธราอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลผู้บริหารส่วนงานบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลและผู้แทนจากหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมณศูนย์การเรียนรู้มหิดลมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาสำหรับกิจกรรมวันมหิดลในปีนี้มหาวิทยาลัยมหิดลยังได้จัดนิทรรศการจากป่าเขาสู่เมืองใหญ่ปณิธานแห่งมหิดลไม่จางหายเพื่อรำลึกถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยมหิดลต่อสังคมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสำหรับวันมหิดลเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกซึ่งตรงกับวันที่24กันยายนของทุกปีด้วยพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงวางรากฐานแก่วงการแพทย์และการสาธารณสุขของไทยให้เจริญก้าวหน้าบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขจึงได้ถือให้วันนี้เป็นวันมหิดลเพื่อถวายสักการะและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ให้เป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทยชวนันท์มาลีรายงาน
1: โรงพยาบาลสิริราชเชิญชวนประชาชนร่วมสานต่อพระราชปณิธานสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกในการทำประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์ด้วยการบริจาคโลหิตเนื่องในวันมหิดลโรงพยาบาลสิริราชเชิญชวนประชาชนผู้มีร่างกายสมบูรณ์ร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันมหิดลร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อพลังแห่งการให้ช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสและจัดหาเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยของโรงพยาบาลสิริราชโดยติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคเลือดสิริราชอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษาชั้น 3 โรงพยาบาลสิริราชผู้บริจาคโลหิตในวันนี้และวันพรุ่งนี้จะได้รับธงวันมหิดล 2569และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่ารัชกาลที่1โลหะสีขาวชนิดราคา20บาทเป็นที่ระลึกหรือร่วมบริจาคเพื่อรับธงที่ระลึกออนไลน์ชุดณสิริราชติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางธงมหิดล .org หรือติดต่อสิริราชมูลนิธิที่อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น B1 และอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษาชั้น G โรงพยาบาลสิริราชโรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณชั้น2โซน B และศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษชั้น G ได้ทุกวันหรือบริจาคผ่านธนาคารทุกแห่งทั่วประเทศชื่อบัญชีสิริราชมูลนิธิและส่งสำเนาใบนำฝากธนาคารเพื่อขอรับใบเสร็จใช้ลดหย่อนภาษีได้2เท่าถึงวันที่31ธันวาคมนี้สอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์ 0 2413

0: 1414โดยในปีที่ผ่านมาสิริราชมูลนิธิได้รับน้ำใจจากประชาชนชาวไทยรวมเป็นเงินกว่า103ล้านบาทกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดงานครบรอบ16ปีเดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจการอนุรักษ์ผลักดันซอฟต์พาวเวอร์สร้างรายได้สู่ชุมชนทั่วประเทศและผลักดันมรดกภูมิปัญญาไทยสู่มรดกโลก
1: นายโชติกาอัครกิจโสภากุลอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกล่าวว่าในโอกาสครบรอบ16ปีวันสถาปนาเดินหน้าขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมให้เข้าถึงชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมผ่าน3ภารกิจหลักได้แก่การอนุรักษ์การต่อยอดและการสร้างโอกาสพร้อมผลักดันนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ผลักดันมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทยให้ได้รับการขึ้นทะเบียนสู่มรดกโลกย้ำว่าการทำงานยังคงเน้นเชื่อมโยงชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และสืบทอดทั้งวิถีชีวิตประเพณีอาหารและการแต่งกายมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและเปิดพื้นที่ทางวัฒนธรรมให้คนทุกกลุ่มดูแลสวัสดิการของบุคลากรศิลปินพื้นบ้านศิลปินแห่งชาติและครูภูมิปัญญาเพื่อให้เกิดการส่งต่อองค์ความรู้สู่คนรุ่นหลังสำหรับการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์มีนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมบันเทิงทั้งภาพยนตร์ซีรีส์และสารคดีเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่สากลโดยจะมีการจัดงานมหกรรมอาหารถิ่น77จังหวัดภายใต้ชื่องานไทยฟุ้งปรุงไทยเพื่อต่อยอดภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นที่เสี่ยงต่อการสูญหายเปิดเวทีให้นำวัตถุดิบและเมนูท้องถิ่นมาพัฒนาสูตรร่วมกับเชฟชื่อดังและสถาบันการศึกษาเพื่อยกระดับสู่เมนูในร้านอาหารและพัฒนาการชั้นนำส่วนการเสนอรายการชุดไทยที่จะมีการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติต่อยูเนสโกในช่วงปลายปีนี้ได้เร่งโรดโชว์ทั้งในและต่างประเทศอีกทั้งยังมีแผนการพัฒนาพื้นที่และศักยภาพบุคลากรให้สอดรับกับยุคดิจิทัลมาริชโยรายงาน
0: กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมหารือแนวทางขยายสิทธิโครงการนมโรงเรียนเพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงนมคุณภาพของนักเรียนทั่วประเทศ
2: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับนายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้หารือแนวทางการดำเนินโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนว่าที่ประชุมได้พูดคุยกันในหลายประเด็นทั้งการขยายสิทธิ์ให้นักเรียนเข้าถึงนมโรงเรียนได้ครอบคลุมมากขึ้นจากเดิมที่ครอบคลุมถึงระดับชั้นประถมมาศึกษาปีที่6ไปสู่ระดับชั้นที่สูงขึ้นรวมถึงนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลซึ่งจะนำเสนอต่อคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนหรือมิวบอร์ดพิจารณาต่อไปขณะที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติขยายสิทธิ์ไปยังโรงเรียนขยายโอกาสถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่3แล้วนอกจากนี้ยังหารือถึงการขยายกรอบงบประมาณโครงการจากเดิมประมาณ 14,000 ล้านบาทต่อปีเพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนนักเรียนที่จะได้รับสิทธิ์เพิ่มขึ้นและรองรับการขยายระยะเวลารับนมจากเดิมประมาณ260วันเป็น365วันหรือให้นักเรียนได้ดื่มนมทุกวันพร้อมทั้งพิจารณาจัดระบบโควต้าการผลิตเพื่อสร้างการแข่งขันด้านคุณภาพการพัฒนากลไกตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียนตลอดกระบวนการศิระวันช่วยเท้ารายงาน
3: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทย

ค่าไฟเบ็ดเสร็จไม่เกิน 3,000 ไม่ต้องเอาเงินมาทิ้งอย่างนี้ผมตัดพ้อกับแม่เมื่อทราบความจริงแหล่งที่มาของเงินจัดงานพยายามยกเหตุผลอธิบายถึงข้อดีข้อเสียให้แม่ฟังจัดที่วัดเราไม่ต้องล้มบัวแกงเลี้ยงคนไม่ต้องทำบาปฆ่าสัตว์ใหญ่อย่างดีแค่ทำกระเพาะปลาเลี้ยงน้ำชากาแฟเหล้าเบียร์ไม่ต้องเปลืองในวัดเป็นสถานที่ปลอดเหล้าอยู่แล้วเนนอยู่ในเมืองนานจัดงานศพในเมืองกับบ้านเราไม่เหมือนกันหรอกบ้านเรานิยมจัดงานที่บ้านเพื่อนบ้านได้มาร่วมกันทำบุญถ้าไปจัดที่วัดเพื่อนจะนินทาเอาได้พอฟังคำชี้แจงจากแม่ผมก็พูดอะไรไม่ออกได้แต่พยักหน้าเข้าใจแต่ภายในยุ่งเหยิงด้วยข้อกังขาสารพัดตกลงงานศพเขาจัดขึ้นเพื่อต้องการเอาเงินคนใส่ซองช่วยทำบุญใช่ไหมเหมือนเล่นแชร์คอยส่งใช้ให้กับงานศพอื่นๆพอตัวเองมีงานก็เหมือนถึงเวลาเปียแชร์เอาคืนผมกับพี่เถียงกันหนักอีกครั้งวันยกศพพ่อไปเผาที่วัดผมอยากนิมนต์พระมาสวดมาติกาบังสกุลพ่อให้ครบเท่าอายุคือ62ปีนิมนต์พระ62รูปจากวัดทั่วอำเภอตามแบบโบราณที่นิยมทำกันวันเผาแต่พี่ชายไม่เอาด้วยบอกแค่เตียงเดียว4รูปก็พอไม่ต้องเอาเงินใส่ซองมาถวายสิ้นเปลืองเปล่าๆค่าถวายพระใส่ซองรูปละ100บาท62รูปก็เป็นเงิน 6,200 ยังไม่เท่าค่าเบียร์ค่าเหล้าคืนหนึ่งเลยผมขึ้นเสียงเถียงอย่างอดไม่ได้เองไม่ต้องมาทำเท่าข้าจัดการเองถ้าไม่พอใจเองไม่ต้องเผากลับไปเลยพี่ตะคอกตาขวางใส่หน้าผมเหมือนไม่ใช่พี่น้องคลานตามกันมาแม่เข้ามาพูดปลอบโยนเหมือนทุกครั้งผมกัดฟันกล้ำกลืนข่มความรู้สึกตัวเองเพื่อเห็นแก่แม่คิดเสียว่าตัวเองเป็นสิ่งแปลกปลอมของที่นี่ต่อไปนี้จะไม่เสนอความคิดเห็นอะไรอีก

0: รินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์พี่เบ้านี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบายาไปออกงานสวยไหมสวยไหม
2: ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะสวยมา
1: เคบายาเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
2: อ๋อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกอั้วใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
1: ใช่แล้วจ้ะพี่
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
1: กรมประชาสัมพันธ
3: ์สวัสดีครับพบกับรายการฟังสบายคลายเหงาทางสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับรายการฟังสบายคลายเหงามาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่เวลาประมาณ3ทุ่มนะครับโดยประมาณถึง4ทุ่มก็เป็นรายการที่เปิดเพลงเพราะๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงเก่าเพลงใหม่ลูกตุ้งลูกกรุงสตริงนะครับเรามีทุกแนวเลยรวมถึงสอดแทรกเนื้อหาสาระที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในรอบวันนี้ที่ผ่านมานั่นเองวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดี24กันยายน2560นะครับผมมีฝนตกลงมาบ้างเล็กน้อยในพื้นที่ระนองนะแต่ก็มีท้องฟ้ามืดครึ้มทั้งวันเลยไม่มีแสงแดดนะแต่ถึงยังไงก็ถือว่าปริมาณฝนเนี่ยลดน้อยลงกว่าทุกๆวันก็ว่าได้นะครับเนาะขาดอย่างเดียวขาดแสงแดดแสงพระอาทิตย์นั่นเองนะครับเนาะถ้ามีแสงแดดก็น่าจะดีกว่านี้ทำให้เขาเรียกว่าอะไรแหละมันสดใสมันสว่างมันโล่งนะหลังจากที่ฝนตกกระหน่ำมาระนองโอ้โหกี่เดือนแล้วเนี่ย3-4-5เดือนแล้วนะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็น่าจะใกล้หมดฤดูฝนเข้าไปทุกทีแล้วนี่ก็จะตุลาคมแล้วนะครับแล้วก็วันนี้นะ24กันยายนนะครับ2569ประวัติศาสตร์ต้องจารึกเลยนะคงไม่สายเกินไปนะครับเกี่ยวกับแสดงความยินดีน้องเน่ๆนั่นเองนะทุกท่านคงทราบดีแล้วล่ะว่าโอ้ตั้งแต่เช้าเลยสื่อทุกสำนักก็ประโคมข่าวว่าคว้าแชมป์นั่นเองอเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21นะครับชื่นชมความสามารถน้องด้วย อายุแค่16ปีเองนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเขาถือว่าเป็นหนูน้อยมหัศจรรย์ก็ว่าได้แล้วก็ยังมีอนาคตอีกยาวไกลเลยนะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเครื่องพิสูจน์ว่านะครับความตั้งใจนะครับพรสวรรค์พรแสวงอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ถูกที่ถูกเวลานะครับเนาะก็จะสามารถทำให้เราประสบความสำเร็จได้นะครับน้องเนี่ยก็คือเล่นดนตรีมาแต่เด็กเลยแล้วก็เปิดหมวกตามตลาดตามถนนหนทางทั่วไปนะครับเนาะนั่นแหละคือการบ่มเพาะประสบการณ์พอเวลาขึ้นไปบนเวทีต่างประเทศนะไม่ใช่คนไทยนะที่ดูนะครับเนาะก็เลยรู้สึกเป็นเรื่องปกตินะก็คือไม่ตื่นเวทีนั่นเองจึงแสดงออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นนี่คือข้อดีของการที่ไปพบกับผู้คนไปพบกับเวทีไปพบกับการแสดงที่เปลี่ยนทุกๆวันนะทำให้ไม่ตื่นเวทีนั่นเองนะต้องปรบมือให้กับน้องคุณพ่อด้วยนะที่ช่วยกันทุ่มเทเลยแล้วก็อีกหลายภาคส่วนที่ร่วมกันนะครับสนับสนุนนะรวมถึงนะนายกรัฐมนตรีขณะนี้ก็อยู่ที่สหรัฐอเมริกาด้วยก็ร่วมแสดงความยินดีกับน้องเน่ๆศิลปินเยาวชนไทยนะครับจากจังหวัดภูเก็ตนี่เองนะครับเนาะซึ่งรัฐบาลรวมถึงทุกคนเลยก็ว่าได้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องเน่ๆรวมถึงครอบครัวแล้วก็ทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จครั้งนี้แล้วก็ขอบคุณนะครับที่นำความสามารถของเยาวชนไทยไปแสดงให้ผู้ชมทั่วโลกเลยให้เห็นความสำเร็จของน้องเน่ๆเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเยาวชนไทยก็มีศักยภาพไม่แพ้ใครในโลกหากได้

รับโอกาสมีความมุ่งมั่นไม่หยุดพัฒนาตนเองซึ่งรัฐบาลก็พร้อมจะสนับสนุนเปิดพื้นที่โอกาสให้กับเด็กและเยาวชนได้พัฒนาความสามารถอย่างเต็มศักยภาพนะครับทั้งนี้ก็เพื่อให้คนรุ่นใหม่ๆนะครับของไทยสามารถก้าวไปสร้างชื่อเสียงนะครับนำความภาคภูมิใจกลับมาสู่ประเทศไทยได้อีกในอนาคตปรบมืออีกครั้งหนึ่งนะครับรออะไร นะครับเนาะขอบคุณนะครับที่ทำให้ประเทศไทยเรามีความสุขทั้งวันเลยวันนี้นะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อวันนี้ก็จะนำเสนอประมาณว่าลูกทุ่งสมัยใหม่แล้วก็ลูกกลุ่มผสมผสานกันนะครับเนาะเพราะฉะนั้นใครอยากจะฟังเพลงอะไรลองแนะนำเข้ามาได้เลย0778808883นะครับ

0: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ฮัลโหล
2: ไปรษณีย์ไทยสวัสดีค่ะคุณมีพัสดุตกค้างที่ไม่สามารถจัดส่งได้ติดต่อเจ้าหน้าที่กด9
3: ยินดีด้วยคุณได้รับสิทธิ์กู้เงินด่วนกดลิงก์เพื่อรับสิทธิ
4: ์บัญชีของคุณถูกระงับกรุณากด1เพื่อติดต่อธนาคาร
1: หากคุณเคยได้ยินเสียงเหล่านี้หรือแม้แต่เสียงของคนใกล้ชิดที่โทรมาขอให้โอนเงินให้อย่าเพิ่งหลงเชื่อนะคะโลกไซเบอร์ทุกวันนี้น่ากลัวไม่ว่าจะเป็นหน้าตาและเสียงสามารถปลอมแปลงกันได้ง่าย
5: ๆคนอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
1: เช็คให้ชัวร์ก่อนจะคลิกตัดสายก่อนจะโอนป้องกันเงินในกระเป๋าของคุณได้รู้ทันภัยไซเบอร์ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
6: ์เข้าสู่ช่วงสุดท้ายท้ายสุดของรายการฟังสบายคลายเหงาค่ำคืนนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากไปรับฟังบทเพลงเพราะๆสิ่งที่น่าสนใจนะอย่า4-5เพลงรวดมาเลยนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมรับฟังติดตามยามค่ำคืนนี้แต่ก่อนที่จะปิดรายการเดี๋ยวไปดูข่าวประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งขณะนี้มีการปิดการหรือว่างดใช้อาคารนะครับท่าเทียบเรือศุลกากรที่เป็นทรงเหมือนประภาคารนั่นเองนะครับทั้งนี้เนื่องจากว่ามีการตรวจพบโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนองกับด่านศุลกากรเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมานะครับพบการสั่นไหวและการขยับตัวทางด้านข้างอย่างรุนแรงซึ่งสามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่านะครับดังนั้นจึงมีความเสี่ยงต่อการวิบัติฉับพลันหากได้รับผลกระทบจากคลื่นลมแรงจึงควรงดใช้อาคารและก็พื้นที่โดยรอบโดยเด็ดขาดจนกว่าจะได้รับการแก้ไขนะครับผมเพราะฉะนั้นก็คือใครที่จะไปชมวิวหรือว่าจะไปถ่ายรูปเช็คอินหรือว่าไปถ่ายภาพอะไรแล้วแต่ก็ตอนนี้งดใช้อาคารแล้วก็ไม่ควรเข้าใกล้แล้วกันนะครับเนาะเป็นอาคารเหมือนกับทรงประภาคารอยู่ริมนะครับทะเลเลยก็ว่าได้นะครับถือว่าเป็นแลนด์มาร์คสำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดระนองแต่ตอนนี้งดใช้อาคารดังกล่าวไปก่อนละกันนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการฟังสบายคลายเหงาค่ำคืนนี้วันนี้ผมและทีมงานสวทระนองต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้ที่นี่เวลาเดิมวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำหลังฝนตกต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้ม

0: บังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชองค์การพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
1: 4กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
2: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำหลังฝนตกต่อเนื่องขณะที่เทศบาลหนองบอนนำเรือท้องแบนรับส่งประชาชนจากน้ำเอ่อล้นท่วมเส้นทางคมนาคมส่งผลกระทบในการเดินทางเข้าออกบ้านเรือนอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหลังมีฝนตกต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในคลองสายหลักเพิ่มสูงขึ้นโดยคลองบ่อไร่มีระดับน้ำ5เมตร80ซมส่วนคลองแอ่งบริเวณสะพานคอแลมีระดับน้ำ5เมตรขณะนี้พบพื้นที่ได้รับผลกระทบหลายจุดจึงเตรียมพร้อมรับมือหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นขณะที่เทศบาลตำบลหนองบอนน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมเส้นทางคมนาคมบริเวณอ่างเก็บน้ำคลองแอ่งจนประชาชนไม่สามารถเดินทางเข้าออกบ้านเรือนได้เทศบาลตำบลหนองบอนนำเรือท้องแบนให้บริการรับส่งประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยพร้อมบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามีมติขยายกรอบการให้กู้ยืมเพิ่มกว่า 14,000 รายเตรียมของบกลางจำนวน 1,200 ล้านบาทภายในเดือนกันยายนนี้ยืนยันไม่มีนโยบายตัดโอกาสทางการศึกษาน
4: ายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนัก งานเศรษฐกิจการคลังและโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะกรรมการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศมีมติขยายกรอบการให้กู้ยืมเพิ่มอีก 14,400 รายรวมมีผู้กู้ต้องเร่งดำเนินการประมาณ 75,000 รายจะเร่งรัดการอนุมัติให้ได้ไม่น้อยกว่า 1,000 รายต่อวันพร้อมกับเร่งของงบกลางปี2569จำนวน 1,200 ล้านบาทภายในเดือนกันยายนนี้เพื่อให้ช่วยเหลือได้ทันและเพียงพอโดยหลังจากนี้จะเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อไปพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายตัดโอกาสทางการศึกษาของประชาชนขณะที่การบริหารจัดการหนี้กยศ.เตรียมปรับระบบให้มีความยืดหยุ่นและยึดผู้กู้เป็นศูนย์กลางเพื่อแก้ปัญหาหนี้ทางเทคนิคของผู้กู้ประมาณ 400,000 ถึง 500,000 รายซึ่งค้างชำระเพียง 500 ถึง 1,000 บาทโดยเปิดทางเลือกในการชำระหนี้ทั้งการปิดยอดหรือขยายระยะเวลาการหักเงินเพื่อให้เหลือจำนวนกลุ่มที่ต้องบริหารจัดการจริงกว่า 1,500,000 รายให้เหลือประมาณ 1.5 ล้านรายนอกจากนี้คณะกรรมการกยศ.ยังมีมติอนุมัติหลักการโครงการพัฒนาทักษะและเสริมสร้างอาชีพเป็นกรณีพิเศษผ่านการกู้ยืมประเภทที่5เพื่อยกระดับศักยภาพผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวัยทำงานอย่างยั่งยืนนันทิกากิตตาโลรายงาน
3: คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมเห็นชอบในทางการจัดทำบันทึกข้อตกลงซื้อขายน้ำนมโคปี 2569/2570 สร้างเสถียรภาพตลาดและส่งเสริมความมั่นคงให้เกษตรกรโคนม
5: นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมครั้งที่4/2569มี

0: มติเห็นชอบแนวทางการจัดทำบันทึกข้อตกลงหรือ MOU การซื้อขายน้ำนมโคปี 2569/2570ซึ่งจะมีกรอบการดำเนินงานตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึงวันที่30กันยายน2570เพื่อให้เกษตรกรมีตลาดรองรับการจำหน่ายน้ำนมโคอย่างต่อเนื่องพร้อมกันนี้ได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
1: ปากีสถานดำเนินปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายทางทหาร10แห่งในพื้นที่ทางตะวันออกและทางตอนใต้ของอัฟกานิสถานสำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายอาตาอุลละทารารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารนิเทศแห่งปากีสถานที่ระบุว่ากองทัพปากีสถานดำเนินปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายทางทหาร10แห่งในพื้นที่ทางตะวันออกและทางตอนใต้ของอัฟกานิสถานเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กลุ่มตอลิบานที่ปกครองอัฟกานิสถานส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวน8ลำและยิงปืนโจมตีจุดตรวจชายแดนของปากีสถานด้านนายซาบีฮุลละมูจาฮิดโฆษกรัฐบาลอัฟกานิสถานเปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายจากเหตุการณ์โจมตีครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นพร้อมให้คำมั่นว่ารัฐบาลอัฟกานิสถานจะดำเนินการตอบโต้กองทัพปากีสถานที่โจมตีพื้นที่ดังกล่าวจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยอภัยภูเบศรนะครับวันที่คนไทยเรายิ้มมีความสุขนะครับน้องเนเน่คว้าแชมป์อเมริกันก็ท็อตเทเลนต์คนแรกของประเทศไทยนะโอ้สุดยอดล็อกเกอร์สตาร์หญิงของไทยเรานะครับอ่ะคุณหมอมกรลิ้มอุดมพรครับชั่วโมงที่2แฟนคลับท่านเยอะและก็รออยู่อ่ะไปพบคุณหมอมกรเลยคุณหมอครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีพี่ลมครับสวัสดีคุณฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ
2: วันนี้ทำไมใส่เสื้อสีนี้เนี่ย
3: สบายดี
2: สีแบบสบายๆเออ
3: ตรงน
2: ี้
3: เย็นเย็นสบายสบาย
2: เออแล้วอากาศ
3: ออกตลอด
2: ใช่เห็นสากแก้วน้ำท่วมไม่ใช่เหรอคุณหมอ
3: โอ้โหก็เราต้องเฝ้าระวังฮะ
2: กระบิน
3: น้ำก็เออขึ้นมาเริ่มเขาปักธงสีแดงแล้วอ่ะ
2: อ๋อเตือนแล้วเตือนแล้วใช่ไหม
3: เตือนแล้วฮะเตือนแล้ว
2: กระบินบุรีก็ท่วมบ่อยนะคุณหมอเนาะ
3: ใช่ใช่ฮะ
2: อ๋อครับเป็นไงติดแล้วติดตามน้องเนเน่บ้างป่ะครับ
3: โอ้ตามฮะก็คือตามตั้งแต่รู้ว่าไปประกวด
2: ครับ
3: เป็นครั้งแรกๆแล้วครับก็ตามดูนะคือหลายคนเนี่ยจะคิดว่าโอ้มีพรสวรรค์มีอัจฉริยะอะไรอย่างนี้เน
2: า
3: ะใช่ครับส่วนหนึ่งอ่ะน้องเนเน่เขา
2: ต้องมีอยู่ในตัวบ้างแหละครับผม
3: แต่ว่าที่ผมตามดูจริงๆนะคือผมว่าเขาฝึกฝนหนักมาก
2: เขาตั้งใจใช่วันนึงเป็น10ชั่วโมงอะไรเงี้ยฝึกโอ้โหตั้งใจฝึกมากฝึกหนักฝึกหนักจริงๆ
3: ต
2: ั
3: วเองจริงๆเขาก็ไม่รู้ว่าเขามีบอลสมบัติหรือเปล่าคือเท่าที่ตามดูเนี่ยคือหมายว่าน้องเขาเล่นแล้วเขาชอบ
2: ใช่ใช่ใช่
3: แล้วก็เล่นกีตาร์นี่ก็ไม่ได้ตั้งใจด้วยตอนแรกจะไปสมัครเรียนคอมพิวเตอร์
2: ใช่
3: เขาก็เลยบอกก็ไม่มีอะไรเรียนก็ไปเรียนกีตาร์อะไรเง
2: ี้
3: ย
2: ดนตรี
3: ผมว่าเขาชอบ
2: เ
3: ขาชอบแล้วเขาฝึกฝนเนาะฝึกฝนแล้วก็ทางครอบครัวก็สนับสนุนนะครับแล้วก็ไปเล่นเปิดหมวกที่ตลาดนัดที่ภูเก็ตเน
2: า
3: ะ
2: นาคานาคานาคา
3: ผมตามไปดูคลิปแรกๆเนี่ยคือแบบไม่มีใครมองเลยนะก็แบบว่าคนก็มองผ่านไปผ่านมา
2: ใช
3: ่ก็ปลื้มใจจริงๆนะ
2: เนาะนะครับปลื้มใจจริง
3: ๆเขาไปถึงตรงนั้นได้เลยนะแต่ว่าผมให้เครดิตเรื่องของความพยายาม
2: ความอดทนความตั้งใจตั้งใจพัฒนาตัวเองตั้งใจเรียนรู
3: ้ต้องนะใช่ครับเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นหลักฐานอันหนึ่งนะผมว่าคนไทยนะถ้าตั้งใจอะไรจริงๆเนี่ยเราทำได้นะฮะ
2: เราไม่แพ้ชาติไหนแล้วถ้าหากว่าเราตั้งใจทำนะนี่แหละนี่แหละนี่แหละ
3: วอลเลย์บอลก็ชนะเห็นไหมไปติดนะ
2: โอ้โห
3: วอลเลย์บอลนะฮะตอนนี้เอเชียนเกมด้วย
2: โ
3: อ้โหแต่บอลแพ้ญี่ปุ่นหมดลูกนะเนี
2: ่
3: ย
2: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วก็เข้ารอบ
3: คือแต่
2: แพ้แบบ
3: ฮ่องกงมาย้อน
2: เราแพ้แบบยังไงก็เข้ารอบแล้วเราก็เลยแบบว่าไม่เต็มที่เดี๋ยวไปวัดกับจีนรอบ8ทีม
3: คือผมยังจำได้นะพี่โรมคือจีนเนี่ยแบบที่ประทับใจที่สุดก็คือ1990ไง
2: เอเชียนเกม
3: ที่วันเอเชียนเกมที่จีนเลยอ่ะวันชาติจีน
2: อ
3: ่ะวันที่1พฤษภาคมจำได้นะประเสริฐช้างมูลยิงเข้าไปนะแบบนั้นยังจำได้เลยตอนนั้นสุดประขวบโอ้เฮล่าแล้ว
2: ครับ
3: ก็หวังว่าวันเสาร์นี้จะ
2: มีเซอร์ไพรส์เหมือนเดิมแต่จริงๆแล้วจีนกับไทยไม่ได้ห่างกันมากนะ
3: พอได้พ พ
2: อได้เออพอว่าพอมีความหวังอ่ะพอมีความหวังพอมีความหวังครับ
3: นี่แต่เอเชียนเกมรอบนี้เขาดูกันทำไหนที่ดูลงไปถ่ายทางดูไม่ได
2: ้ ดูทั้งเน็ต
3: มันมี
2: มีช่องถ่ายทอดเดี๋ยวนี้ไม่มีถ่ายทอดให้ดูแล้วต้องฟรีทีวีคือไม่มีทรทแล้ว
3: นั่นดิ
2: เออก็ต้องแอบดูในเน็ตเอา
3: แล้วอย่างนี้มันไม่มีอะไรมัดแฮปอะไรนี้แล้วหรอว่ามันยังไงอ่ะมันไอ้นี่มันต้องได้ดูดิยังไง
2: นั่นน่ะสิมันก็
3: ฟุตบอลโลกอ่ะไม่ต้องดูก็ได้ฟุตบอลโลกยูโร
2: เราไม่ได้เข้ารอบอ่ะเนาะเออ
3: แบบนี้มันต้องได้ดูก่อน
2: นั่นน่ะสิเออแต่นี่มันน่าเป็นข้อคิดอยู่เหมือนกันนะเออ
3: ครับ
2: เอออ
3: ันนี้น่าดูนะพูดจริง
2: เพราะว่าไทยนักกีฬาไทยแข่งเยอะอ่ะ
3: แข่งเยอะเดี๋ยวมีวิ่ง100เมตร
2: อ่าใช่แข่งเยอะวันนี้คุณก็ตามไปถ่ายนักกีฬาไทยเอาเออลิขสิทธิ์แพงไม่ค่อยมีตังค์ไม่ค่อยมีตังค์ไม่ค่อยมีตังค์สรุปไม่ค่อยมีตังค์แล้วกันเนาะ
3: ครับผม
2: ครับผมเชิญครับเชิญครับ
3: ก็วันนี้ครับเป็นวันที่24กันยาครับเป็นวันพิเศษนะครับวันสำคัญของชาวสาธารณสุขนะครับวันนี้เป็นวันมหิดลครับผม
2: น
3: ะครับวันที่24กันยายนของทุกปีเนี่ยเป็นวันที่ระลึกวันคล้ายสวรรคตนะครับสวรรคตของสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชโองการนะครับ
2: ครับ
3: เป็นต้นก็คือตระกูลมหิดลนะครับก็เป็นองค์เจ้าที่มีความสำคัญมากนะครับคือท่านเป็นลีดเดอร์เรื่องของระบบการสาธารณสุขการแพทย์นะครับแล้วก็วางรากฐานให้เรามาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็วันนี้ในหลายจังหวัดนะทุกจังหวัดแล้วก็โรงพยาบาลสถานที่ศึกษานะครับโรงเรียนแพทย์เนี่ยก็จะมีการจัดความพิธีวางพวงมาลานะคร
2: ับ
3: เพ
2: ื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านพระองค์ท่านคือพ่อของรัชกาลที่8กับที่9ใช่ไหม
3: ต้องครับใช่ครับ
2: เป็นเสด็จพ่อของ
3: เดี๋ยวช่วงไลฟ์เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่าประวัตินะฮะท่านให้ฟังนะครับโอ้ผมมาอ่านแล้วผมรู้สึกประทับใจมากว่าท่านมีแนวคิดเนี่ยนะครับค่อนข้างกว้างไกลเลยคือท่านเป็นหมอนะฮะแต่ว่าท่านไปศึกษาสาธารณสุขก่อนเพราะว่าอยากจะเอามาวางระบบก่
2: อ
3: นนะครับเพราะหมอเนี่ยมันรักษาแค่คนเดียวนะฮะหมอเนี่ยรักษาโรคบางทีรักษาโรคเดียวได้รักษาได้คนเดียวได้นะฮะแต่ถ้าระบบดีระบบสาธารณสุขดีเนี่ยมันช่วยทั้งประเทศ
2: ใช่
3: นะครับ
2: ใช่
3: แนวคิดท่านเนี่ยคือโอ้โหเอามาปรับใช้แล้วก็ท่านเป็นตัวอย่างที่ดีของความเป็นแพทย์นะครับเดี๋ยวช่วงไลฟ์เนี่ยผมจะมาเล่าให้ฟัง
2: โอ้น่าติดตามน่าติดตามมากนะครับช่วงไลฟ์สดทาง Facebook หลัง5ทุ่มไปแล้วนะฮะคุณหมอไลฟ์สดต่อเนื่องเลยนะครับ
3: ครับผม
2: ครับ
3: ไปดูข่าวสุขภาพกันนะครับช่วงนี้เอามาเตือนอีกแล้วครับผมควบคุมโรคครับถ้าฝนมาทีไรเตือนเก็บเห็ดป่าฤดูฝนนะฮะเสี่ยงเป็นพิษปี69เนี่ยป่วยกว่า 3,200 รายนะฮะแล้วก็เสียชีวิตแล้ว11รายครับเมื่อวันนี้นะฮะ24กันยายนในแพทย์มนเทียนธนาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าในช่วงฤดูฝนของทุกปีเห็ดป่าหลายชนิดเจริญเติบโตได้ดีตามธรรมชาติซึ่งมีทั้งเห็ดที่กินได้และเห็ดที่กินไม่ได้ขึ้นปะปนกันด
2: ้
3: วยลักษณะของเห็ดบางชนิดมีความคล้ายคลึงกันมากทำให้ประชาชนอาจเก็บมาขายหรือนำมาปรุงอาหารหรือไม่ตั้งใจถึงว่าพบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากการกินเห็ดที่เป็นประจำนะครับข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัลของกองระบาดวิทยาตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง23กันยายน2569พบผู้ป่วยสะสม 3,269 รายเสียชีวิต11รายอัตราการตายอยู่ที่ 0.036 ต่อประชากรแสนคนนะครับหรือกลุ่มที่ป่วย3อายุสูงสุด3ลำดับแรกได้แก่กลุ่ม60ปีขึ้นไปรองลงมาเป็น 50-59 ปีและกลุ่มอายุ 40-49 ปีตามลำดับนะครับโดยเขตสุขภาพที่พบมากที่สุดลำดับแรกได้แก่เขตสุขภาพที่10รองลงมาเป็นเขตสุขภาพที่8สุขภาพที่9นะครับและเขตและ1ตามลำดับโดยภาพรวมสถานการณ์เห็ดพิษยังคงพบในผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องกระจายไปในหลายพื้นที่ทั่วประเทศนะครับแต่ท่านมนเทียนยังกล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับอาการหลังได้รับพิษจากเห็ดผู้ป่วยอาจเริ่มมีอาการตั้งแต่ไม่กี่นาทีจนถึงหลายชั่วโมงหลังกิน 7พิษนะฮะพิษอยู่กับชนิดและปริมาณของสารพิษอาการอาจมีตั้งแต่คลื่นไส้อาเจียนปวดท้องถ่ายเหลวและในบางรายอาจมีอาการรุนแรงเช่นไตวายตับวายจนเป็นอันตรายถึงเสียชีวิตได้ดังนั้นหากมีอาการผิดปกติหลังกินเห็ดควรรีบไปสถานพยาบาลใกล้บ้านให้เร็วที่สุดนะครับแจ้งประวัติกินเห็ดหากเป็นไปได้ให้นำตัวอย่างเห็ดหรือภาพถ่ายเห็ดไปด้วยเพื่อให้แพทย์ใช้วินิจฉัยประกอบการรักษาได้อย่างรวดเร็วนะครับโดยกรมควบคุมโรคขอย้ำว่าการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือการหลีกเลี่ยงการเก็บและกินเห็ดป่าที่ไม่รู้จักหรือไม่สามารถยืนยันชนิดได้นะครับทั้งนี้อาจมีอาการสงสัยว่าจะได้รับเห็ดที่จะเห็ดเช่นคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องถ่ายเหลวให้รีบพบแพทย์ทันทีนะครับแล้วก็หากมีข้อสงสัยเนี่ยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422นะครับผมนะครับก็มีเขามีคำขวัญ นะให้ยึดหลักนี้นะเห็ดไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บไม่กินนะครับเห็ดไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บ
2: ไม่เก็บไม่กินไม่คุ้มไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงว่างั้นเถอะ
3: แล้วก็ความเชื่อในการทดสอบเห็ดนะฮะเช่นใช้ช้อนเงินจุ่มการส้มกับข้าวสารหรือใช้ปูนกินหมากป้ายดอกเห็ดแล้วสังเกตการเปลี่ยนสีเนี่ยไม่สามารถใช้ได้จริง
2: ครับ
3: ก็ต้องระวังด้วยนะตอนนี้จะทานอะไรก็ดูดีๆนิดนึงนะครับก็เสียกันทุกปีนะก็ยังป่วยโควิด 3,200 รายนะเสียชีวิต11รายนะครับก็ยังต้องระวังระวังกันครับพูดคุยสุขภาพสัปดาห์นี้จะเอาเรื่องของเกณฑ์การวินิจฉัยภาวะสมองตายมาเล่าให้ฟังที่หนึ่งนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภิเษกเนี่ยมีผู้เสียชีวิตนะครับแล้วก็ประสงค์บริจาคอวัยวะ
2: โอ้ดีจัง
3: ซึ่งตอนเนี้ยทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ได้รณรงค์นะครับเรื่องของการเปลี่ยนอวัยวะเนี่ยนะครับเพราะเราทราบและเพราะเรารู้ว่ามันสามารถที่จะทำประโยชน์ได้มากนะครับทั้งดวงตาทั้งหัวใจนะครับเอาไปใช้ได้หลายอย่างเลยนะครับซึ่งตอนนี้โครงข่ายของการบริจาคอวัยวะเนี่ยกระจายไปทั่วประเทศนะครับในทุกภาคเนี่ยจะมีโรงพยาบาลที่สามารถที่จะเก็บอวัยวะได
2: ้
3: นะครับแล้วก็สามารถที่จะส่งไปยังสถาบันโรงเรียนแพทย์ต่างๆเนี่ยเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์ต่อได
2: ้
3: นะครับนะก็ของทางภาคตะวันออกเนี่ยก็จะมีโรงพยาบาลชลบุรี
2: ชลบุรี
3: เป็นโรงพยาบาล

0: ประจำภาค
1: แม่ขา
0: แม่ขา
1: ที่จะเก็บอวัยวะนะครับแล้วก็จะส่งอวัยวะเนี่ยไปให้ผู้ที่ต้องการต่อไปแต่จุดเริ่มต้นเนี่ยก็จะต้องมาจากผู้ที่ประสงค์จะบริจาคอวัยวะใช่ไหม
0: ครับ
1: วันที่เราเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยมีการแจ้งความประสงค์ถ้าได้รับความยินยอมจากผู้ป่วยและครอบครัวเนี่ยก็สามารถดำเนินการเก็บอวัยวะได
0: ้
1: ทีนี้ขั้นตอนสำคัญเนี่ยนะครับก็คือจะต้องวินิจฉัยก่อนครับ
0: ว่า
1: ผู้ป่วยอ่ะเสียชีวิตแล้วตรงเนี้ยสำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าการวินิจฉัยภาวะเสียชีวิตเนี่ยไม่ได้หมายความว่าหัวใจหยุดเต้นนะ
0: สมอง
1: มันจะหมายถึงภาวะก้านสมองตายครับก้านสมองตายทำไมต้องก้านสมองนะครับเพราะสมองคนเราเนี่ยจะมีสมองใหญ่อยู่ด้านบนนะครับแล้วก็มันจะเลียวเล็กลงมาเนาะแล้วก็มาที่ก้านสมองหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะลงไปที่ไขสันหลังนะครับตรงก้านสมองเนี่ยทำไมจะต้องเป็นก้านสมองเพราะก้านสมองเป็นศูนย์รวมของชีวิตครับเป็นศูนย์รวมของการหายใจเป็นศูนย์รวมของการเต้นของหัวใจการควบคุมเกลือแร่กดดันถ้าก้านสมองตายทุกอย่างจบฮะนะครับทุกอย่างจบนะสมองใหญ่เสียหายเนี่ยยังไม่เสียชีวิตนะ
0: ครับ
1: สมองใหญ่สมมติว่าเป็นเส้นเลือดสมองตีบใหญ่ๆมากๆนะครับแล้วมันอยู่แค่ด้านบนเนี่ยยังไม่ตายนะเพราะว่าก้านสมองยังทำงานอยู่เช่นโอเคอาจจะนอนไม่รู้เรื่องนะนอนอ่อนแรงครึ่งซีกไม่ตอบสนองแต่ไม่เสียชีวิตนะครับหัวใจหยุดเต้นนะครับแต่ถ้ามีเครื่อง
0: ช่ว
1: ยกระตุ้นหัวใจปั๊มให้เลือดไปเลี้ยงสมองอย่างเพียงพอนะคือเดี๋ยวนี้เขาจะมีเครื่องเรียกเอ็กโมนะต่อให้สมองหัวใจหยุดเต้นแล้วแต่ไปปั๊มข้างนอกแล้ววนเลือดกลับมาใหม
0: ่
1: ก็อยู่ได้นะครับก็ยังเพราะว่าถ้าสมองไม่ตายเนี่ยก็ยังถือว่าย
0: ังมีชีวิตครับ
1: ใช่แต่ถ้าสมองตายเมื่อไหร่ถือว่าเข้าเกณฑ์นะครับเพราะนั้นเกณฑ์การวินิจฉัยสมองตายเนี่ยจะมีความสำคัญมากๆเลยนะครับก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมแยกคำศัพท์ที่เรามักจะงงๆกันก่อนนะฮะคือเวลาคนไข้พึ่งเนี่ยนะครับมันจะมีการประเมินการรู้สติเนี่ยหลายระดับนะครับเช่นซึมนะหมดสติโคม่าแล้วก็สมองตายถ้าซึมเนี่ยโอเคซึมเนี่ยยังไม่เสียชีวิตแน่ๆใช่ไหมแต่ว่าอาจจะมีโรคอะไรบางอย่างที่ทำให้สมองทำงานลดลงอันนี้อย่างดูไม่ค่อยมีอะไรนะฮะแต่ถ้าหมดสติหมดสติเนี่ยต้องมาประเมินนะฮะว่าการสมองยังทำงานไหมคือถ้าแค่หมดสติเฉยๆนะการสมองยังทำงานดียังหายใจได้เองดีนะฮะถ้าแบบนี้โอกาสฟื้นตัวจะสูงนะครับถ้าแค่หมดสตินะแต่ถ้าเป็นโคม่านี่คือหมายถึงว่ามันเริ่มมีการขาดเลือดนะฮะหรือความเสียหายของตัวก้านสมองบางส่วนแหละอันเนี้ยคนไข้ก็จะซึมมากขึ้นนะครับแต่ก็จะตรวจเจอความผิดปกติอะไรบางอย่างนะฮะของก้านสมองเนี่ยถ้าเป็นแบบเนี้ยการฟื้นตัวอาจจะไม่ดีนะครับแต่ถ้าเป็นภาวะสมองตายเนี่ยมันจะหมายถึงการทำงานของก้านสมองเนี่ยหยุดไปทั้งหมดเลยนะครับอันเนี้ยจะเป็นตัวบอกว่าคนไข้เนี่ยอยู่ในสภาพที่เสียชีวิตแล้วทางกฎหมายนะครับเพราะนั้นเวลาเราจะประเมินว่าผู้ป่วยคนนี้นะครับสมองตายหรือยังเนี่ยโดยหลักการเนี่ยจะต้องมีคุณหมอ2คนนะครับมาเป็นยืนยันคอนเฟิร์มซ้ำคือหมายถึงว่าพอคนหนึ่งตรวจอีกคนหนึ่งต้องตรวจซ้ำนะฮะว่าถูกต้องหรือเปล่านะถ้าเป็นหมอระบบประสาทยิ่งดีนะฮะเป็นเนี่ยประสาทแพทย์ประสาทศัลยแพทย์เนี่ยอันนี้ยิ่งดีนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ใช้หมอที่มีปริญญาเนี่ย2คนก็ได้นะครับแล้วก็ต้องมีการตรวจซ้ำนะฮะภายใน48ชั่วโมงนะครับตรวจซ้ำ2รอบนะครับการตรวจเนี่ยจะทำอย่างไรอย่างแรกเลยก็คือจะต้องดูก่อนว่าคนเนี้ยอยู่ในสภาวะที่เรียกไม่รู้ตัวนะครับเป็นภาวะที่ไม่รู้ตัวไม่หายใจนะครับแต่ว่าจะต้องไม่ได้อธิบายได้ว่า

0: มคนไข้คนนี้ซึมลงจากการใช้ยาอยู่นะฮะคือหมายถึงว่ามันต้องอธิบายได้จากเหตุจากโรคภัยไข้เจ็บอะแต่ไม่ได้อธิบายว่าเช่นซึมแบบนี้แล้วมีการใช้ยาพวกยาเสพติดนะฮะใช้ยาพวกระงับประสาทอยู่ยานอนหลับแบบเนี้ยนะฮะจะต้องตัดเหตุปัจจัยพวกนี้ให้ได้ก่อนแต่จะต้องแน่ใจว่าคนไข้ที่หมดสติไม่รู้ตัวเนี่ยเป็นจากตัวโรคเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการตรวจยืนยันว่าจะเป็นสมองตายหรือเปล่าซึ่งเขาจะเป็นการตรวจนะครับเช่นมีการเคลื่อนไหวได้เองไหมนะครับเขาจะมีการกระตุ้นการเจ็บปวดนิดนึงนะมีการกดลงไปแล้วดูที่มีการขยับขยื่นไหมถ้ากดลงไปแล้วขยับขยื่นก็แสดงว่ายังไม่เสียชีวิตใช่ไหมยังทำงานอยู่นะครับส่วนสำคัญก็คือจะเป็นการตรวจเขาเรียกว่าปฏิกิริยาดิสเพล็กของก้านสมองนะครับคือก้านสมองเนี่ยมันจะมีเส้นประสาทสมองอยู่12เส้นนะครับซึ่งมันจะมีเฉพาะตรงก้านสมองเท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นคุณหมอเนี่ยเขาจะตรวจการทำงานของตัวเส้นประสาทสมองเนี่ยนะครับ6อย่างนะครับว่ายังมีการทำงานอยู่หรือเปล่านะฮะเช่นตรวจรูบ้านตาว่าตอบสนองต่อแสงไหมนะครับอันนี้เรามักจะคุ้นกันเนาะบอกรูบ้านตาขยายแล้วแสดงว่าเสียชีวิตซึ่งอาจจะไม่จริงเสมอไปนะต้องดูอย่างอื่นด้วยอันนั้น2เช่นคอเนียลรีเฟล็กซ์นะฮะดูเรื่องของการขยับตัวของตาเมื่อมีการกระตุ้นนะครับการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อใบหน้าและลูกตานะครับเรื่องของการกลืนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเขาจะมีการตรวจ6อย่างซึ่งทั้ง6อย่างเนี่ยจะต้องไม่ตอบสนองทั้งหมดเลยนะครับจะต้องเป็นศูนย์ทั้งหมดเนกาทีฟหมดนะครับคือถ้ามีอันใดอันหนึ่งเนี่ยยังบอกไม่ได้ว่าคนไข้นั้นอยู่ในภาวะสมองตายจริงนะครับต้องตรวจให้ผ่านทั้งหมดก่อนถ้าผ่านทั้ง6ข้อแล้วก็จะไปข้อที่3นะครับข้อที่3เนี่ยจะเป็นการเขาเรียกว่าแอดเมียเทสแอดเมียเทสคือหมายถึงว่าเขาจะคือปกติคนหยุดหายใจแบบนี้เขาจะใส่ท่อช่วยหายใจนะฮะแล้วก็ใส่เครื่องไว้นะครับใส่เครื่องช่วยหายใจเขาจะลองปิดเครื่องช่วยหายใจครับนะฮะแล้วดูปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มขึ้นนะครับคือถ้าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นเนี่ยก็แสดงว่าไม่มีการหายใจนะครับ
1: ครับ
0: อันนี้ก็จะเป็นยืนยันว่าผู้ป่วยเนี่ยเสียชีวิตนะครับแล้วก็ในบางกรณีเนี่ยถ้าผู้ป่วยอายุไม่เกิน1ปีนะครับแล้วก็ตรวจแอปเนียเทสไม่ได้เนี่ยอาจจะต้องใช้เขาเรียกว่าคลื่นไฟฟ้าสมองนะฮะมาช่วยในการวินิจฉัยด้วยนะครับก็จะทำแบบนี้ครับ2ครั้งนะครับครั้งแรกแล้วก็อีก12หรือไม่เกิน48ชั่วโมงถัดมานะครับโดยแค่2คนนะครับในการยืนยันถ้าเข้าเกณฑ์นะครับครบในการวินิจฉัยก็จะยืนยันว่ามีภาวะสมองตายนะครับแล้วถ้าว่าสมองตายเนี่ยเดสนะหรือเดสก็สามารถที่จะติดต่อเพื่อที่จะนำอวัยวะออกจากร่างได
1: ้ครับ
0: นะครับก็เป็นการวิจัยที่เอามาเล่าให้ฟังแล้วกันนะว่าเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะไม่ทราบขั้นตอนกันนะฮะว่าทำอย่างไรแต่ปกติเนี่ยคุณหมอก็จะดูแบบนี้แหละฮะการจะบอกว่าคนคนนึงเสียชีวิตหรือเปล่าเนี่ยต้องมีการประเมินให้ดีนะครับเพราะว่ามันสำคัญในแง่ของทางกฎหมายแล้วก็เนี่ยจะผูกกับเรื่องของการบริจาคอวัยวะที่ปัจจุบันเนี่ยมีผู้สนใจเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นการทำบุญที่ผมว่ามันหาค่าไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นการต่อชีวิตของอีกหลายๆคนเลยนะ
1: ฮะ
0: หนึ่งร่างเนี่ยนำไปใช้ได้เยอะนะฮะดวงตานะครับหัวใจไตนี่ก็เป็นที่ต้องการมากๆนะครับก็เอามาเล่าให้ฟังครับส่วนท่านไหนที่อยากจะบริจาคอวัยวะเนี่ยสามารถที่จะติดต่อตอนนี้ได้ทุกโรงพยาบาล นะครับโดยเฉพาะที่เป็นโรงพยาบาลจังหวัดโรงพยาบาลจังหวัดเนี่ยก็จะมีด้วยรับบริจาคอวัยวะอยู่ก็ลองสอบถามโรงพยาบาลที่ใกล้บ้านท่านได้เลยครับผม
1: อืมครับครับประมาณนี้นะเบื้องต้นนะครับให้คุณหมอมาก่อนพักเลยครับได้ข้อมูลดีๆมีประโยชน์กันไปเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราพักฟังสปอร์ต1ชุดจบ

0: สปอร์ตแล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้ฟังที่อยากจะพูดคุยอยากจะสอบถามโดยตรงในประเด็นสุขภาพต่างๆกับคุณหมอมะกอนลิ้มอุดมพรเบอร์เดิมนะครับเบอร์เดิมนะฮะ02-290-0473นะครับ02-290-0473เตรียมคำถามให้ดีๆเลยนะฮะเดี๋ยวถามคุณหมอมากรคุณหมอมากรก็จะได้เคลียร์ให้ในประเด็นต่างๆนะครับหลังเบรกครับช่วงนี้พักฟังสปอร์ตก่อนครับ
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ

0: ชียว
1: แตงกวาจ้ะแตงกวาเอามาปั่นๆบดๆแล้วก็พอกง่ายนิดเดียวแต่หน้าเธอก็ใสนะดูผิวดีกว่าแต่ก่อนมีเคล็ดลับอะไรจ๊ะ
0: แตงกวาเหมือนกันจ้ะแต่ใช้ของอภัยภูเบศใช้ครีมทาหน้าโลชั่นทาตัวเจลล้างหน้าแตงกวาทั้งนั้นแตงกวาเนี่ยดีกับผิวจริงๆนะรู้สึกผิวนุ่มเนียนเสมอ
1: เธอมันไม่มีเวลาแต่ฉันมีเวลาก็แตงกวาเหมือนกัน
0: ฉันว่าอะไรก็ได้ที่ใช้แล้วผิวเราดีแต่ฉันชอบอภัยภูเบศจ้ะเพราะทำมาจากสมุนไพรจริงๆไม่แพงด้วย
1: เอาล่ะเดี๋ยววันหลังฉันจะลองใช้ของอภัยภูเบศดีเลยงั้นเดี๋ยวเราไปซื้อด้วยกันเลยไหมดีดีดีรถมาแล้วไปกันไปกัน
2: ฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศแก้หวัดเจ็บคอมี4กลไกต้านไวรัสฟ้าทลายโจรป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ลดการแบ่งตัวช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันลดการอักเสบที่ปอดจากการติดเชื้อไวรัสฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศปลอดสารเคมีเกษตรอินทรีย์มาตรฐานการผลิตสากลทำมานานกว่า20ปีหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปสั่งซื้อโทร095-763-7945มั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
3: โอเคครับอ่ะจบสปอตเรียบร้อยเชิญครับผู้ฟังที่ต้องการจะพูดคุยสอบถามโดยตรงกับทางคุณหมอมะกอนนะครับ02-290-0473นะต้องการโทรศัพท์ไปที่สายของอภัยภูเบศนะครับก็มีสายที่เป็นเบอร์02เหมือนกันนะครับอยากจะให้เซฟเอาไว้ใส่เครื่องไว้จดใส่สมุดไว้นะครับ02-02-877-10 02แล้วก็02อีกตัวหนึ่งนะครับ877-10เป็นเบอร์อัตโนมัตินะครับสวัสดีครับ
4: คุณนิกโนสันครับภาวะสมองขาดน้ำใช่ไหมครับ
3: ภาวะสมองขาดน้ำใช่ไหม
4: ใช่ครับ
3: ภาวะสมองขาดน้ำใช่ไหมฮัลโหล
4: ภาวะขาดน้ำคืออะไรครับ
3: ตกลงคำถามคืออะไรครับ
4: ภาวะขาดน้ำคืออะไรครับ
3: โอเคครับคุณหมอเชิญครับ
5: ภาวะขาดน้ำก็เป็นภาวะเรียกว่าดีไฮเดรตนะฮะดีไฮเดรตก็ตรงไปตรงมาก็อาจจะเป็นจากการกินน้อยนะครับขาดน้ำจริงๆหรือสูญเสียก็ได้ครับสูญเสียเช่นท้องเสียนะครับหรือว่าเสียเลือดเสียไปทั้งเหงื่อนี้ก็ได้ก็ทำให้เกิดภาวะขาดน้ำขึ้นมาในร่างกายนะครับก็แล้วก็นอกจากนี้แล้วยังอาจจะมีเป็นการขาดน้ำจากภายในก็ได้นะเช่นภาวะ

0: เลือดออกเนี่ยนะครับไข้เลือดออกเนี่ยเลือดมันน้ำในเส้นเลือดมันจะออกไปนอกนะครับหลอดเลือดก็ทำให้ขาดน้ำคือความสำคัญของการขาดน้ำคือมันจะทำให้ช็อกได้ถ้าขาดเยอะๆนะครับก็ทำให้ปริมาณน้ำในเลือดในวงจรเลือดเนี่ยมันลดลงก็ทำให้ช็อกได้แล้วก็อาจจะแบบพวกสูญเสียเกลือแร่อะไรแบบนี้ครับนะฮะก็ต้องมองหาสาเหตุแล้วก็แก้ไขไป
1: โอเคครับอ่ะคงเคลียร์เรียบร้อยนะครับคงเข้าใจนะท่านที่ถามมานะครับสายอื่นที่รออยู่เชิญครับมีโอกาสที่จะสอบถามประเด็นสุขภาพต่างๆกับคุณหมอเชิญครับ02-290-0473นะครับเบอร์เดียวนะฮะเปิดเบอร์เดียวรับทีละท่านทีละท่านทีละท่านนะครับ02-290-0473นะเบอร์เดียวเรารับทีละท่านนะผู้ฟังที่มีคำถามมีประเด็นอยากจะปรึกษากับคุณหมอเป็นโอกาสที่ดีเลยนะครับเชิญครับจากไหนครับ
2: ฮัลโหลสวัสดีครับ
1: เชิญเลยครับ
2: อาจารย์หมอสวัสดีอาจารย์หมอ
0: สวัสดีครับเชิญครับ
2: ผมไม่รู้ขึ้นวงกลมเลยตรงหลังคอตรงเหนืออะไรขึ้นมาขนผมอ่ะมันบวมขึ้นมาเฉยๆเมื่อวานนี้เป็นวงกลมเลยเจ็บมากเลยครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรครับ
0: วงกลมเป็นวงกลมเจ็บด้วยนะฮะ
2: ตรงขนผมลงมาใกล้ๆอะไรอ่ะ
0: กดเจ็บเป็นก้อนนูนหรือเปล่าครับ
2: นูนครับ
0: มันเป็นก้อนนูนไหมฮะเป็นก้อนนูนกดเจ็บไหมครับ
2: นูนแล้วก็เจ็บมากเลยแล้วก็เป็นเม็ดๆด้วยเป็นเม็ดๆด้วย
0: ก็น่าจะติดเชื้อเป็นฝีป่ะครับเป็นฝีป่ะครับ
2: ฮะ
0: ต้องไม่ให้คืองี้ผมมองไม่เห็นภาพเนาะแต่ว่าผมรู้แต่ว่ามันน่าจะมีการติดเชื้อแน่ๆเพราะว่ามันนูนขึ้นมาแล้วเจ็บกดและเจ็บเป็นอย่างรวดเร็วติดเชื้อแน่ๆครับแต่ไม่รู้เป็นไรไปให้คุณหมอดูดีกว่าครับ
2: เดี๋ยว
0: ต้องกินยาฆ่าเชื้อครับผม
1: ว่าไงนะ
2: ต้องไปโรงพยาบาลให้เช็คดูใช่ไหม
0: ถูกต้องฮะผมมองไม่เห็นฮะแต่ผมรู้แต่ว่าน่าจะมีการติดเชื้อแน่ๆครับอาจจะเป็นฝีก็ได้ครับ
2: อาจารย์หมอผมไปโรงพยาบาลรพสตใกล้บ้านได้ไหม
0: ไม่ได้ไปโรงพยาบาลดีกว่าครับไปให้คุณหมอเขาดูดีกว่าครับ
2: มันปูมเข้ามาลงเข้ามาแล้วนูนเข้ามาเลยนูนเข้ามาแล้วปวดนั่นเนี่ยตั้งสองคืนเองอ่ะ
0: แต่นี่ไงผมก็เลยว่ามันน่าจะเป็นฝีไง
2: ผมรู้ตัวเข้านั่นเลยมันวงใหญ่ละประมาณใหญ่กว่าเหรียญได้ดิ
0: ไปโรงพยาบาลดีกว่าครับ
2: ใหญ่กว่าอ๋ออย่างนั้นขออีกเรื่องนะอาจารย์หมอมันปวดท้องทุกวันเลยไม่หายปวดท้องทุกวันเลยไม่หาย
1: ปวดท้องทั้งวันเลยปวดตลอดไม่หาย
2: เจ็ดวันแล้ว
1: ปวดมาเจ็ดวันแล้ว
2: ครับผม
0: ปวดตรงไหนอ่ะปวดตรง
2: กลางไหนลงมาเนี่ยเหนือสะดือขึ้นมาตรงกลางเนี่ย
0: เหนือสะดือขึ้นมาตรงกลางตรงลิ้นปี
2: ่ไม่ถึงลิ้นปี่อ่ะใต้กลาง
0: ๆไม่ถึงลิ้นปี่ลักษณะปวดเป็นยังไงจุกๆเสียดๆหรือมันบิดๆเป็นลูก
2: ๆมันถ้ากดจังไปมันก็คอยช่วยมันเหมือนปวดเนื้อมันก็ปวดอีก
0: ลักษณะการปวดเป็นยังไงครับจุกๆเสียดๆหรือมันบิดๆครับ
2: มันปวดจุกๆเข้าไปยังไงอ่ะ
0: ถ้าปวดจุกๆตำแหน่งตรงนี้ก็มีกระเพาะกับลำไส้เล็กส่วนต้นอาจจะเป็นโรคกระเพาะก็ได้ครับไปให้คุณหมอเขาดูทีเดียวไปเลยไปโรงพยาบาล
1: เป็นสองโรคเลยไปหาหมอเลยทีเดียวดีกว่า
2: ครับขอบคุณมากคุณอาจารย์หมอมาลองขอบค
1: ุ
2: ณมาก
1: ครับโชคดีครับหาเวลารีบไปนะต้องรีบไปนะครับอย่ารอช้า
2: สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับไปก็ดูสองโรคเลยเนาะมีสองโรคแล้วก็ไปหาหมอซะเลยครับเชิญครับเชิญครับหมอฟังอยู่ครับปิดวิทยุครับปิดวิทยุและคุยทางโทรศัพท์นะครับ
3: ฮัลโหล
0: อ่าเชิญครับ
1: อ้าวฮัลโหลแล้วก็เป็นดนตรีซะแล้วหลุดไปแล้วผมอย่าตัดสายนะครับ
4: มื่อไรที่

0: ผมไม่ได้ยินเสียงลิงโคนอันนี้นานมากยุคเก่ายุคเก่าย
1: ุคเก่าอันนี้มันเป็นเพราะสายหลุดใช่ไหมหรือยังไงพักสาย
0: ไม่รู้อ่ะ
1: เออ
0: ไปพักสายไงไม่รู้อ่ะ
1: ครับไม่แน่ใจไม่แน่ใจฮัลโหลสวัสดีครับปิดวิทยุคุยทางโทรศัพท์ครับ
2: ค่ะจะถามคุณหมอว่าอายุ74ค่ะคือกระดูกเสื่อมไปไหนไปไกลไปได้ไปจักรยานไปได้ถ้าไม่มีจักรยานเดินไม่ไหวแล้วตอนนี้เดินเวลาเดินไม่เจ็บแค่เจ็บแล้วมันเหนื่อยมากเลยเหนื่อยสุดๆเลยมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าคะหรือว่าเป็นเพราะอายุมากหรือเปล่าคะคุณหมอ
0: ก็ถ้าฟังดูก็น่าจะเป็นลักษณะข้อเสื่อมมั้งครับ
2: กระดูกเสื่อมแล้วกระดูกก็ซุดจมูกกระดูกสะโพกกระดูกหลังอะไรเนี่ยถ้าไม่มีจักรยานเดินไม่ไกลเดินไม่ไหวเลยเหนื่อยมาก
0: ก็คุณป้าไปหาหมอแล้วใช่ไหมล่ะหมอเขาบอกเป็นกระดูกซุดใช่ไหมล่ะกระดูกเสื่อมกระดูกซุดใช่ไหม
2: และสารหมอมาตั้งนานก็บอกเป็นข้อเข่าเสื่อมให้กินอะไรที่ชงจนเช้าอ่ะแล้วตอนเนี้ยไอ้ยาหน้าหมอเขาไม่ให้กินแล้วเขาบอกเขาไม่มีงบโรงพยาบาลไม่มีงบเขาบอกถ้ามีเงินก็กินถ้าไม่มีเงินก็ไม่ต้องกินเขาบอกเนี้ยหมอแล้วตอนนี้ก็ไม่ได้กินยาอะไรเลย
0: คร
2: ับ จะกินยากินเสี้ยนเดียวกินไม่ได้มันกินแล้วท้องมันเปื่อย
0: คำถามคือหรือโทรมาบ่นเฉยๆ
1: ต้องการถาม
2: คำถามคือว่ามันไอ้ที่มันเหนื่อย
1: สายสัญญาณขาดหายไปถามใหม่ครับฮัลโหลน่าจะหลุดไปแล้วมั้งเนี่ยฮัลโหลอยู่ไหม
2: อยู่ค่ะ
1: อยู่โอเคถามใหม่ครับคำถามคือ
0: ว่า
2: คือว่าอาการที่มันเหนื่อยเนี่ยมันจะมีเป็นโรคอื่นหรือเปล่าคะคือไม่เกี่ยวกระดูกเนี่ยจะทำให้มันเหนื่อย
1: สายหลุดเลย คุณหมอจะตอบเลยหรือว่ารอให้โทรมาอีกรอบนึง
0: ตอบก็ได้ครับตอบก็ได้คืออาการเหนื่อยไม่เกี่ยวกับกระดูกต้องแยกกันไอ้กระดูกมันก็เป็นเรื่องปวดเนาะแต่ลงน้ำหนักไม่ได้ข้อแกเสื่อมเยอะแต่เรื่องเหนื่อยก็ต้องมาประเมินว่าเหนื่อยจริงเหนื่อยจริงหรือเพียนะฮะก็ต้องให้คุณหมอเขาประเมินอ่ะถ้าเหนื่อยจริงก็เป็นจากปอดกับหัวใจแต่ถ้าไม่ใช่ก็แค่เพียคิดเพียครับ
1: ก็ต้องให้หมอประเมินถึงจะรู้ว่าเหนื่อยจริงและเหนื่อยจากอะไรเหตุจากหัวใจหรือปอดแต่ว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องกระดูกแน่นอนนะการเหนื่อยเนาะโอเคคุณน้าฟังแล้วพอเข้าใจนะพอจับจุดได้ไหมครับโอเคหมอบอกว่ามันคนละเหตุกันคนละโรคกันนะอาการเหนื่อยนะเดินมากๆแล้วเหนื่อยเดินนานหน่อยเหนื่อยกับอาการกระดูกข้อเข่าเสื่อมหรือว่ากระดูกพรุนกระดูกบางอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคนละโรคกันนะครับส่วนว่าการเหนื่อยเนี่ยมันจะกระทบอะไรบ้างเนี่ยนะต้องประเมินว่ามันเกิดจากเหตุอะไรและเหตุมันหนักแค่ไหนนะครับถ้าคุณน้าฟังแล้วยังไม่เข้าใจโทรมาถามใหม่ได้นะครับส่วนท่านที่รออยู่เอาต่อเลยครับสายว่างแล้วครับตอนนี้สายว่างครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับฮัลโหล
3: สวัสดีครับ
1: เชิญถามได้เลยครับ
0: เชิญครับ
3: เรื่องเวลาเป็นกดไหลย้อนน่ะมันจุกตรงลิ้นปี่อ่ะแต่ทำไมปวดหัวใจด้วยฮัลโหล
0: คุณค่าฟังอยู่ค
1: ่
0: ะ
1: หมดคำถามแล้วใช่ไหม
3: ก็ถามแค่นี้เรื่องปวดหัวใจ
1: ปวดลิ้นปวดเป็นกดไหลย้อนปวด
3: เป็นกดไหลย้อนแล้วเวลามันเกิดอาการจุกใช่ไหมท้องอืดเนี่ยแล้วมันปวดหัวใจด้วย
1: คุณหมอวิเคราะห์ให้หน่อยเกิดจากอะไรเกี่ยวกันไหมยังไงเชิญคุณหมอครับ
0: คุณป้าเคยไปทำขึ้นไฟฟ้าหัวใจหรือยังครับ
3: เคยไปอะไรอ่ะที่เขาใช้สายอะไรเยอะแยะอันนั้นนะเคยทำครั้งเขาว่าขึ้นหัวใจปกติ
0: โอเค
1: คุณน้าช่วยปิดวิทยุด้วยนะคุณน้าอย่าเปิดวิทยุนะ
0: เจ็บจ็บอะไรไม่รู้เนี่ย
1: คุณน้ามีเสียงอะไรก็อย่าเปิดวิทยุนะฟังทางโทรศัพท์คุยทางโทรศัพท์นะจ๊ะวิทยุปิดไปเลยจ้ะ

0: มั่นใจว่าไม่น่าจะใช่เส้นเลือดหัวใจตีบก็โฟกัสไปที่การรักษาเรื่องกรดไหลย้อนนะครับ
1: แต่หมอบางคนก็บอกว่าป้าเป็นโรคหัวใจแล้วบางคนก็บอกว่าป้าน้ำท่วมหัวใจว่ากินน้ำเยอะไม่เข้าใจคำพูด
2: อ้าวเดี๋ยวให้หมอโอเคฟังหมอต่อ
0: คือมันอย่างนี้มันต้องเริ่มต้นที่อาการนะครับว่าถ้าเป็นพวกน้ำท่วมปอดอ่ะคนไข้ก็จะต้องมีอาการหอบเหนื่อยเนาะแล้วมันก็จะมีอาการแสดงที่ปอดเวลาดูรูปเอ็กซเรย์นะครับคือถ้ามีคุณหมอบอกว่าติดใจเรื่องโรคหัวใจจริงๆเนี่ยป้าก็ถามต่อดีแล้วหมอจะส่งป้าไปตรวจอะไรเพิ่มเติมไหมเช่นต้องไปทำเอ็กโคคาร์ดิโอแกรมต้องส่งไปพบหมอหัวใจเฉพาะทางหรือเปล่าเพื่อแยกออกไปใช่ไหมฮะ
1: ตั้งหลายปีแล้วนะ
0: คือแล้วตอนนี้ยังเป็นอยู่ป่ะล่ะแล้วตอนนี้ยังเจ็บหัวใจอยู่ไหมฮะ
1: รู้สึกว่าเบาลงเพราะหมอที่ยาที่เคยให้กินน่ะแต่จำตัวยาไม่ได้ที่กดไหลย้อนน่ะนะเขาไม่ให้กินตอนนี้ป้าก็มีอาการจุกตรงลิ้นปี่อ่ะแต่ป้าไปที่หมอแพทย์แผนไทยเขาให้ไอ้ฟ้าทลายโจรมากินตั้งแต่กินฟ้าทลายโจรแล้วมันก็เหมือนไม่ปวดหัวใจไม่ค่อยจุกไม่ค่อยอืดนะฮัลโหล
2: หมอฟังอยู่หมอจะงงๆอยู่ครับ
1: ค่ะ
0: งงเพราะไอ้เสียงคิดแจ๊ด
2: ไม่รู้มาจากไหนเมื่อกี้ผมพยายามปิดเสียงอยู่ผมพยายามปิดเสียงคุณผู้ฟังอยู
0: ่
2: ลดเสียงคุณป้าไว้โอเคครับคุณหมอเชิญครับ
0: อันนี้ผมตอบสั้นๆอย่างนี้นะคือถ้าผมฟังดูนะโอกาสเป็นโรคหัวใจน้อยอาเคสแบบนี้เพราะว่าฟังดูเป็นมานานแล้วแหละนะครับแล้วอาการทางหัวใจมันไม่ค่อยรุนแรงอะไรผมว่าป้าไปโฟกัสเรื่องการรักษากรดไหลย้อนดีกว่านะครับแล้วก็ถ้ามันไม่ดีขึ้นอ่ะอาจจะต้องส่องกล้องนะส่องกล้องลงไปดูกระเพาะนิดนึงนะครับผมว่ารักษากรดไหลย้อนให้เต็มที่ไปเลยป้าปรึกษาหมอไปเลยครับกินยาต่อเนื่องคุมอาหารปรับพฤติกรรมพวกนี้ส่องกล้องผมว่าน่าส่องกล้องกว่านี้ครับ
1: หมอปกติเคยให้ยากรดไหลย้อนมาใช่ไหมก็ไม่ให้มาเคยกินยากรดไหลย้อนมาเป็นปีแล้วแต่มาเมื่อเดือนมีนาเนี่ยเขาไม่ได้ให้ยากรดไหลย้อน
2: ทำไมเขาไม่ให้อ่ะบอกเขาว่าเขาถามแล้วถามเขาไม่ทำไมเขาไม่ให้
1: ถามเขาไม่พูดอะไรอ่ะนี่ป้าก็วันนั้นไปถอนฟันก็เลยแวะไปที่แพทย์แผนไทยไว้เล่าอาการให้เขาฟังเขาก็เลยให้ฟ้าทลายโจรมาให้มา60เม็ดก็กินไปแล้วมันก็รู้สึกดีขึ้น
2: อันนี้ซ้ำอันนี้เล่าซ้ำแล้วโอเค
1: ค่ะเราสามค่ะ
2: แล้วจะยังไงดีกดซื้อยากินเองได้ไหมคุณหมอแม่ยายังไงดีครับ
0: คือสมมติเป็นแม่ผมนะผมก็จะพาแม่ไปหาหมอแผนปัจจุบันก่อนก็จะเล่าให้ฟังว่าเนี่ยมันยังมีอาการจุกเสียดแน่นท้องอยู่นะครับก็โฟกัสตรงนี้ก่อนเพราะว่าการตรวจวินิจฉัยมันยังไม่ได้ส่องกล้องอ่ะผมว่าคุณป้าก็ควรจะส่องกล้องไงมันต้องไปสุดที่ส่องกล้องกว่าไปส่องดูที่มันแผลในกระเพาะอะไรมันเยอะไหมมันมีติดเชื้อแบคทีเรียเอชไวรัสหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยก็ต้องวินิจฉัยก่อนมันจะได้วางแผนการรักษาให้มันถูกต้องแต่ไอ้ประเด็นที่ว่าจะเป็นโรคหัวใจอ่ะถ้าใจผมนะผมก็โอกาสเป็นน้อย
2: ก็ okay.
0: ถ้าเป็นป่านนี้มันน่าจะแสดงอาการ
2: อาการน่าจะมากกว่านี้แล้วโอเคครับอ่ะคุณน้าว
0: ่าเอาตามนี้ก่อนนะ
2: เดี๋ยว
0: ตรงนี้ก่อน
2: โอเคคุณน้าฟังแล้วโอเคไหมเข้าใจไหม
1: ไม่จะถามอีกคำหนึ่งที่ว่าเขาจ่ายยาไอ้ขับปัสสาวะมาแล้วก็เขียนที่ซองบอกว่าแค่โรคหัวใจด้วยยาที่ขับปัสสาวะเพราะป้าไตไม่ดีด้วย

0: รู
1: ้
2: ได้ยินแล้ว
1: ได้ยินครับได้ยินแล้วครับแล้วมันเกี่ยวกับยาขับปัสสาวะอะไรหรือเปล่าครับคุณหมอเกี่ยวกับโรคหัวใจอะไรหรือเปล่าครับ
2: คือถ้าหมอเขาจ่ายยาขับปัสสาวะเนี่ยแสดงว่าเขาเจอหลักฐานว่าเคสเนี้ยมีน้ำท่วมปอดนะมีภาวะเขาเรียกว่าหัวใจวายคอนเจสติฟฮาร์ทเฟลเลียร์มีน้ำท่วมปอดก็อาจจะเป็นโรคหัวใจร่วมด้วยจริงๆก็ได้นะ
0: ขาข้างขวา
1: เดี๋ยวฟังก่อน
2: เพราะนั้น
1: เดี๋ยวฟังคุณหมอก่อนคุณน้าฟังคุณหมอนิดนึงอ่ะ
2: เพราะนั้นเคสเนี้ยจะต้องคุยกับคุณหมอให้ดีฮะต้องตั้งหลักให้ดีว่าตอนเนี้ยรักษาอะไรกันอยู่แค่ป้าพ่อป้าก็มาบอกเอ๊ะกดย้อนไม่ให้กินยาแล้วแต่โรคหัวใจมีฟังดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ไอ้ยามันดูมีจริงนะเพราะนั้นผมก็เลยค่อนข้างสับสนก็คิดว่าต้องตั้งหลักที่โรงพยาบาลน่ะคุณป้าต้องคุยกับหมอประจำตัวแต่ผมเดาว่าตอนเนี้ยมันน่าจะมีภาวะน้ำท่วมปอดอยู่เขาเลยให้ยาขับปัสสาวะมากิน
1: ทีนี้
0: ขาบวมไงคุณหมอ
1: ขาบวม
0: ขาข้างขวามันเคยบวมเมื่อเดือนมีนาทีนี้หมอก็เลยให้ยาขับปัสสาวะมาแล้วเขาก็เขียนที่ข้างซองนะบอกว่าแก้โรคหัวใจด้วย
2: ใช่ก็
0: เพราะป้า
2: ก็เนี่ยที่ก็น่าจะมีน้ำท่วมปอดครับ
0: ค่ะ
1: อย่างนี้คุณป้าฟังนิดหนึ่งนะคุณป้าฟังนะคุณหมอแนะนำเลยครับว่ากระบวนการต่อไปควรทำอะไรบ้างครับยังไงครับเชิญครับ
2: ก็คือต้องคุยกับคุณหมอให้ชัดเจนอ่ะถามให้เข้าใจ
1: ก็คือตอ
2: น
1: นี้ก็กลับไปที่
2: รักษาอะไรอยู่บ้าง
1: กลับไปหาหมอใหม่
2: คร
1: ับ
2: คือแบบเนี้ยเขาจะมีนัดอยู่แล้วไงพอถึงวันนัดเราก็ไป
1: หมอนัดเมื่อไหร่
0: หมอนัดเบาหวานวันที่26พฤศจิกาหมอเขาจะจ่ายยาตัวนี้มาพร้อมกับยาเบาหวาน
2: ก็จ่ายก็ไปถามเลยวันที่เขานัดน่ะคือป้าก็ไปถามเลยบอกหมอป้ายังต้องกินยาขับปัสสาวะอยู่ไหมป้าหัวใจป้าเป็นอะไรไหมถามไม่เข้าใจเลย
1: แล้วก็ยากดไหลย้อนทำไมไม่จ่ายเพราะอะไรเคลียร์กับคุณหมอเลยนะนะ
0: ค่ะ
1: โอเคผมก็ได้ประมาณนี้นะเพราะมันสลับซับซ้อนพอสมควรนะครับ
0: ค่ะ
1: เอากินยาตามที่หมอสั่งปฏิบัติตามที่หมอสั่งไปก่อนแล้วถึงเวลานัดแล้วเธอมีอาการอะไรผิดปกติก่อนก็ไปหาหมอก่อนได้นะครับ
0: ค่ะ
1: โอเคครับโชคดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเสียงมันไม่ค่อยชัดด้วยมันเกิดจากกล้องอะไรไม่ทราบเหมือนกันป่ะต่อครับมีเวลาอีกสัก5นาทีผู้ฟังครับเชิญครับบางทีก็ไล่ไม่จนเหมือนกันเชิญครับอีกสักหนึ่งท่านนะฮะจะได้เคลียร์ให้นะถ้าเคลียร์ให้ไม่ได้ก็จะแนะนำให้ว่าจะมีทางออกยังไงควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรหรือควรจะมีขั้นตอนที่จะดูแลรักษาตัวกระบวนการต่อไปอย่างไรนะครับให้มันชัดเจนตรงนี้คุณหมอก็พยายามที่จะดูแลเต็มที่นะครับมีอีกสักหนึ่งสายไหมครับเหลือเวลาอีกประมาณ5นาทีครับโทรมาด่วนเลยจะได้คุยให้เต็มที่นะครับ02-290-0473นะครับใช้เบอร์นี้2คืนนะครับคืนวันพฤหัสกับคืนวันศุกร์นะครับมีไหมอ่ะมาแล้วรอจังหวะสายว่างแล้วโทรจากไหนครับ
3: สวัสดีค่ะจากนครนายกค่ะ
1: เชิญเลยครับ
3: จะเรียนถามว่าอายุ74ปีแล้วตรวจเลือดแล้วบอกว่าเลือดอยู่ค่าไตอยู่ที่ 61% เป็นไหมคะเป็นไตระยะไหนคะ
2: 61นี่ก็ยังถือว่าดีมากก็น่าจะอยู่แค่ระยะ3
3: ระยะ3เราทำยังไงที่จะให้มันดีกว่านี้ได้คะ
1: ให้ค่าไตดีขึ้นโอเคครับ
2: มันอาจจะอยู่ประมาณนี้ฮะผลก็คือ ป้าพูดก่อนฮะ
1: คุณป้าจะพูดว่าอะไรครับเชิญครับ
3: พูดว่าเป็นคนชอบทานกล้วยน้ำว้ามากทานทีเยอะมันมีผลไหมคะ
2: ไม่มีครับ
3: ไม่มีเหรอฮะ
2: ร
3: อเห็นเขาบอกว่าต้องกินอาหารอะไรแล้วข้าตายจะดีขึ้นอะไรเงี้ยพอมีอย่างนั้นได้ไหมคะ
2: ต้องทำความเข้าใจดีๆครับส่วนใหญ่เข้าใจผิดนะครับครับ
1: คุณหมออธิบายนิดนึงครับอธิบายนิดนึงครับตรงนี้เชิญครับเดี๋ยวฟังนะคุณน้าฟังนิดนึงคุณน้าฟังนิดนึง
3: ได้ค่ะได้
2: คืออาการแบบเนี้ยถ้าตรวจเลือดแบบเนี้ยเขาเรียกเป็นภาวะไตวายเรื้อรังไตวายเรื้อรังก็คือไตมันเสื่อมนะครับมันเสื่อมตามอายุมันเสื่อมตามมีโรคประจำตัวเช่นเป็นเบาหวานความดันมันเสื่อมตามอาหารยาที่เรากินมาในอดีตพอมาวันนี้มันส่งผลให้การทำงานของไตเนี่ยมันลดประสิทธิภาพลง
1: มีเวลา2นาทีครับ
2: ก็คือระยะไตที่คุณป้าเป็นเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ3นะฮะ2ไปปลายไปจนถึง3ซึ่งระยะเนี้ยเป็นระยะที่ไม่ได้มีอาการอะไรหรอกครับเพียงแต่ว่าเราต้องประคองไว้ไม่ให้มันแย่ข้ามไปที่ระยะ4หรือระยะ5เพราะไอ้4กับ5เนี่ยร่างกายจะเริ่มแย่นะเพราะนั้นจุดอาหารที่คุณป้าต้องโฟกัสจริงๆก็คือต้องลดของเค็มครับต้องกินให้จืดเพราะไอ้กินเค็มเนี่ยจะทำให้ไตแย่แล้วก็ระวังเรื่องยาเนาะโดยเฉพาะเรื่องยาสติยาไอยาลดแก้ปวดยาลดอักเสบนะฮะพวกนี้ต้องกินให้น้อยลงส่วนอาหารอื่นไม่ต้องไปคุมคือที่เขาบอกแบบนั้นเนี่ยมันจะหมายถึงคนไข้ที่เป็นคนไข้ไตวายระยะ4ระยะ5ที่มันจะต้องงดอาหารที่มีโพแทสเซียมสูงนะพวกกล้วยพวกต้มอะไรพวกนี้แต่ถ้าไตวายระยะ 2-3 เนี่ยก็ใช้ชีวิตตามปกตินี่แหละครับเพียงแต่ว่าเฝ้าระวังแล้วก็ถ้ามีโรคประจำตัวก็คุมให้ดีความดันเบาหวานคุมให้ดีฮะก็เท่านี้เองฮะ
1: ประมาณนี้นะครับพอเข้าใจนะ
3: เข้าใจค่ะ
1: โอเคครับหมดเวลา นะครับโอเคครับ
3: ข
1: อบคุณครับสวัสดีครับอ้าวเดี๋ยวใครติดตามคุณหมอต่อในภาค Facebook Live นะครับช่วงนี้หมดเวลาของสุขภาพดีวิถีไทยในภาควิทยุแล้วนะครับก็ไปติดตามในภาค Facebook ของคุณหมอต่อได้นะมีความรู้ต่างๆมาเล่ามาคุยแล้วใครมีคำถามก็สามารถถามใน Facebook ได้นะครับผู้ฟังที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพกับทางอภัยภูเบศนะครับเปิดสายให้ผู้ฟังสามารถโทรเข้าไปสอบถามปรึกษารวมทั้งสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้นะครับที่หมายเลข02-02-87710นะครับ02 2ครั้งนะครับ02-02-87710ต่อ1นี่ปรึกษาปัญหาสุขภาพต่อ2ที่ฝ่ายขายนะครับก็เป็นเบอร์กลางที่เป็นเบอร์อัตโนมัติที่อภัยภูเบศเปิดมาให้สำหรับผู้ฟังแล้วก็แฟนคลับของอภัยภูเบศนะครับอ่ะสัญญาณข่าวมาแล้วเดี๋ยวไปฟังข่าวกันนะครับโชคดีมีความสุขครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่สี่ทุ่มนะครับสวัสดีครับ
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมแจ้งการสูญเสียผู้กำกับภาพยนตร์และละครในตำนานเปียกโปสเตอร์ศิลปินแห่งชาติปี2568อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
7: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: กรมส่งเสริมวัฒนธรรมแจ้งการสูญเสียผู้กำกับภาพยนตร์และละครในตำนานเปียกโปสเตอร์ศิลปินแห่งชาติปี2568ด้วยอาการสงบสิริอายุ93ปี
9: นายโชติกาอัครกิจโสภากุลอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกล่าวว่ากองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมได้รับประสานจากครอบครัวของนายสมบูรณ์สุขนิยมสิริหรือเปียกโปสเตอร์ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์พุทธศักราช2558ว่านายสมบูรณ์สุขถึงแก่กรรมอย่างสงบสิริอายุ93ปีโดยอยู่ระหว่างการประสานงานกำหนดการและพิธีการต่างๆโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของนายเปียกโปสเตอร์ในฐานะศิลปินผู้มีความรู้ความสามารถเป็นผู้สร้างผู้กำกับภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ตลอดจนนักแสดงอาวุโสผู้ที่ใช้ความสามารถทางด้านศิลปะมาสร้างสรรค์ผลงานจนได้รับการยกย่องให้เป็นปูชนียบุคคลของวงการภาพยนตร์ไทยทั้งนี้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้จัดสวัสดิการเงินช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิตค่าเครื่องเคารพศพเงินค่าจัดพิมพ์หนังสือเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตให้แก่ครอบครัวมาริชโยรายงาน
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมย้ำกองทุนยุติธรรมเป็นกลไกสำคัญช่วยประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมลดความเหลื่อมล้ำพร้อมพัฒนาบริการให้สะดวกและรวดเร็วพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานแถลงผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2569ภายใต้แนวคิด11ปีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนด้วยกล่าวว่ากระทรวงยุติธรรมให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและการลดความเหลื่อมล้ำเพื่อให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยกองทุนยุติธรรมถือเป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนรวมทั้งเป็นแหล่งเงินทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสและมีข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจกระทรวงยุติธรรมจึงมุ่งพัฒนาการให้บริการให้มีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นเพื่อรองรับพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนพุทธศักราช2569ซึ่งจะมีผลใช้บังคับในวันที่4มกราคม2570พนักงานสอบสวนคดีพิเศษส่งตัวผู้ต้องหาคดีฟอร์เร็กพร้อมสำนวนให้อัยการคดีพิเศษพร้อมนัดฟังคำสั่งอีกครั้งวันที่5ตุลาคมนี้
10: คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นำตัวนายภาวุฒิพงษ์วิทยพานุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์หรือฟิล์มอดีตนักร้องนักแสดงพร้อมผู้ต้องหารวม24รายในคดีหลอกลงทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศหรือ Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตส่งตัวพร้อมสำนวนต่อพนักงานอัยการคดีพิเศษสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงโดยผู้ต้องหาลงนามรับรองเอกสารและหลักฐานที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ก่อนนัดให้ผู้ต้องหามาพบอีกครั้งในวันที่5ตุลาคมนี้เพื่อฟังคำสั่งทางคดีดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
5: คณะกรรมการนโยบายอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงแห่งชาติอนุมัติแผนแม่บทผลิตชิป Made in Thailand ตั้งเป้าดึงเม็ดเงินลงทุน 2.5 ล้านล้านบาทและเป็นศูนย์กลางการผลิตชิปโลก
11: นายนฤทธิ์เทศถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงแห่งชาติเห็นชอบยุทธศาสตร์ฉบับแรกว่าด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงโดยวางแผนที่นำทางหรือโรดแมป3ระยะภายใต้เป้าหมายชิป Made in Thailand เพื่อยกระดับไทยจากฐานประกอบสู่การสร้างห่วงโซ่อุปทานครบวงจรตั้งแต่การวิจัยออกแบบการผลิตชิปส่วนต้นน้ำและการประกอบทดสอบขั้นสูงโดยตั้งเป้าดึงดูดการลงทุนกว่า 500,000 ล้านบาทใน5ปีแรกและแต่ระดับ 2.5 ล้านล้านบาทภายใน25ปีซึ่งคาดว่าจะผลักดันรายได้รวมกว่า5ล้านล้านบาทและสร้างการจ้างงานใหม่กว่า 230,000 ตำแหน่งปฏิพลสถาพมมารายงาน
5: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจครับกลับมาพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยแหละครับหลังข่าว5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 kHz ครับแต่ว่าถ้าจันทร์อังคารพุธเนี่ยก็เจอกันที่ AM 819พฤหัสบดีและศุกร์แบบนี้เจอกันที่ FM 92.5 AM 891และ819รวมถึงสถานีเครือข่ายด้วยครับเอกพงศ์นพสกุลยังคงกลับมารับหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเดิมเปิดเพลงเพราะๆให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเหมือนเดิมเหมือนกับเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับที่จบไปโอ้โหครูเอื้อร้องคนเดียวเลย3เพลงผมเลือกมาฝากกันนะครับเริ่มจากขอให้เหมือนเดิมก่อนนะครับก่อนจากกันขึ้นนั่นสองเราหลายหลายคนชื่นชอบแล้วก็จำได้ร้องเพลงนี้ได้3เพลงกับครูเอื้อนะฮะเพราะๆที่เลือกมาฝากกันโดยเริ่มจากขอให้เหมือนเดิมคุณฟังครับรายการค้นรายการเพลงประทับใจไม่ใช่ค้นหามาเล่าเพลงประทับใจเรายังเหมือนเดิมนะครับผมก็จัดค้นหามาเล่าตอนกลางวันด้วยนะครับพอช่วงค่ำๆดึกๆแบบนี้ก็มาจัดเพลงประทับใจบางทีเราก็บอกชื่อรายการพลาดๆไปบ้างก็ต้องขออภัยท่านผู้ฟังด้วยนะครับคืนนี้มีอาจารย์พูนพิษอมาตยกุลมาพูดถึงบทเพลงต่างๆของกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยโอ้โหทำเพลงต้นฉบับอะไรออกมาเยอะมากคุณผู้ฟังลอยกระทงสงกรานต์เพลงเทศกาลต่างๆเนี่ยเยอะแยะเลยเพลงเด็กก็เหมือนกันเยอะมากนะครับเดี๋ยววันนี้จะตัดตอนมาจากรายการแววหวานตำนานเพลงที่คุณเฟรนด์ชิพนะสัมภาษณ์อาจารย์บุญพิษไว้สัมภาษณ์ไว้หลายเรื่องหลายตอนนะครับเราค่อยๆทยอยเอามาให้ฟังแล้วกันวันนี้พูดเรื่องของเพลงต่างๆนะครับมาฝากกับท่านผู้ฟังอาจจะไม่จบได้เดี๋ยวต้องต่อพรุ่งนี้ด้วยนะครับติดตามกับเพลงประทับใจของเรานะครับ

0: เราไปฟังชื่นชมนิยมไทยกันก่อนนะครับว่าวันนี้คุณกนิษฐายิ้มดีจะมีชื่นชมนิยมไทยเรื่องอะไรมาฝากกันก่อนที่เราจะไปติดตามอาจารย์พุนพิษอมาตยกุลที่คุยกับคุณเฟรนชิพไว้เรื่องเพลงต่างๆในวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ในอดีตที่เขาทำเพลงออกมาเนี่ยมีเพลงอะไรบ้างไปว่ากันด้วยชื่นชมนิยมไทยก่อนเชิญครับ
1: ชื่นนิยมไทย

านผู้ฟังคะในปัจจุบันการโอนชำระเงินผ่านระบบโมบายแบงกิ้งหรือการจ่ายผ่านการสแกน QR Code ต่างๆนั้นได้รับความนิยมมากขึ้นเพราะสะดวกรวดเร็วและไม่จำเป็นต้องถือเงินสดจำนวนมากแต่ทว่าก็ยังมีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ยังคงใช้การชำระเงินด้วยธนบัตรแบบเดิมก่อนที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสดหรือ Cashless Society อย่างเต็มรูปแบบวันนี้รายการชื่นชมนิยมไทยจะพาท่านผู้ฟังย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นของการใช้ธนบัตรอย่างเป็นทางการค่ะท่านผู้ฟังคะก่อนหน้าที่คนไทยจะเริ่มใช้เงินที่เป็นกระดาษเราใช้สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสิ่งของกันในหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นหอยเบี้ยเงินพดด้วงและอื่นๆอีกมากมายจนกระทั่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เมื่อสยามเริ่มเปิดประเทศเจริญสัมพันธไมตรีกับชาติตะวันตกในช่วงนั้นสยามยังใช้เงินพดด้วงเป็นสื่อกลางหลักแต่เมื่อเศรษฐกิจขยายตัวอย่างรวดเร็วและทำให้การผลิตเงินพดด้วงนั้นไม่พอต่อการใช้ในปีพ.ศ. 2396จึงได้มีการจัดทำเงินกระดาษแบบแรกขึ้นโดยใช้ชื่อว่าหมายหมายคือกระดาษสีขาวพิมพ์ตัวอักษรและลวดลายสีดำมีรูปพระแสงจักรซึ่งเป็นตราประทับพระราชสัญลักษณ์ประจำพระราชวงศ์จักรีและพระราชลัญจกรประจำพระองค์รูปพระมหาพิชัยมงกุฎสีแดงชาติเพื่อป้องกันการปลอมแปลงโดยมีทั้งหมด3ประเภทได้แก่หมายราคาต่ำหมายราคาตำลึงและหมายราคาสูงอย่างไรก็ตามแม้จะประดิษฐ์เงินกระดาษขึ้นมาแล้วแต่ราษฎรส่วนใหญ่ก็ยังไม่คุ้นเคยกับการใช้หมายมากนักค่ะระบบเงินตราประเภทนี้จึงยังไม่ใช้กันอย่างแพร่หลายเท่าไหร่นักต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ในช่วงปีพ.ศ. 2415ถึง2416เป็นช่วงที่ใช้งานเหรียญกระสาบชนิดราคาต่ำซึ่งผลิตจากดีบุกและทองแดงได้มีการจัดทำเงินกระดาษราคาต่ำซึ่งเรียกกันว่าอัดกระดาษเพื่อใช้แทนเงินเหรียญที่ขาดแคลนแต่เงินกระดาษประเภทนี้ก็ยังไม่เป็นที่นิยมในหมู่ราษฎรทั่วไปอยู่ดีค่ะเงินกระดาษในยุคต่อมาก็ยังไม่ได้ชื่อว่าเป็นธนบัตรแต่เงินตราประเภทนี้มีชื่อว่าบัตรธนาคารเป็นตั๋วเงินสัญญาที่ใช้ชำระหนี้โดยใช้ในธนาคารพาณิชย์จากต่างประเทศเช่นธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ธนาคารชาร์เตอร์แห่งอินเดียออสเตรเลียและจีนและธนาคารแห่งอินโดจีนแต่เพราะเป็นเงินที่ผลิตขึ้นมาใช้เฉพาะธนาคารเงินประเภทนี้จึงใช้กันเฉพาะผู้ที่ต้องติดต่อธุรกิจกับธนาคารเหล่านี้เท่านั้นบัตรธนาคารถูกใช้งานยาวนานกว่า13ปีค่ะตั้งแต่ปีพ.ศ. 2432ถึง2445ทำให้ราษฎรทั่วไปรู้จักกับการใช้เงินกระดาษมากขึ้นอีกทั้งในช่วงนั้นการเรียกธนบัตรธนาคารยังเรียกกันแบบทับศัพท์ว่าแบงค์โน้ตหรือแบงค์ซึ่งเป็นชื่อเรียกติดปากที่ทำให้คนไทยเรียกธนบัตรที่ออกมาในช่วงเวลาต่อมาว่าแบงค์ในแบบที่เราใช้กันในทุกวันนี้ค่ะเมื่อบัตรธนาคารของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศถูกใช้งานกันอย่างแพร่หลายมากขึ้นรัฐบาลในสมัยนั้นจึงเห็นว่าควรจะจัดทำเงินตราหลวงขึ้นมาบ้างในปีพ.ศ. 2433จึงได้เตรียมการออกเงินกระดาษหลวงซึ่งเป็นตั๋วเงินของกระทรวงพระคลังมหาสมบัติเงินกระดาษหลวงที่ผลิตขึ้นนี้ยังไม่ได้ผลิตขึ้นที่สยามนะคะแต่สั่งพิมพ์ที่ประเทศเยอรมนีโดยผลิตออกมา8ชนิดราคาเงินกระดาษหลวงชุดแรกได้ส่งมาถึงกรุงเทพในปีพ.ศ. 2435อย่างไรก็ตามค่ะเพราะความไม่พร้อมด้านการจัดการเงินกระดาษประเภทนี้จึงไม่ได้นำมาใช้งานแต่อย่างใดและช่วงเวลาของธนบัตรก็ได้มาถึงค่ะเมื่อวันที่24มิถุนายนพ.ศ. 2445พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราช

ญญัติธนบัตรสยามรัตนโกสินทร์ศก121หรือพระราชบัญญัติธนบัตรรส121ขึ้นโดยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งกรมธนบัตรสังกัดกระทรวงพระคลังมหาสมบัติและตั้งแต่วันที่23กันยายนพ.ศ.2445เป็นต้นไปก็มีการเปิดให้ราษฎรนำเงินตราโลหะแบบเก่ามาแลกเปลี่ยนเป็นธนบัตรส่งผลให้การใช้ธนบัตรกลายเป็นระบบเงินตราอย่างเป็นทางการที่ใช้หมุนเวียนในสยามประเทศตั้งแต่นั้นมาค่ะสำหรับธนบัตรแบบแรกที่ใช้กันนั้นมีชื่อว่าธนบัตรหน้าเดียวเพราะเป็นธนบัตรที่พิมพ์ด้านหน้าเพียงด้านเดียวมีทั้งหมด7ชนิดราคาค่ะได้แก่1บาท5บาท10บาท20บาท50บาท100บาทและ 1,000 บาทจัดพิมพ์โดยบริษัทโทมัสเดลาลูจำกัดจากประเทศอังกฤษใช้กันจนถึงสมัยรัชกาลที่6หลังจากนั้นธนบัตรไทยก็ได้รับการพัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบมาจนถึงปัจจุบันมากถึง17แบบด้วยกันค่ะต่อมาในวันที่21กรกฎาคมพ.ศ.2468ก็ได้เริ่มการพิมพ์ธนบัตรแบบเส้นนูนขึ้นและในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่2ธนบัตรแบบที่7ได้ถูกประกาศใช้ในวันที่21กุมภาพันธ์พ.ศ.2488เป็นการจัดพิมพ์โดยโรงพิมพ์เอกชนในประเทศไทยค่ะมีเจ้าหน้าที่จากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ควบคุมการพิมพ์โดยตัวธนบัตรหมวดหมายเลขและลายเซ็นจะพิมพ์แยกธนบัตรฉบับนี้ถูกเรียกว่าแบงค์ขนมโก๋เพราะผลิตขึ้นในช่วงปลายสงครามโลกซึ่งกระดาษและหมึกพิมพ์นั้นมีอยู่อย่างจำกัดทำให้ธนบัตรที่ได้มีคุณภาพและสีที่ไม่ดีเท่าที่ควรรวมถึงยังมีขนาดเล็กกว่าธนบัตรทั่วๆไปซึ่งมีทั้งหมด4ชนิดราคาด้วยกันค่ะได้แก่1บาท5บาท10บาทและ50บาทจนกระทั่งในปีพ.ศ. 2512ธนาคารแห่งประเทศไทยได้จัดตั้งโรงพิมพ์สำหรับพิมพ์ธนบัตรเพื่อใช้เองในประเทศและได้ดำเนินการมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับธนบัตรไทยแบบที่ใช้กันในปัจจุบันคือแบบที่16ประกาศใช้เมื่อวันที่18มกราคมพ.ศ. 2555และแบบที่17ประกาศใช้เมื่อวันที่6เมษายนและ28กรกฎาคมพ.ศ. 2561ค่ะและนี่คือเรื่องราวจุดเริ่มต้นของการใช้ธนบัตรอย่างเป็นทางการค่ะไม่ว่าสังคมไทยจะเปลี่ยนไปอย่างไรนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดในการใช้จ่ายเงินก็คือการรู้จักคุณค่าของเงินตราที่เรามีอยู่และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะรายการชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันคณิษฐายิ้มดีขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: ได้เวลาที่เราจะไปฟังอาจารย์พุนพิษแล้วล่ะครับหลายคนก็รู้นะว่าเพลงในเทศกาลต่างๆตลอดทั้งปีเนี่ยมาจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ซะส่วนใหญ่เลยแต่เราไปฟังที่มาที่ไปครับอาจารย์พุนพิษเก็บไว้เยอะมากนะฮะผมเองยังอยากจะไปคุยกับท่านเลยถ้ามีโอกาสเนี่ยนะครับอยากรู้เรื่องอะไรท่านก็คงจะตอบได้หมดนะครับไปฟังกันเลยครับเดี๋ยวกลับมาพบกันช่วงท้ายครับ
1: เรื่องของเด็กเนี่ยคนไทยเรามีเพลงกล่อมเด็กมาตั้งแต่โบราณตั้งแต่เริ่มต้นมีชุมนุมคนไทยมาอยู่ด้วยกันในพื้นที่แหลมทองเนี่ยนะครับพอเด็กแวะออกมาก็แม่ก็ต้องร้องเพลงกล่อมเด็กใช่ไหมฮะเขาเรียกว่าเพลงกล่อมลูกนะฮะเพลงกล่อมลูกเนี่ยถ้าเป็นของไทยเดิมโบราณจริงๆเนี่ยมันเกิดในบ้านมันเกิดขึ้นมาจากอกจากใจของแม่
2: ครับ
1: มันจะเป็นเพลงมีทํานองเดียวแต่มีเนื้อร้องร้อยเนื้อเพราะฉะนั้นคือร้อยเนื้อ1ทํานองเอนอนในเพลงอะไรเงี้ยนะครับอ๋อ
2: มาจากเอครับ
1: อย่างเงี้ยมีเอเนี่ยครับแล้วก็ทํานองเนี่ยมันจะวนไปทําให้เกิดความสงบ
2: ครับ
1: นะมี1ทํานองเท่านั้นเองแต่บทร้องเปลี่ยนไปเรื่อยผมได้ทำการวิจัยแล้วเนี่ยปรากฏว่ามีบทร้องถึง6ประเภทด้วยกัน
2: ครับ
1: ประเภทที่1เนี่ยสอนเด็กให้รู้จักสงบเสงี่ยมนอนหลับตาอย่าดื้อนะอะไรเนี่ยนะฮะแล้วถ้าเด็กไม่หลับก็กลายเป็นเพลงขู่เด็กเช่นตุ๊กแกจะมากินตับอะไรเงี้ยนะฮะอันที่2ก็คือเล่าเรื่องของธรรมชาติ
2: ครับ
1: เช่นข้างข่าวเอ่ยบินมายืดค่ำค่ำมืดมืดจะไปสวนไหนจะไปสวนนอกเก็บลูกมะกอกจะไปสวนในเก็บลูกมะไฟจะไปเป็นสวนกลางเก็บลูกมะปรางจะไปสวนริมเก็บลูกทับทิมเด็กก็รู
2: ้
1: ธรรมชาติวิทยานะสามแล้วนะสี่ก็คือรักมวลสงวนตัวเช่นไอ้หนูเอ้ยมีแป้งสำหรับให้ไปทาหน้าแม่ให้ไปเจ้าพอแต่พอทานะท่านอย่าไปทามากมากนะจะเขาจะหาว่าตก
2: กระป๋องแป้ง
1: ครับแล้วก็ให้รักมวลสงวนตัว
2: ครับ
1: สี่ละพอถึงห้าก็ความรักต้องไหว้พระอะไรต่างๆความนับถือพระอะไรต่าง
2: ๆ
1: มันแนะนำและท้ายที่สุดเนี่ยเด็กเริ่มโตละเริ่มสอนละรักมวลสงวนตัวอย่าไปทำหูทำตากับผู้ชายเขาต่างๆเพลงกล่อมเด็กนั่นมันจะมีไปหลายอย่าง
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นพวกนี้เราได้ยินมาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กแล้วแต่พอมันเริ่มเกิดเพลงไทยสากลขึ้นมาเนี่ยเพลงไทยสากลนี่มันเกิดประมาณปลายรัชกาลที่5แล้วสมัยรัชกาลที่6ก็ยังไม่มีการแต่งเพลงไทยสากลนอกจากเป็นเพลงสำหรับทหารเช่นเพลงมาร์ชอะไรต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแต่เพลงที่จะมาใช้สำหรับเด็กเนี่ยมันเกิดเอาประมาณปลายรัชกาลที่7
2: ครับ
1: นะฮะแล้วก็มันไปใช้ร้องในภาพยนตร์เรื่องหลงทางในปี2475
2: ครับ
1: นะฮะใช้ทำนองไทยเดิมด้วยใช้บทร้องพัชชาแพรเอ๋ยแพรขาวบริสุทธิ์ดุจลาวนั่นต่างเนี่ยคือเพลงพัชชาเนี่ยมันเป็นเพลงสำหรับเหมาะที่กรอบนอนอยู่แล้วมันก็เลยมีการบันทึกเสียงลงฟิล์มครั้งแรกเลยในปี2475
2: ครับ
1: นะฮะพ่อจอมพลปพิบูลสงครามเนี่ยเขามาเป็นนายกดนตรีครั้งที่2ในปีพ.ศ. 2482เขาก็ตั้งสำนักวัฒนธรรมขึ้น
2: ครับ
1: สำนักวัฒนธรรมนี่มีถ้าจำไม่ผิดได้อยู่ที่วังสุโขทัยเพราะตอนนั้นเขายึดวังสุโขทัยเป็นของรัฐบาลนะฮะสมเด็จพระนางลำไพกับรัชกาลที่7สละราชสมบัติปี77แล้วก็ไปอยู่ที่อังกฤษเพราะนั้นวังสุโขทัยก็ว่างที่นี่ก็เลยเป็นสำนักวัฒนธรรมเขาคิดว่าจะต้องทำอะไรบ้างเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยนะยกตัวอย่างเช่นตัวหนังสือมันมีมากเกินไป44ตัวก็ตัดไอ้ตัวซ้ำๆออกไปซะบ้างอะไรเงี้ยนะฮะหรือว่าให้พูดคำว่าสวัสดีตอนเช้าราตรีสวัสดิ์ตอนค่ำสายันสวัสดิ์ตอนเย็นอะไรเงี้ยเป็นต้นนะแล้วก็ไม่ให้เปิบข้าวด้วยมือให้กินข้าวด้วยช้อนต่างๆนานาเนี่ยและอื่นๆพอมาถึงเด็กเนี่ยเขาก็เห็นว่าเรื่องเด็กนี่มีความสำคัญก็เลยต้องให้เพลงสอนใจเด็กมันก็หลุดออกมาอังคูเวทเอาเนื้อไป ไอ้ครูแก้วเอาเนื้อมาก่อนหนูเอ๋ยหนูจงฟังพี่จะสอนพี่จะสั่งหนูจงฟังจำจำเอาไว้ให้ดีหนูเอ๋ยสมัยนี้เป็นสมัยมีคนดีแต่ด้วยปัญญาหนูอย่าซุกซนจงอดจงทนหนูจงบ่นช่องวิทย์ท่องวิชาไปภายภาคหน้าจะได้พึ่งวิชาปัญญาจะเฟื่องฟูมัณฑนาก็ร้องตอนนี้มัณฑนาเปลี่ยนชื่อละเปลี่ยนจากจุรี
2: เป็นสุมัณฑนา
1: ผมเข้าใจว่าเพลงนี้เป็นเพลงของครูเวสสุทันจมรทำนองนะฮะ
2: คร
1: ับ ถ้าจำไม่ผิดนะถ้าผิดก็ขอไปทันโทษด้วยเพลงหนูเอ๋ยนี่คุณย่านตันตะโกสายอัดลงแผ่นดิบเลยเปิดเช้าๆก่อนเปิดสถานีวิทยุ
2: ครับ
1: ปลุกใจเด็กนะฮะก็ถือว่าเป็นเพลงเด็กเพลงต้นๆเลย

0: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำเพลงอื่นๆตามมาอีกพี่ชอุ่มปัจจพันธ์เนี่ยนะฮะพี่ชอุ่มนี่เขาเรียนจบอักษรศาสตร์จุฬานะแล้วตอนสมัยที่พี่ชอุ่มปัจจพันธ์เรียนอยู่ที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาเนี่ยคุณทรงสาริตุลเนี่ยมันแต่งเพลงให้ครูเอื้อแล้วแล้วครูทรงก็แต่งลมพระพายชายชื่นในคืนนี้กลิ่นราตรีหอมระรื่นชื่นใจแสนอะไรเงี้ยนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วออกมาเป็นเพลงกลิ่นราตรีเพราะมากอันนี้ก็พี่ก็เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าฉันไม่อยากจะแต่งเพลงให้ได้อย่างนี้บ้างเพราะฉะนั้นพอออกจากจุฬามาปั๊บเนี่ยขอสมัครไปทำงานที่กรมโฆษณาการทันทีเขาไม่มีเงินเดือนให้ก็ไม่เอาขอไปช่วย
1: ทำงาน
0: ขอทำฟรีก่อนแล้วทำฟรีหลายเดือนนะในที่สุดนี่ก็ให้เพลงกูเอื้อ
1: ครับ
0: พวกหนูเล็กเด็กทั้งหลายอย่านอนตื่นสายเป็นเด็กเกียจคร้านแล้วก็ครูสิริก็ใส่เสียงไอ้กิ้งกองกิ้งกองกิ้งกองไปนะฮะแบบนั้นเลยมันเลยมีความเหมาะสมความเป็นเด็กมากมายเพลงนี้ผมเข้าใจว่าเกิดก่อนเพลงเทียบนาฬิกาเดินพวกเราเดินไปผลทางไกลแหละเกิดก่อนนั้นมันเป็นยุคของเจ้าพันปอมผู้สงคราม
1: ครับ
0: ท่านจักรพันธ์เป็นสิริกลับมาจากตอนนั้นท่านก็มาช่วยงานอยู่แล้วแล้วก็ท่านเป็นคนชอบเพลงกล่อมเด็กแล้วก็ท่านก็แต่งเพลงให้บรรทนาร้องอะไรต่างๆนานาหรือมันมีอยู่บทหนึ่งวัดเอ่ยวัดนอกมีดอกแคแดงอะไรเงี้ยนะท่านก็ใส่ทำนองเป็นไทยสากลเลยดอกคำยิ่งแพงสาวน้อยจะห่มสีชมพูใส่เสื้อรัดทรงงามระหงสวยหรูโสภาหน้าเอ็นดูทัดหูด้วยดอกมณฑาจะพิษไหนงามนั่นงานจะเฉิดฉันละออตางานมันก็เลยมีการแลกเพลงกันระหว่างบางเพลงที่เคยออกทางวิทยุอยู่กับจารุกนกก็ดีมันก็มาอย่างเพลงยอดสนอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะฮะซึ่งก็เอามาแล้วเด็กก็เพลงเด็กเนี่ยมันก็มาเกิดขึ้นจากท่านจักรพันธ์เพ็ญสิริมาจากพี่ชอุ่มบรรจพันธ์มาจากกุ๊กแก้วอะไรต่างๆนานาเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยมาทีหลังนี่เขามีวันแม่ประกวดแม่แห่งชาติ
1: ครับ
0: แล้วก็พอมีแม่แห่งชาติปั๊บก็ถ่ายรูปมีลูก14คนเข้ามหาวิทยาลัยครึ่งนึงอีกครึ่งกําลังอยู่มัธยมอะไรเงี้ยนะทุกคนแต่งตัวสวยเรียบร้อยเลี้ยงลูกดีอะไรต่างๆนะแล้วก็มีเรื่องความกตัญญูที่จะต้องมีแต่คุณพ่อคุณแม่
1: ครับ
0: มารดาสดุดีเป็นเพลงเด็กเหมือนกันอะไรเงี้ยนะฮะพี่ชลีชงวิทย์ร้องนะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีเรื่องของครอบครัวเนี่ยมันกลายเป็นเพลงไทยสากลออกมาเยอะแยะเลยนะวัฒนธรรมจะนำไทยแผ่ไพศาลอะไรเงี้ยนะฮะมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมของการเลี้ยงลูกเลี้ยงเด็กให้การศึกษาอะไรต่างๆนานาก็เลยเกิดเพลงเด็กขึ้นอย่างมากมายที่ผมย้ายไปฟังยกตัวอย่างเนี่ยผมยังเก็บไว้ทั้งหมดเพลงเหล่านี้นะฮะก็

0: สำหรับสอนในระดับปริญญาโทปริญญาเอกเพื่อที่เขาจะรู้ว่าคนไทยเนี่ยไม่ได้ลืมไม่ได้ดื่มเหล็ก
1: ครับ
0: ยังมีเพลงกล่อมนอนเพลงกล่อมนอนเด็กเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะแต่อย่างที่เราว่านะฮะในด้านของเพลงไทยเดิมลึกๆเนี่ยก็ยังมีเพลงกล่อมนารีนะฮะเพลงขำกล่อมลูกอะไรเงี้ยนะฮะมีกล่อมช้างก็มีนะฮะเยอะแยะเลยคำว่ากล่อมอย่างเดียวเนี่ยมีเพลงเยอะๆมากมายมหาศาลเลยคือเรียกว่าฟังกันได้ไม่รู้จักจบจักสิ้นนะฮะเนี่ยระลึกถึงเด็ก
1: ครับ
0: ทีนี้อยากจะเล่าให้ฟังว่าอีกอย่างหนึ่งที่เป็นเพลงสำหรับเด็กเนี่ยเรานึกไม่ถึงคือเอาเพลงจังหวะเต้นรำบางเพลงเนี่ยมาเป็นเพลงสำหรับให้เด็กเนี่ยเอามาเต้นรำเล็ก
1: ๆครับ
0: คุณล้วนควันธรรมเนี่ยแหละครับตอนสมัยยังอยู่ที่กรมเนี่ยเอาเพลงจังหวะ Quick Waltz ของโจฮันสตราวส์จูเนียร์มาคือบรูดานูฟวอลนะฮะบรูดานูฟวอลก็มาทำเป็นเพลงผีเสื้อกระดอกไม้เมื่อยามรุ่งสุริเรียงร้องนะฮะแสงทองส่องฟ้าอัมพายสดสวยดูโนนสิอะไรไหนอ๋อในหมู่มอญงามตา

มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับเก็บไว้ก่อนมาฟังต่อพรุ่งนี้นะครับว่าเรื่องราวที่คุณเฟรนชิพได้สัมภาษณ์อาจารย์พลพิษเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปต้องครึ่งกลางๆแบบนี้แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้มีคนกลับมาติดตามรายการวันนี้เวลาหมดนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังแล้วก็เราจะกลับมาพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับหลังข่าว5 ทุ่มกับเพลงประทับใจขอบคุณที่ท่านผู้ฟังติดตามรับฟังนะครับสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: มีคนเข้ามาเตือนตัวฟังว่าเดี๋ยวน้ำจะท่วมเดี๋ยวน้ำจะท่วมคนกลุ่มหนึ่งก็ไม่ฟังไม่เชื่อเฮ้ยน้ำจะท่วมอะไรไม่เห็นจะมีตรงนี้มันไม่เคยท่วมเลยส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็โอ้แต่น้ำจะท่วมไม่ต้องทำไงล่ะก็เตรียมการเตรียมการเอาของขึ้นที่สูงเก็บของไปจุดต่างๆที่มันจะรักษาได้แห้งได้พอถึงเวลาจริงๆท่านผู้ฟังเกิดน้ำท่วมขึ้นมาคนที่ประมาทไม่ได้เตรียมตัวอะไรนะโอ้เสียหายหมดเสียข้าวของบางส่วนเสียถึงชีวิตด้วยส่วนพวกที่เตรียมตัวเอาไว้ข้าวของไม่เสียยังรักษาชีวิตไว้ได้ด้วยวิธีคิดก็ต่างกันยังไงเนี่ยสองกลุ่มนี้ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณเป็นการเปิดรับวันใหม่ให้ใจไม่หนักด้วยการมองหาคุณค่าภายในในช่วงนิทานปรนนาเรื่องเราธรรมะง่ายๆจากนิทานชาดกและนิทานธรรมบทที่จะพาใจของเราให้ได้ใคร่ครวญอย่างลึกซึ้งเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นบทเรียนของชีวิตทำให้ท่านผู้ฟังสามารถที่จะมองโลกและตัวเองด้วยสายตาที่ประกอบด้วยปัญญาอีกครั้งหนึ่งคำว่านิทานท่านผู้ฟังหมายถึงสิ่งที่มาก่อนเรื่องราวที่ปรากฏขึ้นก่อนที่อะไรสำคัญสำคัญบางอย่างบางประการมันจะเกิดขึ้นมันต้องมีเรื่องอะไรที่มันบิ้วอัพกันมาก่อนในตรงนี้ท่านผู้ฟังก็เรียกว่าเป็นนิทานไอ้จุดที่พีคที่ว่ามันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงนี่จุดที่พีคไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายเรื่องร้ายก็แบบว่าโอ้ยเสียหายพังยับเยินมีปัญหาอาจจะถึงทั้งเสียชีวิตเสียของอะไรต่างๆหรือเรื่องดีจะประสบความสำเร็จได้สิ่งนั้นนั่นนี่มียศตำแหน่งนี่มันต้องมีเรื่องราวมาก่อนตัวบังมันไม่ได้ว่าอยู่ๆมันก็จะเกิดขึ้นมาเลยแต่ความที่มันจะอะไรมันจะมาก่อนเนี่ยแล้วยิ่งถ้ามันจะขึ้นลงขึ้นสูงสุดแล้วมันลงต่ำจนปัดนี้หรือลงต่ำสุดๆแล้วจะขึ้นมาสูงจนถึงขนาดนี้ไอ้ความดราม่าบนนี้ตัวบังมันคือเรื่องราวที่มาก่อนทั้งสิ้นเรียกว่านิทานซึ่งจะเป็นลักษณะที่เกี่ยวกับคนด้วยเกี่ยวกับของด้วยสถานการณ์ด้วยคนนี้ไปทำอะไรที่นั่นกับคนนั้นแล้วก็เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมีสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนั้นสิ่งนั้นหายไปอย่างนี้ไอ้ความที่ว่าเป็นเรื่องสิ่งของข้าวของบุคคลเป็นเรื่องราวตรงนี้เนี่ยก็เรียกเป็นสตอรี่ที่ว่าถ้าเป็นเรื่องในอดีตของพระพุทธเจ้าเราก็เรียกว่าเป็นนิทานชาดกแต่เป็นหัวข้อธรรมะใดๆที่พระพุทธเจ้าท่านยกแสดงขึ้นแล้วเรื่องราวมันให้ถึงจุดนี้มาได้ไงก็เรียกว่านิทานธรรมบทบางเรื่องนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็เล่าให้ฟังเองบางเรื่องก็เล่าโดยอัตถกถาอัตถกถาอาจารย์มาอธิบายคำนั้นเพิ่มเติมด้วยเรื่องนี้อันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นอัตถกถาธรรมบทบ้างอัตถกถาชาดกบ้างแต่เรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเล่าเองนั้นก็จะอยู่ในพระสูตรไปเลยในพระสูตรพระบาลีจุดนั้นจุดนี้นี่ท่านตรัสไว้อย่างนี้ท่านเล่าเรื่องในอดีตของท่านเองก็จะเป็นข้อมูลที่แยกส่วนกันในช่วงของนิทานปรนนาวันศุกร์นั้นข้าพเจ้าจะเอาเรื่องราวที่มาก่อนเหล่านี้แหละตั้งเป็นหัวข้อขึ้นก่อนว่าประเด็นวันนี้เราจะพูดเรื่องอะไรกันแล้วมีเรื่องราวสตอรี่ตรงไหนที่มันจะสนับสนุนบ่งบอกให้ข้อมูลทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยทั้งฝ่ายที่คัดค้าน เป็นอย่างไรอย่างไรซึ่งในการฟังนั้นท่านผู้ฟังเราจะได้มิติแห่งการฟังพอเราก็จะโครงสร้างแบบนี้แล้วนะมิติแรกคือเรื่องตัวเรื่องราวตัวสตอรี่นั่นน่ะใครไปทำอะไรที่ไหนยังไงกับใครนั่นก็คือ Who What Where When Why How W1H ก็เรื่องราวนั่นเองในมิติของเรื่องราวบางทีก็เป็นสัตว์บ้างเป็นคนบ้างเป็นเทวดาบ้างโอ้มันหลากหลายเลยตรงนี้เรื่องราวที่จะเกิดขึ้นนั้นสัตว์บางทีก็คุยกันได้คนก็คุยกับสัตว์ได้อันนี้มันมีหลากหลายอย่างมิติของเรื่องราวมิติถัดมานั้นก็คือตัวธรรมะบางทีธรรมะคนนี้เขาจากไม่ดีเป็นดีอีกคนหนึ่งจากดีเป็นไม่ดีดีนี่คือเรื่องอะไรสถานการณ์ต่างๆเป็นยังไงตัวหัวข้อธรรมะที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ดำเนินมาคนนี้ก็ทำดีอ๋อเป็นกุศลธรรมเรื่องความเพียรเรื่องความเมตตาอ๋อคนนี้ก็ทำความไม่ดีอ๋อเป็นการผิดศีลเป็นความประมาทจะมีมิติเรื่องของทั้งส่วนที่เป็นธรรมะที่เป็นกุศลก็ตามอกุศลก็ตามทั้งสองอย่างเลยแล้วก็ยังเป็นเรื่องของอุปมาอุปไมยบุคลาธิฐานก็เป็นอีกมิติหนึ่งที่เราจะต้องคอยดูแต่บางทีเขาจะเอาบุคคลหรือสัตว์ในสตอรี่เรื่องนั้นๆเพื่อที่จะมาเป็นตัวแทนของคุณธรรมสักอันใดอันหนึ่งเอาถ้าเปรียบเทียบสุนัขจิ้งจอกก็จะอธิบายถึงความเจ้าเล่ห์ความกล่อนความไม่รักษาสัจจะในขณะที่เปรียบม้าม้านี่ก็จะเปรียบกับความรวดเร็วความที่ว่องไวตาช้างก็จะเอาเรื่องความอดทนบ้างเรื่องตัวขนาดของมันใหญ่บ้างมาใช้เป็นอุปมาอุปไมยใดๆเป็นบุคลาธิฐานเวลาเราฟังเราจะได้หลากหลายมิติแต่ในการฟังนั้นทุกฝั่งเราก็เลยจะต้องมาไตรตรองใคร่ครวญไม่ใช่ว่าฟังแล้วก็ผ่านไปฟังแต่ทะลุหูขวาไปออกเข้าหูซ้ายอีกฟังไปให้มันค้างอยู่ได้บ้างเราจึงต้องจับประเด็นให้ได้ตัวฟังประเด็นที่ข้าพเจ้าจะยกขึ้นในที่นี้คือเรื่องของความประมาทหรือความไม่ประมาทโดยเฉพาะยิ่งอะไรที่มันไม่เคยเกิดขึ้นเลยตัวฟังอะไรที่มันไม่เคยเกิดขึ้นเลยเราก็เลยว่ามันไม่เกิดขึ้นหรอกหรืออะไรที่มันจะเกิดขึ้นเป็นประจำแล้วก็มันเกิดขึ้นแน่นอนมันไม่แน่นะสถานการณ์ปัจจุบันเราก็ได้เคยเจอกันมาแล้วทุกครั้งเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันในประเทศเนปาลทางตอนเหนือที่ตรงนั้นไม่ได้มีแม่น้ำใหญ่ด้วยซ้ำไม่ได้ติดทะเลด้วยซ้ำประเทศเนปาลแต่มีคลื่นสึนามิเนี่ยพัดมาหรือน้ำปริมาณมากๆซึ่งมันไม่เคยมากปานนี้มาก่อนท่วมขึ้นมาคนทางด้านดาวสตรีมหรือทางด้านใต้ของแม่น้ำเนี่ยเขาก็ได้รับการเตือนบางส่วนนะบางส่วนที่ทราบก็ทราบไปบางส่วนที่ทราบก็เข้าใจว่าก็เป็นน้ำท่วมธรรมดาเนี่ยน้ำท่วมแล้วน้ำท่วมแล้วน้ำไหลมาแล้วเพราะทุกปีมันก็น้ำหลากมันก็มีมาแล้วก็หลบเอาอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแต่คราวนี้มันไม่เคยเกิดมาก่อนเป็นร้อยๆปีพวกที่ประมาทไม่ได้เตรียมการเอาไว้ก็ถูกน้ำซัดไปแต่พวกที่ไม่ประมาทระวังดูนี่เป็นไงนะไหนมาดูกันนี้เขาก็รอดมาได้พวกที่แบบว่าประมาทแบบกลางๆเหมือนจะไม่ประมาทแต่ก็ประมาทนั่นแหละก็คือไปอยู่ใกล้ๆไปดูโอ้มันจะเป็นยังไงเนี่ยคิดว่าตรงนี้มันไม่เคยถึงจุดนี้เลยโดนพวกนั้นก็โดนในเรื่องความประมาทหรือไม่ประมาทนั้นดูหวังเราจะมั่นใจได้ไงว่ามันจะถูกอ่ะหรือมันจะผิดล่ะเราจะมีวิธีตัดสินใจยังไงในเรื่องนี้ดูหวังมีนิทานชาดกอยู่ 2-3 เรื่องที่จะมาอธิบายให้เราเข้าใจถึงสถานการณ์แบบนี้ได้ในเรื่องแรกเป ็นเรื่องของพวกช่างไม้ที่ไปออกทะเลชื่อเรื่องของจริงคือสมุทรวานิชชาดกคือพ่อค้าทางทะเลนะแต่ว่าดูเนื้อเรื่องแล้วมันไม่เห็นมีความเป็นพ่อค้าตรงไหนเลยก็มีแต่พวกช่างไม้อย่างไรก็ตามมิติของเรื่องในหัวข้อความประมาทและความไม่ประมาทนั้นสามารถนำมาสอนสามารถนำมาทำให้เกิดความเข้าใจทำให้เกิดความไม่ประมาทได้เป็นเรื่องของช่างไม้กลุ่มหนึ่งท่านผู้ฟังที่ไปรับจ้างงานเนาะคือไปรับเหมาแล้วทำงานไม่เสร็จเบิกเงินมาล่วงหน้าแล้วโอ้ยงานไม่ได้ตามเป้านี่โอ้ทำไงค่าใช้จ่ายไม่ได้แล้วตัวเองกลัวความผิดก็เลยหนีนี่คือช่างที่งานนะมีมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลแล้วรู้ฝังผู้รับเหมาทิ้งงานโอ้ยเจ้าของนี่ก็ไม่รู้จะว่าไงโอ้กูว่าจนหมดแม็กแล้วล่ะตามหาตัวก็ไม่เจอด้วยจะไปฟ้องร้องกับใครก็ไม่ได้มันหนีไปแล้วหนีไปไหนพวกช่างไม้พวกนี้หนีออกทะเลเลยรู้ฝังหนีจากในเมืองพาราณสีไปทะเลไปทะเลนี่ไปยังไงพาราณสีก็ออกแม่น้ำคงคาเวลาไปก็ต้องต่อเรือไปนะไปทางเรือก็เป็นช่างไม้อยู่แล้วใช่ไหมก็สร้างเรือกันขึ้นมาแล้วพวกเราก็ขึ้นเรือกันไปทั้งครอบครัวของเราด้วยหนีหมดเลยพากันหนีไปอยู่ต่างประเทศต่างประเทศนี่คือไปเป็นชาวเกาะเลยล่ะไม่ให้เจ้าของงานตามไปได้เพราะว่าทิ้งงานแล้วรับค่าจ้างมาแล้วทำได้ไม่เสร็จเพ่นเลยปรากฏว่าพอมาถึงเกาะแห่งหนึ่งที่กลางมหาสมุทรคิดว่าเราปลอดภัยละพวกเจ้าหนี้เจ้าของบ้านตามมาไม่ได้ละในจังหวะที่คิดว่าจะ settle จะตั้งรกรากกันที่เกาะแห่งนี้เขาก็มีความระวังตัวกันนะมีความระวังตัวไว้เกาะนี่มันจะปลอดภัยหรือเปล่ามีพวกมนุษย์กินคนหรือเปล่ามีพวกยักษ์พวกรากศพที่ห่วงสถานที่หรือเปล่าก็เลยส่งช่างไม้จำนวนหนึ่งพร้อมด้วยอาวุธต่างๆไปตรวจดูว่าในเกาะแห่งนี้มีความปลอดภัยหรือไม่ในระหว่างที่ไปตรวจดูนั้นผู้ฟังก็พบว่าที่เกาะแห่งนี้มีต้นไม้และที่เป็นต้นมะม่วงต้นขนุนต้นมะพร้าวต้นกล้วยยังมีข้าวสาลีป่าด้วยมีต้นอ้อยที่เกิดขึ้นเองทั้งนั้นเลยโอ้เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์มากๆแสดงว่ามีน้ำมีดินดีคิดว่าที่นี่จะเหมาะสมล่ะแต่พอตรวจไปดูนี่มีคนเปลือยกายอยู่คนหนึ่งเขามานอนแผ่หลาอยู่ที่ชายหาดที่อยู่ในบนเกาะแห่งนั้นนะมีแม่น้ำมีชายหาดที่สวยงามหลังจากที่กินอิ่มกินอะไรอิ่มก็กินผลไม้กินอะไรต่างๆที่มีอยู่บนเกาะ นั่นแหละอิ่มแป้แล้วก็มานอนตีพุงอยู่ริมชายหาดพวกช่างไม้เห็นคนนี้โอ้ยคนนี้มันยักษ์แน่นอนเปลือยกายอยู่อย่างนี้ท้องป่องๆ อยู่งี้เลยคิดว่าจะไปฆ่ายักษ์ตัวนี้เดี๋ยวไปฆ่าดุมดำผลีผลาไม่ได้วางแผนกันก่อนแต่ว่าคนที่ไปเปลือยกายอยู่ริมชายหาดนั่นน่ะเขาไม่ใช่ยักษ์ทั้งหมดฝังเขาก็เป็นกะลาสีเรือคนหนึ่งที่เกิดเหตุเรืออับปางแล้วก็มาติดเกาะแห่งนี้เหมือนกันมาเจอที่นี่ว่าโอ้มีอาหารอะไรอุดมสมบูรณ์ก็อยู่เลยกินอะไรต่างๆจนอ้วนพลีอยู่มาหลายเดือนแล้วแล้วก็อยู่คนเดียวหนวดเข้ามันก็เลยลุงรังไม่ได้ดูแลรักษาสภาพหน้าตาทำไมพวกช่างไม้ที่มาใหม่เนี่ยเขาก็คิดว่านี่เป็นยักษ์เลยวางแผนที่จะไปฆ่ายักษ์กันและกำจัดยักษ์ตัวนี้ให้ได้ซะแล้วเราก็จะได้ยึดครองเกาะนี้อยู่กันอย่างสบายพอจังหวะจะไปฆ่าจริงๆนี่ไอ้คนติดเกาะนี่ก็เลยแสดงตัวขึ้นมาโอ้ไม่ใช่ยักษ์ไม่ใช่ยักษ์อีนี่นายจ๋าฉันไม่ใช่ยักษ์นะฉันเป็นมนุษย์คนนั้นก็บอกเออเป็นมนุษย์ทำไมไม่ใส่เสื้อผ้าทำไมนวดเข้าลุงลัง โอ้นายจ๋านายจ๋าฉันเป็นมนุษย์นะฉันมาติดเกาะพอทำความเข้าใจนะรู้กันว่าอันนี้เป็นมนุษย์แน่นอนล่ะมาติดเกาะเหมือนกันก็เลยคุยทำความรู้จักกันนะว่ามาจากไหนจากไหนไอ้เรื่องทำความผิดอะไรมาก็ไม่ต้องพูดเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ก็พูดแต่เรื่องดีๆใช่ไหมก็เลยทำความรู้จักกันว่าเกาะนี้ต้องมีอะไรที่จะต้องระวังบ้างตรงไหนกินได้ตรงไหนกินไม่ได้ใช้น้ำจืดตรงไหนไว้นอนตรงไหนหลบแดดนี่เขามาก่อนเขารู้มีข้อเดียวที่ต้องระวังบนเกาะนี้แต่คนที่มาอยู่ก่อนเนี่ยเขาแจ้งให้ทราบคือบนเกาะนี้จะมีพวกเทวดาแล้วเขามาเล่นกันอยู่เป็นประจำซึ่งเทวดาพวกนี้เขาจะเรียกว่าเป็นพวกมนุษย์นะเป็นพวกยักษ์บ้างเป็นพวกเทวดาที่อยู่ในชั้นจาตุมมาราชิกาทั้งหลายพวกเทวดาเนี่ยเขาจะไม่ชอบเวลาที่เห็นอุจจาระปัสสาวะของพวกมนุษย์เขาจะไม่แฮปปี้เขาจะไม่พอใจจะมีปัญหาได้ถ้าพวกท่านจะอยู่ที่นี่นะเวลาจะถ่ายหนักถ่ายเบาเนี่ยอย่าไปถ่ายเรี่ยราดถ่ายแล้วนกกลบให้ดีแต่ถ้ากลบด้วยทรายกลบด้วยดินแล้วภัยอย่างอื่นไม่มีแน่นอนพออยู่อาศัยกันไปทั้งหมดก็เลยแบ่งเป็น2หมู่บ้านกันนะโดยช่างไม้ทั้งหมดที่มาเนี่ยเขาก็แบ่งอยู่กันคนละสัดส่วนของเกาะกลุ่มนี้อยู่ทางด้านเหนือกลุ่มนี้อยู่ทางด้านใต้ก็ดูแลจัดการกันไปมีกลุ่มหนึ่งที่มักจะมีนิสัยชอบติดใจในรถชอบความบันเทิงรื่นเริงชอบแบบกินอาหารชอบความแบบสะดวกสบายพวกนี้เขาจะเรียกว่ามีความหมกมุ่นในรสในการทั้งหลายในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งก็ไม่ค่อยจะหนักไปในทางรสหาความสุขทางตาทางหูอะไรเงี้ยไม่ค่อยก็มักจะแบบว่าอยู่เฉยๆหรือว่าทำอื่นๆอะไรเตรียมการนั่นนี่ไปไม่ได้เป็นพวกที่หนักในรสด้วยพฤติกรรมที่แตกต่างกันแบ่งกันอยู่กันไปไอ้พวกที่หนักในรถเนี่ยนะก็เลยแบบความคิดคำพูดการกระทำพฤติกรรมใดๆเขาก็จะหนักไปในทางที่ว่าจะปรุงแต่งรถอะไรให้แบบมันงามขึ้นมาให้มันวิจิตรพิสดารอันดับแรกเลยก็เอาข้าวสาลีนั่นแหละมาทำมาเล่าซะเอาข้าวสาลีเอาน้ำอ้อยที่มีอยู่บนเกาะแห่งนั้นมาหมักเลยจะไปรออะไรแล้วจุลินทรีย์เอาจากไหนเอาจากดินหามาปรุงแต่งมาทดลองดูเพราะว่ามีความคิดนึกคำพูดการกระทำไปในแนวนั้นที่จะหนักไปในทางกามส่วนพวกที่เขาไม่ได้คิดไปในทางกามนี่เขาก็จะมาคิดประดิษฐ์เครื่องมือบ้างวิธีจับปลาบ้างทำพัฒนาที่อยู่บ้างคนเราจิตน้อมไปทางไหนนะเราพอสตรงนี้นะพอสแล้วดูพฤติกรรมความเป็นอยู่ของคน2หมู่บ้านที่อยู่ในเกาะแห่งนั้นเราว่าพวกที่หนักในกามก็จะคิดนึกปรุงแต่งไปในทางที่จะให้เกิดความสุขทางตาทางหูพวกที่ไม่ได้หนักในกามก็คือจะหนักไปในทางธรรมะเอาเขาก็ประดิษฐ์เครื่องมือพัฒนาที่อยู่มีการอบรมให้เกิดความอดทนให้อยู่ในความไม่ประมาทคิดไปในแนวนั้นบางครั้งบางคราวก็มาเจอกันบ้างนะก็ว่าอวดกันเนี่ยอวดอะไรอ่ะนี่ฉันมีเหล้ากินฉันมีทำอาหารแบบนี้ได้นี่ฉันทำปรุงแต่งสิ่งนี้วิจิตรพิสดารพวกที่หนักไปในทางกามไปในทางรสก็เอาพวกนั้นมาโชว์ใช่ไหมส่วนพวกที่หนักไปในทางที่ไม่ใช่กามเขาจะมีสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นเครื่องมืออะไรต่างๆคือเขาไม่ได้มาโชว์ด้วยนะซ้ำนะเขาก็แค่ว่าแบบใช้ไปในชีวิตประจำวันของเขาเนี่ยคือมีไลฟ์สไตล์มีวิธีการคิดมีการทำงานไปคนละแบบทีนี้พอเวลาผ่านไปท่านผู้ฟังด้วยการที่มีอาหารการรับประทานที่ทำให้เมามายในกลุ่มแรกนี่ทำให้พอกินอาหารแล้วประมาทแล้ว ร้องรำเล่นเมาพอเมากันได้ที่เวลาถ่ายอุจจาระปัสสาวะมันก็รีบกลับจะไปร้องไปเล่นไปเมากันต่อไม่ได้จะมาสนใจกลบทำอะไรให้มันเรียบร้อยไม่มีพอถึงเวลาที่พวกเทวดาเขามาเล่นที่เกาะแห่งนั้นมันก็จะมาเล่นกันทุกเจ็ดวันแปดวันแต่ตามวันพระวันอะไรตามวงรอบของพวกเทวดาเขาเทวดากลุ่มหนึ่งมาแล้วก็เลยหงุดหงิดเห็นว่าทำไมสนามเล่นที่เกาะแห่งนี้ของเรามันสกปรกเปื้อนเปื้อนเฮ้ยจะเอาน้ำทะเลมาท่วมให้มันล้างชำระให้มันเรียบร้อยไปเลยจึงกำหนดวันว่าวันเพ็ญหน้านี่แหละขึ้น15ค่ำนี้นะพระจันทร์เต็มดวงขึ้นเต็มที่นี่น้ำจะขึ้นสูงสุดเวลานั้นแหละจะเอาน้ำทั้งหลายนี่มาชำระล้างตรงนี้ให้สะอาดไปเลยทั้งต้นตอของอุจจาระปัสสาวะนี่ก็จะพัดให้มันเกลี้ยงไปหมดเลยก็คือจะเอาน้ำมาท่วมก่อแห่งนั้นกำจัดทั้งคนกำจัดทั้งกลิ่นเหม็นอะไรต่างๆพวกมนุษย์นี่มาสร้างปัญหากำจัดเอาไปให้หมดพอพวกเทวดาเขาตกลงกันแล้วเขาก็จะทำตามนั้นนะด้วยฤทธิ์ของเทวดาแต่ว่ามีเทวดาอยู่ตนหนึ่งในบรรดาเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้ทรงธรรมเป็นผู้รักษาศีลก็เลยไม่อยากจะก็แค่ว่ามาฆ่าพวกมนุษย์นะแต่ด้วยเหตุเพียงแค่ว่าเขามาทำสกปรกทำให้มันเหม็นก็ไม่ต้องถึงขนาดฆ่ากันหรอกแล้วก็เป็นแค่ส่วนน้อยไม่ได้ส่วนใหญ่เอางี้แล้วกันไปเตือนเทวดาตนหนึ่งก็เลยไปเตือนพวกมนุษย์ทั้งหลายนะเวลาไปเตือนเนี่ยเขาก็ปรากฏตัวไปแบบเป็นเทวดาท่านผู้ฟังคือแบบมีแสงสว่างเหาะได้ยืนอยู่บนอากาศมีเรื่องแต่งกายอะไรสวยงามคือแน่นอนไม่ใช่คนที่เนี่ยอะแล้วก็ให้รู้เลยว่าเป็นเทวดาแล้วมาเตือนว่าเนี่ยวันพระหน้านี่15ค่ำนี่มันจะมีน้ำท่วมใหญ่นะท่านจงหาที่พักที่อื่นที่มันจะปลอดภัยเถอะเกาะแห่งนี้นี่จะถูกสึนามิซัดเข้ามาท่วมทุกอย่างพังเละยับทุกอย่างแน่นอนเพราะว่าพวกเทวดาทั้งหลายจะฆ่าท่านเสียแล้วท่านดันทำสกปรกขอให้โอวาทแล้วก็หายไปส่วนเทวดาที่เหลือท่านผู้ฟังเอ้าก็ไม่พอใจนะไอ้ตัวนี้ไปเตือนเขาได้ไงนี่ฉันจะกำจัดพวกมันอยู่แล้วกลัวว่าพวกมนุษย์จะเตรียมตัวแล้วก็ไม่ถูกตัวเองกำจัดก็คือจะไปฆ่าตรงๆเนี่ยท่านผู้ฟังเทวดาเขาไม่ทำเขาคือให้น้ำท่วมบังเฮฟ้าผ่าบังเฮข้าวยากหมากแพงบังน้ำแล้งบังอะไรบ้างเพื่อดีจะให้มนุษย์มันตายไปเองนะอันนี้เขาก็ทำน้ำท่วมคุณอยู่ไม่ไหวคุณก็จมน้ำตายไปเทวดากลุ่มที่สองก็มีความคิดว่าต้องกำจัดพวกมนุษย์นี้ให้สิ้นซากไปไม่ได้แล้วแต่ไปเตือนกันอย่างนี้คราวนี้จึงเนรมิตให้เลิศหรูอลังการกว่าเทวดาตัวแรกนั้นด้วยมาบอกว่าโอ้ยท่านจะไปกลัวกังวลใจอะไรท่านไม่ต้องกังวลใจหรอกเกาะนี้มันไม่เคยมีน้ำท่วมเลยดูดิข้าวเอ่ยน้ำเอ่ยทั้งต้นอ้อยต้นผลไม้ต่างๆมันเติบโตกันมาเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่ามันอุดมสมบูรณ์มีข้าวมีน้ำพอเพียงไม่มีภัยใดๆเลยมันไม่เคยท่วมมาก่อนท่านสบายใจเถอะอยู่กันอย่างสบายใจเบิกบานใจไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเราจะคุ้มครองเราจะดูแลให้นานเทวดากลุ่มที่สองเรียกว่าเทวดาที่อยู่ทางทิศใต้นะเอางี้ละกันเทวดาตนแรกที่มาเตือนในอยู่ทางทิศเหนือพวกเทวดาทางเหนือมาเตือนชาวเกาะว่าระวังน้ำท่วมให้เตรียมไปอยู่ที่อื่นพวกเทวดาทิศใต้มาบอกว่าเฮ้ยน้ำไม่ท่วมหรอกมันไม่เคยท่วมมาก่อนเลยก่อนนี้อุดมสมบูรณ์จะตายพวกท่านอยู่กันอย่างสบายใจเถอะไม่ต้องกังวลใจไม่ต้องระมัดระวังใดๆสบายสบายไว้ท่านผู้ฟัง ได้รับฟังคำของเทวดาจากทางเหนือและคำของเทวดาจากทางใต้แบบนี้แล้วจะคิดยังไงจะคิดยังไงก็แน่นอนมีคนคิดทั้งสองแบบท่านผู้ฟังพวกช่างไม้กลุ่มหนึ่งกลุ่มที่ไม่ค่อยหนักไปในทางกินดื่มเนี่ยนะเขาก็แบบใช่มันอาจจะน้ำท่วมก็ได้เราจะทำกันยังไงเราจะทำกันยังไงเราก็ต่อเรือแล้วกันนะถ้าจะไปที่อื่นเนี่ยเราต้องเอาม้าอะไรต่างๆมาต่อเรือทักษะเราก็มีพวกที่คิดกลุ่มหนึ่งก็เป็นมีความคิดแบบนี้ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งมีพวกช่างไม้นะที่หนักไปในทางรสอาหารหนักไปในทางกามหาความสุขทางตาทางหูเขาก็มีความเพลิดเพลินไงมีความบันเทิงใจจะเศร้าโศกไประมัดระวังทำไงให้เหนื่อยแล้วก็อยู่กันมากินมันก็บายดีอยู่แล้วไม่ต้องไปเตรียมการอะไรไม่ต้องทำให้มันเหนื่อยไปหรอกพอแบ่งเป็นสองกลุ่มอย่างนี้ท่านผู้ฟังเราพอสตรงนี้ก่อนนะเราพอสตรงนี้ท่านผู้ฟังคิดยังไงเหตุการณ์วันนี้ปัจจุบันเนี่ย2569ท่านผู้ฟังมีคนก็ออกคลิปมาโอ้ยโซเชียลนี่ประจำข่าวจริงก็มีนะข่าวลวงก็มีข่าวปลอมเฟคนิวส์นะอันนี้คือที่มันเกิดมาแล้วนะคำว่าเฟคนิวส์เนี่ยคือเรารู้แล้วว่ามันไม่เกิดที่บอกว่ามันเกิดอย่างนี้กับอย่างนี้จริงๆมันไม่เป็นอ่ะอันนี้คือที่มันผ่านมาแล้วนะแล้วก็ข่าวจริงๆก็คือจริงๆมันเกิดหรือมันไม่เกิดกันแน่อันนี้คือที่ผ่านมาแล้วแต่สิ่งนี้เรากำลังพูดถึงอนาคตนะเขาบอกว่า15ค่ำเดือนหน้าขึ้น15ค่ำเดือนหน้าน้ำจะท่วมมันยังไม่เกิดที่มามีไหมมีด้วยนี่ไงเทวดาด้านเหนือก็บอกน้ำจะท่วมที่มาล่ะที่ว่าไม่เกิดอ่ะเทวดาด้านใต้บอกไม่ท่วมแล้วเทวดานี่คือใครอ่ะถ้าสมมติเป็นนักวิชาการนักวิชาการเนี่ยตัวดีเลยท่านฟังมีความเห็นเป็น2 อย่างอยู่เสมอกลุ่มหนึ่งบอกว่าอากาศเปลี่ยนแปลงแล้วน้ำท่วมแน่นอนอีกกลุ่มหนึ่งบอกไม่แน่มันอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้แยกเป็นสองคือน้อยมากนี่มันก็มีสัดส่วนด้วยนะท่านฟังนะส่วนใหญ่อาจจะเห็นตรงกันแต่ส่วนที่ไม่เห็นด้วยมีผลงานทางวิชาการอาจจะเป็นส่วนน้อยก็มีนะและทางเลือกที่3ที่4นี่มีไปอีกไม่ว่าจะศาสตร์ทางด้านไหนดูด้านการแพทย์อย่างเงี้ยเมื่อก่อนว่ากินไข่ได้วันละฟองไข่ขาวได้หลายฟองอยู่แต่ไข่แดงได้วันละฟองต่อมาบอก2ฟองได้ทุกวันนี้ 3-4 ฟองไม่เป็นไรกินเข้าไปเลยเรื่องไขมันนี่ก็อีกนะตอนแรกบอกไขมันเนี่ยโอ้ตัวดีเลยทำให้อ้วนเป็นคอเลสเตอรอลทุกวันนี้บอกไม่ใช่ไขมันละไขมันกินได้แล้วมากลายเป็นน้ำตาลแทนเมื่อก่อนบอกน้ำตาลดีให้พลังงานดีที่สุดต่อมาบอกโอ้น้ำตาลไม่ดีให้พลังงานมากเกินไปแล้วก็เลยมาผลิตสารให้ความหวานแทนต่อมาสารให้ความหวานก็ไม่ดีอีกงงที่สุดเลยคำถามคือพอเราตกอยู่ในสถานการณ์แบบเนี้ยท่านฟังได้รับฟังข่าวมาแล้วเนี่ยเป็นข้อมูลเขาศึกษากันมาใดๆทั้งหลายแหละมีความเห็นเป็น2 อย่างเสมอนี่ก็เราไล่กันมาตั้งแต่เรื่องสังคมการเมืองนะข่าวสารทั่วไปนะอดีตนะเฟคนิวส์ก็มีนะข่าวจริงก็มีนะอนาคตนะอนาคตมันยังไม่เกิดนะพวกที่ทำนายทางด้าน geopolitics ภูมิรัฐศาสตร์เขาก็คิดแบบหนึ่งเศรษฐศาสตร์ก็คิดแบบหนึ่งนี่คือนั่นสังคมศาสตร์เศรษฐศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์นี่ก็เหมือนกันอีกวิทยาศาสตร์นักวิจัยมีความเห็นเป็นสองอย่างไม่ใช่แค่ด้านสังคมศาสตร์ไม่ใช่แค่ด้านวิทยาศาสตร์ทั้งหมดแม้แต่ด้านจิตวิญญาณเอายังแยกเป็น2อ่ะไม่ใช่แค่2ล่ะ3 4 5เลยกลุ่มนึงบอกพระเจ้ามีจริงอีกกลุ่มนึงบอกพระเจ้าไม่มีจริงอีกกลุ่มนึงกรรมไม่มีผลของกรรมไม่มีอีกกลุ่มนึงบอกมีผลของกรรมมีกรรมมีอ้าวแล้วเรารับฟังหมดทุกอย่างเนี่ยมันจะว่ายังไงอ่ะวิทยาศาสตร์โอ้โหศาสตร์มีหลักฐานนั่นนี่โน่นโอ้ยหลักฐานดูสิ ฟิสิกส์ออกมาก็อ้าวยังเป็นควอนตัมฟิสิกส์เป็นเมคานิกฟิสิกส์ทางด้านชีววิทยาโอ้นี่ก็ไม่จบไม่สิ้นเดี๋ยวงานวิจัยใหม่มาอีกเปลี่ยนความคิดอีกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติอีกสังคมศาสตร์ก็เหมือนกันแม้ด้านจิตวิญญาณอย่างที่ว่าดังนั้นพอเราได้รับฟังข่าวใดๆแบบนี้แล้วเนี่ยคุณจะทำยังไงจะเชื่อไหมหรือจะไม่เชื่อมาฟังลองนึกถึงสถานการณ์ในโลกเราทุกวันนี้มันเป็นอย่างนี้อยู่จริงๆนะในทุกๆเรื่องเลยนะการลงทุนเศรษฐกิจโอกาสการค้านี่แม้แต่วงการสายมูอะที่ว่าด้านจิตวิญญาณใช่ไหมจิตวิญญาณที่เป็นปัญญามันก็ดีแหละสายมูเองยังมีหลายแบบเป็นสายพระเครื่องแบบนี้อีกกลุ่มนึงบอกเอ้ยอย่างนั้นไม่ศักดิ์สิทธิ์เราต้องอย่างนี้โอ้พิธีกรรมนี่เยอะเลยเอแล้วยังไงกันแน่ท่านผู้ฟังพอฟังจุดนี้แล้วลองนึกย้อนดูนะว่าที่เราตัดสินใจยังไงตอนนั้นที่ผ่านมาแล้วสิ่งที่มันควรจะเป็นเราควรจะตัดสินใจยังไงล่ะในที่มันควรจะเป็นในที่นี้ท่านผู้ฟังช่างไม้ก็ทำยังไงวิธีคิดของเขาท่านผู้ฟังเขาทำในลักษณะที่ไม่ว่าจะออกมาทางด้านไหนเนี่ยนะไม่มีปัญหาคือให้เกิดความสบายใจถ้าน้ำไม่ท่วมก็ไม่ต้องไปก็อยู่ต่อก็ที่นี่ก็มีอะไรกินก็สบายถ้าน้ำท่วมฉันก็รอดฉันก็ไม่ต้องถูกน้ำท่วมซัดไปยังมีที่แห้งยืนเหยียบถึงเขาคิดงี้หมายความว่าไงคือเขาก็ต่อเรื่องไงท่านผู้ฟังโดยเขาก็ไปชักชวนกลุ่มที่หนักในทางรสในทางกินดื่มเนี่ยนะเอ้ยมาช่วยกันทำดีกว่ามาเรามาช่วยกันทำซึ่งพวกนั้นนะเขาไม่ได้ฝึกทำมาอย่างนั้นเขาก็จะฝึกมาแต่จะกินจะดื่มจะเล่นจะบันเทิงพอจะมาทำงานอะไรเนี่ยมันเลยแบบโอ้ยไม่อยากทำขี้เกียจนั่นนี่เขาก็เลยไม่ช่วยเดี๋ยวฉันจะไปทำทำไมฉันก็ยังเชื่อเรื่องไปน้ำมันไม่ท่วมหรอกฉันก็อยู่ฉันอย่างนี้ต่อไปเขาว่าไปงั้นแต่พวกที่เขาไม่ได้หนักไปในทางรสอาหารการกินดื่มพวกนี้เขาฝึกทำมาอยู่แล้วงั้นก็ทำเพิ่มอีกหน่อยนึงก็ทำส่วนนี้เราก็ทำโครงการนี้ขึ้นมาเราก็ทำไปเขาก็ทำไปทำเท่าที่เขาทำได้ก็มีเรือพอที่จะแบบอยู่กันได้ในกลุ่มคือถ้าร่วมกันมันก็ทำเรือลำใหญ่หน่อยได้ถ้าไม่ร่วมกันก็ทำเรือเล็กหน่อยพอที่ตัวเองและพวกจะขึ้นไปได้แล้วเขาก็ทำเรือไปเราpauseตรงนี้ก่อนดูบ้างเรามาพิจารณาตรงนี้นึกย้อนมาในชีวิตของตัวเรานะหลักเกณฑ์ที่เราจะต้องพิจารณาที่นี้คือเรื่องความสบายใจตรงไหนทำแล้วสบายใจสบายใจในที่นี้ไม่ใช่เพลิดเพลินใจนะเพราะว่าเพลิดเพลินใจเนี่ยมันคือหลงมันคือเพลินเป็นโลภะเป็นราคะเป็นโมหะเพลินไปตามความสุขเฉพาะหน้าความสุขทางตาทางหูถ้าเราเพลินไปตามความสุขทางตาทางหูให้มั่นใจได้เลยท่านผู้ฟังว่าเรากำลังพลาดอะไรอยู่สักอย่างที่เราบางทีเราก็ไม่รู้อยากให้ท่านผู้ฟังได้ดูอีกเคสหนึ่งคือกรณีของพวกชาวบ้านกาลามะในพระสูตรที่ชื่อว่ากาลปุตตสูตรที่ก็มีคนมาบอกเหมือนกันน่ะนี่คือในทางด้านจิตวิญญาณเลยนะว่านรกไม่มีชาติหน้าไม่มีสวรรค์ไม่มีอีกพวกหนึ่งบอกมีนะนรกมีสวรรค์มีชาติหน้ามีบุญมีบาปมีทั้งสองนี้ตรงข้ามกันเลยแต่ว่าถ้าอันหนึ่งถูกอันหนึ่งต้องผิดเพราะฉะนั้นทำยังไงหลักคิดนี้เหมือนกันเลยจำหวังให้สบายใจว่าไม่ว่าจะออกตรงไหนฉันไม่เสียประโยชน์ฉันต้องได้ประโยชน์คิดอย่างนี้นะเราจะสบายใจนะไม่ว่าถ้าชาติหน้าไม่มีปัจจุบันนี้ฉันต้องได้ประโยชน์ฉันจะต้องไม่เสียประโยชน์ถ้าชาติหน้ามีชาติหน้านั้นฉันก็ต้องได้ประโยชน์ฉันต้องไม่เสียประโยชน์แล้วประโยชน์เขามองยังไงด้วยจำหวังเขาก็มองความที่ว่าถ้าสมมติชาตินี้เสียประโยชน์นี่ก็คือถูกด่าถูกว่าถูกตำหนิมีโทษใดๆเกิดขึ้นเอางี้ก็ไม่ฆ่าสัตว์ละกันไม่ฆ่าสัตว์ไม่ฆ่าคน ไม่ลักทรัพย์ไม่ทำผิดกฎหมายใดๆเออถ้าไม่ทำผิดกฎหมายใดๆไม่ฆ่าสัตว์เป็นต้นรักษาศีล5เนี่ยเออก็ไม่ถูกติเตียนในชาติปัจจุบันนี้แหละก็ไม่เสียประโยชน์ในปัจจุบันนี้แต่ชาติหน้าไม่มีนะปัจจุบันนี้ได้ประโยชน์ด้วยตรงที่ว่าฉันมีศีลฉันไม่ถูกด่าไม่ถูกว่าแน่นอนแล้วถ้าชาติหน้ามีจริงนะถ้าชาติหน้ามีจริงด้วยศีลเนี่ยฉันไปสวรรค์ด้วยนะเขาก็เลยรักษาศีลเนี่ยทุกคนชาวบ้านกะละมานี่เขาก็รักษาศีลมีสัมมาทิฏฐิมีสัมมาวาจาความดีทางกายทางวาจาทางใจเขาทำพอเขาทำปุ๊บเขาได้ประโยชน์สองต่อถ้าชาติหน้าไม่มีปัจจุบันนี้เขาไม่ถูกติเตียนเขาถูกยกย่องไม่ถูกติเตียนเพราะไม่ผิดศีลเป็นต้นไม่มีมิจฉาทิฏฐิเป็นต้นถูกยกย่องเพราะมีศีลเป็นต้นมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นแล้วถ้าชาติหน้ามีจริงนะคูณ2 2เด้งเลยว่าตายไปไปสวรรค์อีกเขาคิดอย่างนี้เขาถึงสบายใจไม่ว่าจะออกด้านไหนเขาสบายใจหมดแต่ในขณะที่นะมองมุมกลับตัมบูฟังถ้าสมมติว่าหลวงปู่ว่าฉันก็กินสิเที่ยวสิเล่นสิดื่มสิกินดื่มเที่ยวเล่นเนี่ยคือคุณมีความเพลิดเพลินในปัจจุบันใช่ไหมถ้าชาติหน้ามีจริงพวกนี้ไปตกนรกเนี่ยที่คุณบันเทิงแฮปปี้แฮปปี้เนี่ยคือคุณกลบเกลื่อนเอาความสุขเฉพาะหน้าทางตาทางหูมากลบเกลื่อนความกลุ่มใจกังวลใจไม่หลงใจแบบเครียดเอาไว้หนูว่าถ้าชาติหน้ามีจริงพวกนี้แบบว่าโอ้ฉันไปตกนรกแน่เลยฉันกังวลใจเอาทำไงเอางั้นกินก่อนดื่มก่อนนะฮะความสุขเฉพาะหน้าเนี่ยมาปิดบังความกังวลใจเอาไว้นี้ประมาทเพราะว่าคุณเอาเพลินมาบังกลบเกลื่อนความกังวลใจแต่ถ้าคนที่เขาฉลาดเขาไม่ว่าจะออกหน้าไหนเขาต้องได้ประโยชน์หมดไงเขาต้องรอดหมดเขาจะคิดอย่างนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นทำอะไรล่ะท่านผู้ฟังในที่นี้ชาวเรือช่างไม้ทั้งหลายกลุ่มที่เขาไม่ประมาทเขาก็ต่อเรือแต่เรือไม่ได้ยากอะไรฉันก็ทำของฉันอยู่แล้วแล้วก็ทำเพิ่มอีกหน่อยนึงแต่ถ้าน้ำมาท่วมฉันก็ขึ้นเรือถ้าน้ำไม่ท่วมฉันก็อยู่กับพื้นธรรมดาไม่มีปัญหาเอาชาวกะละมะทำยังไงเขาก็มีสัมมาทิฏฐิมีศีลมีสัมมาวาจามีความประพฤติดีทางกายวาจาใจไม่ว่าจะออกหน้าไหนเขาสบายเลยเขาไม่ร้อนใจเขามีความสบายใจตัวเราท่านผู้ฟังเหมือนกันนี่จะเป็นแนวทางที่พระพุทธเจ้าให้ไว้ว่ามรรคนี่มรรคแปลว่าทางมีปัญญาศีลสมาธินี่มันเป็นหนทางเพื่อความสุขในปัจจุบันและเวลาต่อมาอยู่แล้วดีไซน์ไว้แล้วเพื่อประโยชน์สองด้านไม่ว่าออกด้านไหนคุณชนะแน่นอนคุณสบายใจแน่นอนแต่ไอ้ที่ประมาทคือเอาความเพลินมากลบเกลื่อนความทุกข์แล้วนึกมาถึงในสถานการณ์ปัจจุบันของเรานะทุกวันเลยไม่ว่าจะเรื่องธุรกิจไม่ว่าจะเรื่องการลงทุนไม่ว่าจะเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ไม่ว่าจะเรื่องทางการทหารมันจะมีด้านแบบเนี้ยเสมอกลับมาที่พอถึงวันขึ้น15ค่ำวันเพ็ญทุกวันน้ำมันก็ขึ้นเนี่ยมันก็ขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมันท่วมเข้ามาในเกาะระดับประมาณเข่าในพวกที่ทำเรือไว้เนี่ยก็เริ่มเอาของขึ้นเรือแล้วท่านผู้ฟังถึงเวลาเอาของขึ้นเรือเตรียมไว้เอาของขึ้นเรือคนบางส่วนก็ขึ้นไปพวกเด็กผู้หญิงก็ขึ้นไปก่อนพวกผู้ชายก็เตรียมข้าวของอะไรเอาขึ้นเรือพวกที่ไม่ได้มีเรือทำยังไงเฮ้ยมันก็น้ำท่วมธรรมดานะมันชำระล้างสิ่งสกปรกเดี๋ยวก็หายไปเดี๋ยวน้ำก็ลดเอาก็บางปลอบใจกันไปมากินดื่มปลอบใจกินน้ำอ้อยกินน้ำหวานไปน้ำคราวนี้ไม่ลดมันขึ้นมาถึงเอวอย่างนี้เอวทำไงอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวน้ำก็ลดนั่นนี่พวกประมาทก็ว่ากันไปจนท่วมถึงอกนี่ท่านผู้ฟังแล้วคราวนี้มันไม่ได้หยุดแค่อกแล้วมันซัดมาบึ้มเลยพวกที่อยู่บนเรือนะก็รอดขึ้นเรือออกไปได้พวกที่ไม่มีเรือนะ ก็ลอยคอตุ๊ป่องตุ๊ป่องคนหนึ่งไปทางหนึ่งอีกคนหนึ่งก็ไปอีกทางหนึ่งโอ้ไม่ทันนานก็ตายเงินไม่มีอาหารไม่มีที่ยืนเหยียบถึงน้ำท่วมแบบนี้ท่านผู้ฟังไม่ต้องเอา2สัปดาห์หรอกเอาอาทิตย์เดียวไม่ต้องเอาอาทิตย์หนึ่งหรอก3วันนั่นแหละบางทีไม่รอดเลยถ้าคุณไม่มีที่แห้งยืนเหยียบถึงไม่มีอาหารไม่มีน้ำตายเสร็จท่านจะมีคำพูดไว้ท่านผู้ฟังว่าความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายนะความไม่ประมาทเป็นหนทางแห่งความไม่ตายนะตายกับไม่ตายเราไม่ได้ดูกันใกล้ๆแค่ว่าโอเคคุณก็สิ้นชีวิตไปชาตินี้ไม่ใช่แค่นั้นนะเพราะว่าความตายถ้าเรามองดูในลักษณะเป็นบุคลาธิฐานท่านผู้ฟังหมายถึงว่าคุณไปในที่ที่มันไม่ดีที่มันเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนในที่นี้คือตายไปแล้วไปตกนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยแต่ถ้าไปสวรรค์นั่นคือไม่ตายนะคือดีนะยิ่งถ้าไปนิพพานนี่ก็คือดียิ่งขึ้นไปอีกนี่คือไม่ตายเอระทางไหนที่จะไปสู่นิพพานล่ะคือทางที่ประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐอีกตัวอย่างหนึ่งต้องระวังเป็นเรื่องของคนที่รอดแต่ไม่รอดและในที่สุดก็ยังรอดได้คือเรื่องของกาลาสีที่เรือแตกอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าพาหิยะคือตอนแรกเนี่ยรอดมาได้แต่รอดดันไม่รอดน่ะรอดมานี่คือว่าเรือเนี่ยมันโดนพายุไงโดนพายุเสร็จแล้วตีจนเรือแตกเลยนะเรือแตกแล้วตัวเองได้ไม้กระดานแผ่นหนึ่งเกาะมาได้ในขณะที่เพื่อนๆทั้งหลายที่เดินทางไปด้วยกันนี่แบบถูกปลากินบ้างถูกปูกินบ้างเสียชีวิตอดทนไม่ไหวตายไปในระหว่างทางบ้างคือตายไม่รอดแต่พายะนี่ก็เอาไม้กระดานแผ่นหนึ่งรอดมาได้พอรอดมาได้นี่โอ้โหน้ำซัดเลยจนกระทั่งเสื้อผ้าหลุดลุ่ยมาขึ้นอยู่ที่ท่าน้ำแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าท่าสุปารกะปัจจุบันนี้ก็คือเขตแถวเมืองเชนไนทางด้านใต้ของประเทศอินเดียตอนขึ้นมาท่านั้นเนี่ยก็หาเปลือกไม้อะไรแถวนั้นมาปิดบังส่วนลับเอาไว้แล้วก็เดินมาโซซัดโซเซเสื้อผ้าไม่มีผมเผ่าหนวดเครารุงรังมีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งท่านผู้ฟังเขาก็แบบถืออาหารมาสำหรับจะมาบูชาเทพเจ้าแห่งทะเลอยู่แล้วนะเขาเห็นพายยะคนนี้เขาก็เลยโอ้ท่านนุ่งเปลือกไม้ท่านต้องเป็นผู้บรรลุธรรมแล้วแน่นอนโอ้ขอท่านจงรับไตรยธรรมข้อนี้ของข้าพเจ้าเถิดพายยะก็หิวข้าวอยู่แล้วท่านผู้ฟังเอาเลยไม่ต้องรอรับมาเลยเฮ้ยคนหนึ่งก็เป็นอย่างนี้เอาข้าวมาให้เรากินเออกราบมับๆด้วยดีเหมือนกันอีกคนหนึ่งเขาก็เห็นคนนี้ทำเขาก็เอาบ้างเพราะคนแรกนี่พอทำบูชาเทพเจ้าแห่งท้องทะเลโดยเอาพาหิยะมาเป็นนิมิตแล้วเนี่ยนะกลับไปทำธุรกิจขึ้นนะคราวนี้ขายของได้มีความอะไรที่ปรารถนาก็สำเร็จตามนั้นก็เลยไปคุยให้เพื่อนฟังโอ้นี่มีพระอรหันต์คนหนึ่งเปลือยกายอยู่แถวท่าสุปารกะนั่นแหละท่านจงไปบูชาจาก1คนเป็น2คนจาก2คนเป็น4คน4คนเป็น8คนไปเลยอาศัยศาลเจ้าตรงนั้นอยู่เลยท่านผู้ฟังเขาเลยเรียกว่าพาหิยะทารุจิริยะพาหิยะไหนอ่ะพาหิยะคนที่เอาผ้าเปลือกไม้มานุ่งนั่นแหละทารุจิริยะนี่คือเปลือกไม้ท่านผู้ฟังนี่รอดจากความตายคือเรือแตกนะแต่ไม่รอดจากมิจฉาทิฏฐิที่เข้าใจว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์ทั้งนั้นที่ว่าไม่ได้เป็นอรหันต์คนหนึ่งเขาตั้งให้อรหันต์ชาวบ้านตั้งให้แกก็มีคำสอนดีๆอะไรบ้างแหละเรื่องคุณจะทำอะไรแกก็พอรู้บ้างแกก็เลยสอนลูกศิษย์อย่างนั้นอย่างนี้ลูกศิษย์ก็บอกโอ้อาจารย์ของเราเป็นพระอรหันต์แน่นอนลูกศิษย์ใครก็บอกว่าอาจารย์ตัวเองเป็นพระอรหันต์ทั้งนั้นแหละอันนี้คือติดบ่วงของมิจฉาทิฏฐิแล้ว คือรอดจากภัยคือความตายจากเรือแตกเรือล่มนะแต่มาไม่รอดจากบ่วงคือภัยคือมิจฉาทิฏฐิแต่ว่าพายะนี่ยังมีเพื่อนดีท่านผู้ฟังมีโชคดีตรงนี้ตรงหนึ่งตรงที่เพื่อนในชาติก่อนพบก่อนที่เคยเป็นภิกษุด้วยกันมาแล้วเขาได้บรรลุเป็นอนาคามีได้ไปเกิดอยู่ในพรหมโลกชั้นสุทธาวาสมาเห็นเพื่อนเก่าอย่างพาหิยะที่มาหลงตนเองว่าเป็นพระอรหันต์ให้คนเขากราบเขาว่าอยู่ติดลมมิจฉาทิฏฐิทั้งที่รอดจากภัยคือเรือแตกมาได้แต่มาไม่รอดจากความคิดนึกกับดักในข้อนี้เลยมาเตือนสติหวังเลยมาเตือนสติพาหิยะว่าเฮ้ยพระอรหันต์จริงๆเนี่ยเขาไม่ได้เป็นแบบนี้นะพระอรหันต์จริงๆที่เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะมีอยู่ทางตอนเหนือนู่นในแคว้นมคธซึ่งตัวเองตอนนั้นอยู่แถวเชนไนทางตอนใต้ให้ไปหาซะเพื่อว่าจะได้บรรลุธรรมจริงๆกับเขาสักทีไม่ใช่ว่าปฏิญญาว่าตัวเองรู้ตัวเองเห็นแต่จริงๆไม่รู้ไม่เห็นเหมือนคนเที่ยวไปโฆษณาท่านผู้ฟังว่าเฮ้ยฉันมีเงินเท่านั้นเท่านี้ฉันมั่งคั่งร่ำรวยอย่างนั้นอย่างนี้แต่พอถึงเวลาที่จะต้องมาโชว์เงินน่ะมีจิตจำเป็นต้องใช้เงินเอามาให้ดูไม่ได้ไม่มีจ่ายจริงๆโฆษณาว่ามีแต่จริงแล้วไม่มีเอ้ามีแต่ราคาคุยนี่นะนั่นแหละเป็นอย่างนั้นปาหิยะพอได้รับการเตือนสติสมุฟังปาหิยะนี่คิดได้นี่ยังมีโชคดีตรงนี้ที่มีเพื่อนมาเตือนรอดแล้วนะรอดจากภัยคือเรือแตกมาติดกับอีกไม่รอดจากภัยคือมิจฉาทิฏฐิตอนนี้มีเพื่อนดีมาช่วยโอ้โหรอดหลุดออกมาจากปิดกับบ่วงคือมิจฉาทิฏฐินั้นมาตั้งศรัทธาในพระพุทธเจ้าไปหาพระพุทธเจ้าในเดินทางในนิทานก็บอกว่าวันเดียวเนี่ยหมายความว่าเดินทางจากเมืองเชนไนไปที่เมืองราชคฤห์เมืองสาวัตถีเนี่ยท่านผู้ฟังถ้าเครื่องบินนี้ก็ต้องมี5ชั่วโมงถ้าเดินทางโดยรถยนต์นี่ก็ต้องเป็น 20-30 ชั่วโมงนู่นน่ะถ้าเดินทางโดยเท้าหรือขี่ม้าขี่ช้างเนี่ยก็ต้องเป็นหลายๆวันนู่นน่ะแต่ก็บอกว่าวันเดียวเนี่ยหมายความว่านับคืนเดียวคือคืนไหนเพราะว่าพอไปถึงที่จะต้องนอนพักไม่ต้องว่าต้องรีบเข้าที่พักตอนที่ยังมีพระอาทิตย์อยู่ไม่เลยค่ำตรงไหนพระอาทิตย์หมดตรงไหนเดินทางต่อไปไม่อยากหยุดจนกระทั่งมันไปต่อไม่ได้แล้วจึงค่อยนอนพักตื่นนี่ตื่นก่อนพระอาทิตย์จะขึ้นอีกพอพระอาทิตย์เริ่มมีแสงขึ้นมาปุ๊บไปเลยไม่ต้องรอให้ขึ้นเต็มที่เพราะนั้นแต่ละคืนแต่ละที่แต่ละจุดที่นอนพักนี่ยังไม่ได้ว่า1ราตรีเต็มๆไม่ได้เพราะจึงไม่นับว่าเป็น1ราตรีก็นับ1ไปเรื่อยๆ1ไปเรื่อยๆเราไม่ขึ้นวันใหม่สักทีเนี่ยด้วยความรีบร้อนด้วยความเร่งรีบเอาเรื่องพักผ่อนเป็นเรื่องรองเอาเรื่องการไปถึงเป็นเรื่องสำคัญจึงได้ไปถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยไปถึงแล้วขอฟังเทศฟังธรรมท่านก็บอกว่าโอ้เดี๋ยวบิณฑบาตเสร็จก่อนโอ้เกือบไม่ได้เหมือนกันขออยู่3รอบจนรอบที่3เนี่ยจึงได้ฟังเทศจากพระพุทธเจ้าท่านก็เทศเรื่องให้เห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินล่ะพอได้ฟังตรงนี้เท่านั้นท่านผู้ฟังรอดคราวนี้รอดของจริงเลยไม่ใช่แค่รอดจากเรือแตกไม่ใช่แค่รอดจากมิจฉาทิฏฐิแล้วก็ไปสวรรค์แต่รอดคราวนี้รอดพ้นไม่ตายเป็นอมตะ ือไม่มีการเกิดอีกต่อไปเป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์รอดแล้วเนี่ยท่านผู้ฟังแต่ร่างกายนี้ก็ยังถูกวัวขวิดนะนี่ถือว่ารอดแล้วนะแต่กายยังไงมันต้องตายเพราะมีเกิดมาแล้วต้องมีตายพระพุทธเจ้าเองก็เหมือนกันนะว่าท่านตรัสรู้ธรรมบรรลุธรรมแล้วท่านก็ต้องปรินิพพานเขาจะไม่เรียกว่าตายแบบไม่รอดแบบนั้นแต่เรียกว่าปรินิพพานเหล่าพระอรหันต์ทั้งหลายที่ว่ารอดพ้นจากภัยคือความแก่ความเจ็บความตายก็ยังปรินิพพานปรินิพพานนี่คือรอดหมู่ฟังรอดจากภัยคือความเกิดแล้วเกิดอีกเป็นอเนกชาติไม่ตายแล้วเพราะไม่ไปเกิดถ้าตายต้องไปเกิดอีกใช่ไหมแต่พอไม่ต้องไปเกิดอีกการตายครั้งนั้นไม่เรียกว่าการตายแต่เรียกว่าปรินิพพานรอดพ้นภัยอย่างนี้ที่รอดพ้นได้นั้นเพราะอะไรนะอ๋อเพราะว่าปฏิบัติตามองค์8อันประเสริฐไงถ้าเราอยู่บนเส้นทางที่มีองค์ประกอบ8อย่างอันประเสริฐท่านผู้ฟังเราจะรอดจากภัยเหล่านั้นภัยอาจจะเป็นไฟไหม้น้ำท่วมโจรขโมยภัยเหล่านั้นบางทีเราอาจจะมีใครช่วยได้พวกกู้ภัยบางทีก็ไปช่วยเขาอาจจะช่วย

เหมือนกับว่าเวลาทำอะไรเขาไม่ได้ดูไม่แก่เลยจริงๆมันแก่นั่นแหละแต่ก็ปกปิดเอาไว้มันมองไม่เห็นเฉยๆแต่ที่เขาไม่ให้ดูอ่ะจุดที่มันแก่เขาไม่ให้ดูมันก็เลยไม่เห็นเขาก็ให้ดูที่ตรงมันไม่เปลี่ยนดิก็เลยคิดว่าไม่แก่แต่ความแก่มีแน่มาแน่มีมาแล้วช่วยกันละกันไม่ได้เลยนะรู้ฟังลูกจะมาบอกว่าเออแม่อย่าแก่เลยเดี๋ยวลูกแก่ให้แม่จะบอกว่าเออลูกอย่าเจ็บเลยเดี๋ยวแม่เจ็บแทนให้อย่าตายเลยเดี๋ยวแม่ตายแทนให้มันไม่ได้รู้ฟังมันเป็นลักษณะที่เกิดเฉพาะตนไม่ได้ว่าจะใครจะช่วยใครได้เมื่อภัยแบบเนี้ยมาถึงซึ่งมาแน่อะไรล่ะจะเป็นตัวช่วยนั่นก็คือองค์ประกอบ8อย่างอันประเสริฐศีลสมาธิปัญญาผู้ชั้นๆนี่แหละจะมาเป็นตัวช่วยตัวช่วยให้เราพ้นจากภัยความตายไม่ว่าจะมารูปแบบของภัยธรรมชาติสัตว์ร้ายโจรขบถน้ำท่วมไฟไหม้ใดๆก็ตามกรณีของพาหิยะมาในรูปแบบของแม่วัวมาควิดตอนที่ท่านไปหาผ้าจีวรจากกองหยากเยื่อมาเพื่อที่จะขอบวชกับพระพุทธเจ้ามีแม่โคมาควิดเดี๋ยวเวลาที่มาควิดนี่ก็ทำให้เส้นเลือดใหญ่ตรงโคนขาข้างซ้ายมันฉีกขาดเลือดไหลออกจากตัวหมดไม่ทันนานก็ตายแต่ความตายในครั้งนั้นท่านผู้ฟังทำอะไรท่านไม่ได้แล้วเพราะว่าท่านพ้นละเหนือละรอดละรอดจากความตายคือจิตหมดกิเลสราคะโทสะโมหะไม่มีความตายทำอะไรท่านไม่ได้แล้วเพราะว่าไม่มีกิเลสละที่จะไปเกิดไปแก่ไปตายอีกไม่มีการจากไปครั้งนั้นก็เรียกว่าเป็นการปรินิพพานอันนี้ถือว่ารอดรอดจากภัยคือความแก่ความเจ็บความตายประเด็นในที่นี้ท่านผู้ฟังที่อยากจะให้ท่านผู้ฟังพอสแล้วก็ลองไตร่ตรองไร่ครวนดูเนี่ยนะเพราะว่าในมิติหรือว่าโดเมนหรือในทางด้านการปฏิบัติที่เราจะทำได้ท่านผู้ฟังมันมีหลายมิติและไม่ว่าจะมิติทางด้านการเมืองการปกครองเศรษฐกิจสังคมก็ด้านหนึ่งมิติทางด้านการปฏิบัติทางวาจาทางกายนี่คืออีกด้านหนึ่งเมื่อสักครู่นี่คือทางสิ่งภายนอกแต่ที่ว่าทางกายวาจานี่คือกายวาจาของเราที่เราจะเตรียมต้องทำยังไงพูดยังไงแล้วก็ทางใจก็มีเราจะต้องเตรียมทุกด้านไม่ประมาทเพราะว่าถ้าเรายังมีความกังวลใจเหมือนกรณีพวกช่างไม้นี่บางส่วนที่เขามีความกังวลใจแล้วเขามาปกปิดความกังวลใจนั้นด้วยการไปกินไปเที่ยวไปดื่มไปเล่นให้มันเพลิดเพลินใจอันนี้คือประมาทใช่ไหมเราจะไม่ให้กังวลใจคือเราเตรียมใจจิตใจเราต้องดำรงยังไงเราต้องมีสัมมาทิฏฐิมีสมาธิมีสติปัญญาทั้งกายล่ะทั้งวาจาล่ะโอ้ก็มีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะถ้าเราเตรียมใจแบบนี้ให้มีข้อปฏิบัติทางกายทางวาจาอย่างนี้เราจะมีความสบายใจใช่ไหมพอมีความสบายใจแล้วการกระทำทางภายนอกไม่ว่าจะเรื่องเศรษฐกิจสังคมการเตรียมข้าวของเราเตรียมได้เตรียมได้ตามเหตุตามปัจจัยที่เรามีบางคนมีมากก็เตรียมมากบางคนมีน้อยก็เตรียมน้อยถ้าไม่เตรียมจะตกใจมากถ้าเตรียมไว้มากจะตกใจน้อยหรือไม่ตกใจเลยเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมซึ่งในทางจิตใจเนี่ยเราเตรียมได้กันอยู่แล้วทุกคนเนี่ยทุกฝั่งให้เราทั้งหลายเป็นผู้ที่ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทมีการตระเตรียมจิตใจของเราให้ตั้งเอาไว้อย่างดีทางด้านกายภายนอกสิ่งของข้าวของจะมากจะน้อยใจเราสบายละถ้ามีชีวิตสืบต่อไปเราก็รอดถ้าชีวิตเราจะไม่มีต่อไปเราก็รอดเหมือนกันเป็นทางรอดที่พระพุทธเจ้าท่านออกแบบไว้ให้ก็
ื่อให้เรามีความ

0: สบายใจในการทำในการปฏิบัติวันนี้จึงได้นำนิทานชาดกสองเรื่องมาฟังเรื่องสมุทภวานิชชาดกว่าด้วยพ่อค้าทางทะเลเป็นเรื่องของกลุ่มช่างไม้ที่ไปอยู่เกาะกลุ่มหนึ่งก็รอดพ้นจากภัยสึนามิน้ำท่วมอีกกลุ่มหนึ่งไม่รอดแล้วเรื่องที่สองคือเรื่องของท่านพระพาหิยะเป็นตัวอย่างให้เห็นถึงความที่บางคนรอดแล้วก็ยังกลับไปติดกับอีกติดกับดักแล้วยังรอดมาได้อีกในช่วงของนิทานพรรณนานั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือที่เว็บไซต์ก็ได้ที่ปัญญา .org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกระทรวงคมนาคมยกระดับความปลอดภัยบริการรถรับส่งผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ที่เขาว่าคุกเอาไว้ขังคนจนเห็นที่จะจริงอยากสู้คดีอย่าว่าแต่เงินจ้างทนายเลยค่ารถจะไปศาลยังแทบไม่มี
3: ลองติดต่อกองทุนยุติธรรมดูสิเขาว่ากองทุนนี้จะช่วยเหลือตั้งแต่ค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลค่าที่พักค่าเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี
2: ทุกอย่างที่พูดมานี่ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเหรอ
3: ใช่ค่ะเพราะความยุติธรรมไม่ควรขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
5: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กระทรวงคมนาคมยกระดับความปลอดภัยบริการรถรับส่งผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชันเตรียมบังคับใช้สมุดพกแอปมีผลวันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
8: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยผลการประชุมระหว่างกรมการขนส่งทางบกและผู้ให้บริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชัน8รายได้แก่ Grab Bolt InRide Tada Maxim Lineman Lala Move และฟินโกโกว่าตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปผู้ขับรถรับส่งผู้โดยสารและไรเดอร์รับส่งคนต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะและขอความร่วมมือแพลตฟอร์มหยุดจ่ายงานให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตโดยกระทรวงคมนาคมประกาศยกระดับการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถและคนขับอย่างเข้มงวดพร้อมนำมาตรการสมุดพกแอปมาใช้ควบคุมและประเมินผู้ให้บริการทั้ง8รายหากพบการกระทำผิดจะถูกลงโทษตั้งแต่ตักเตือนระงับการให้บริการจนถึงขั้นเพิกถอนใบรับรองแอปพลิเคชันหลังจากที่ได้ขอความร่วมมือตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาพบว่าผู้ขับขี่ตื่นตัวเข้าสู่ระบบถูกต้องตามกฎหมายมากขึ้นโดยการทำใบขับขี่สาธารณะเพิ่มขึ้นกว่า3เท่าตัวอย่างไรก็ตามตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้จะไม่มีการผ่อนปรนหากพบผู้ฝ่าฝืนจะมีโทษทั้งจำและปรับตามมาตรฐานความผิดนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรมควบคุมโรคเตือนประชาชนระวังกินเห็ดป่าช่วงฤดูฝนย้ำไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บไม่กิน
9: นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าในช่วงฤดูฝนของทุกปีเห็ดป่าหลายชนิดเจริญเติบโตได้ดีทั้งเห็ดกินได้และกินไม่ได้ซึ่งลักษณะของเห็ดบางชนิดคล้ายกันมากทำให้ประชาชนอาจเก็บมาขายหรือนำเห็ดพิษมาปรุงอาหารโดยไม่ตั้งใจข้อมูลตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง23กันยายน2569พบผู้ป่วยจากการรับพิษจากเห็ดสะสม 3,269 รายเสียชีวิต11รายพื้นที่ที่พบมากที่สุดคือเขตสุขภาพที่10ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างครอบคลุมจังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกษยโสธรอำนาจเจริญและมุกดาหารหลังรับประทานเห็ดพิษอาจมีอาการตั้งแต่คลื่นไส้อาเจียนปวดท้องและถ่ายเหลวในบางรายอาจมีอาการรุนแรงเช่นไตวายตับวายจนถึงขั้นเสียชีวิต หากมีอาการผิดปกติควรรีบไปสถานพยาบาลใกล้บ้านพร้อมแจ้งประวัติการรับประทานเห็ดทางนี้แนะนำประชาชนให้ยึดหลักเห็ดไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บไม่กินพร้อมย้ำความเชื่อพื้นบ้านในการทดสอบเห็ดพิษเช่นใช้ช้อนเงินจุ่มการต้มกับข้าวสารใช้ปูนกินหมากป้ายดอกเห็ดและสังเกตการเปลี่ยนสีไม่สามารถใช้ได้จริงนะหรือมนอุดมพรรายงาน
1: ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรเชิญชวนประชาชนอุดหนุนมังคุดจากอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรที่นำมาจำหน่ายในราคาพิเศษถึงวันที่26กันยายนนี้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการระบายผลผลิต
10: นายอภิพัฒน์เลิศฤทธิ์สิริกุลผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ผลผลิตมังคุดในประเทศโดยเฉพาะที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรออกสู่ตลาดพร้อมกันเป็นจำนวนมากส่งผลให้เกิดภาวะผลผลิตกระจุกตัวและราคาตกต่ำเกษตรกรชาวสวนมังคุดได้รับผลกระทบอย่างหนักเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือเกษตรกรองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.จึงบูรณาการความร่วมมือกับสหกรณ์การเกษตรหลังสวนจำกัดจังหวัดชุมพรรับซื้อมังคุดจากเกษตรกรในพื้นที่หลังสวนจำนวนกว่า 6,000 กิโลกรัมเพื่อเร่งระบายผลผลิตส่วนเกินออกนอกพื้นที่และช่วยสร้างช่องทางการจำหน่ายให้แก่เกษตรกรโดยอตก.ได้นำมังคุดหลังสวนมาจัดจำหน่ายให้ผู้บริโภคในราคาพิเศษเพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเกษตรกรโดยจัดจำหน่ายในวันนี้ถึง26กันยายนนี้ที่ตลาดอตก.จตุจักรกรุงเทพมหานครบริเวณพื้นที่หน้าตู้ประชาสัมพันธ์ในราคากิโลกรัมละ35บาทหรือ3กิโลกรัม100บาทจึงขอเชิญชวนผู้บริโภคร่วมอุดหนุนมังคุดช่วยเหลือเกษตรกรไทยในการระบายผลผลิตชวนันท์มาลีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกา

ข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6 นาฬิกาถึง7 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าวันนี้เช้าวันศุกร์แล้วครับ25กันยายน2569ครับวันนี้อยู่กับผมต้นอานนท์ตาสุคนครับ
1: ค่ะกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลนะคะ
0: ครับ
1: วันนี้เรามาพบกันนะคะอันนี้เป็นแบบว่าไม้สองรับ
0: ไม้สอง
1: รับไม้มา
0: คือเราไม่ได้เจอกันสักพักแล้วเนอะพี่กบในข่าวยามเช้านะ
1: คิดว่าปีหนึ่งเราน่าจะเจอ
0: ครั้ง
1: ประมาณ
0: คร
1: ั้งสองครั้งประมาณนี้
0: เหมือนแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าไง
1: เป็นช
0: กเป็นรอบๆเหมือนแข่งกีฬาเอเชียนเกมนะแบบสองปีครั้งสี่ปีครั้งอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ดูดีนะวันนี้เรามากับทีมงานค่ะคุณ
0: ครับวันนี้อยู่กับพี่บุญประกอบอบกลิ่นนะครับแล้วก็ทีมงานนิวมีเดียนะครับพี่ฟิลพี่บดพี่แดนด้วยนะครับพบกันเป็นประจำทุกวันเลยจันทร์ถึงอาทิตย์ครับหกโมงเช้าหลังข่าวต้นชั่วโมงจนถึง7โมงเช้าครับ FM 92.5 MHz แล้วก็ AM 819 91 kHz แล้วก็เครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์หอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยและก็ Facebook Live Fanpage ข่าวยามเช้าแล้วก็เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนนี้ไลฟ์สดให้ได้ชมกันอีกหนึ่งช่องทางแล้วครับ
1: ใช่ค่ะตอนนี้ไลฟ์สดขึ้นมาแล้วนะคะก็เข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะเส้นทางไหนนะคะรถติดบ้างหรือยังเพราะว่
0: า
1: เมื่อช่วงเช้านะคะใครที่อยู่กรุงเทพเส้นๆรอบนอกเน
0: ี่
1: ยที่จะเข้ามาตั้งแต่สะพานใหม่มาปรากฏว่ามีน้ำท่วมขังแล้วนะในบริเวณการทางลอดอุโมงค
0: ์
1: อะระหว่างแยกแต่ละแยกเนี่ยเพราะว่าฝนตกตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็น
0: ใช่ตกตั้งแต่เมื่อวานเย็นๆแล้วก็หยิมหยิมมาตลอดคืนเลย
1: แล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเลยแต่ว่าช่วงกลางดึกเนี่ยมีตกหนักอยู่พักหนึ่งนะคะแต่ว่าในช่วงเช้านี้คิดว่าการจราจรเนี่ยน่าจะอาจจะมีปัญหาบ้างนะคะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยออกมาสักประมาณก่อนประมาณตี 4:45 เนี่ยรถไม่ค่อยมีแต่เมื่อเช้าเนี่ยคาดการว่าคนน่าจะคาดคะเนแล้วแหละว่าถ้าฝนตกแบบนี้รถติดแน่นอนเพราะฉะนั้นเขาก็เลยออกก่อนพอออกก่อนปุ๊บรถติดค่ะเพราะว่าน้ำมันท่วมแต่ว่าไม่ใช่ท่วมแบบว่ารถไปไม่ได้นะยังไปได้อยู่นะคะแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังด้วยเช่นกันค่ะหลายท่านทักทายมาบอกว่าอย่างอ่างทองรามศักดิ์อ่างทองเนี่ยฝนตกทั้งคืนเลยนะคะคุณวนิดาเข้ามาแล้วคุณหนุ่มนะคะเข้ามา
0: วัน
1: น
0: ี
1: ้สภาพอากาศเป็นยังไงก็ทักทายกันมาได้นะกาญจนบุรีฝนตกทั้งคืนเหมือนกัน
0: ใช่มีพี่พรทิพามาพี่เจษฎาพงมาพี่รจนาน
1: ะ
0: พี่วนิดานะครับพี่รามนะครับพี
1: ่
0: หน
1: ุ
0: ่มพี่หนุ่มทักไปแล้วพี่ไพบูลย
1: ์
0: พี่กิติการ
1: พี่นพพรนะคะคุณรามคุณรามคุณเรียมนี่แหละบอกว่าเช้านี้วันนอนิวาสน่ะสกลนครไม่มีฝน อยุธยาเนี่ยก็ตกทั้งคืนเหมือนกันตอนนี้ก็ยังตกอย
0: ู่อยุธยา
1: เ
0: นี่ยน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยน้ำก็เริ่มขึ้นแล้วนะสักนิดนึงใครอยู่แถวอยุธยาเนี่ยส่งข่าวมาบอกกันหน่อยเนื่องจากว่าทางเขื่อนเจ้าพระยาเขามีการปรับการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเลยทำให้โซนที่ด้านล่างท้ายเขื่อนเจ้าพระยาลงมาเนี่ยอยุธยาเป็นต้นไปเนี่ยนะครับระดับน้ำเนี่ยสูงขึ้นนะเดี๋ยวรอดูในพื้นที่แจ้งข่าวกันมาสักนิดนึงนะครับพี่วนิดาบอกว่าฟังจากแม่สะเรียงนะแม่สะเรียงเป็นยังไงบ้างพี่พิสมัยราชบุรีฝนตกทั้งคืนด้วยเหมือนกัน
1: ค่ะเพราะว่าเมื่อคืนนี้นะคะที่กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยมีการโพสต์แจ้งเตือนในช่วงกลางดึกเลยนะประมาณตีหนึ่งตีหนึ่งถึงตีสี่ที่ผ่านมาเนี่ยหลายพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันพอตื่นเช้ามาอาจท่วมจริงๆนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่ว่าจะเป็นชัยภูมินะจังหวัดเหล่านี้เนี่ยจะเจอปัญหาเรื่องน้ำท่วมเหมือนกันก็คือชัยภูมิอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาเป็นพื้นที่เสี่ยงที่มีการคาดการณ์ว่าถ้าเกิดว่าฝนตกไม่หยุดเลยเนี่ยเสี่ยงน้ำท่วมได้ภาคกลางก็ไล่มาตั้งแต่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีสุพรรณบุรีสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครนนทบุรีปทุมธานีกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการเรียกได้ว่าเกือบทั้งภาคเลยนะแล้วก็ภาคตะวันออกนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเป็นพื้นที่เสี่ยงที่กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยมีการโพสต์เตือนตั้งแต่กลางดึกแล้ว
0: ใช่ครับผมแล้วก็เขามีออกประกาศมาเหมือนกันนะครับฉบับล่าสุดเลยเมื่อช่วงตีห้าที่ผ่านมาเนี่ยครับเขาบอกว่าช่วงนี้ไทยเราเองยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับซึ่งจะมีผลยาวไปจนถึง27กันยายนเหมือนกับประกาศก่อนๆที่ก่อนหน้านี้เนี่ยกรมอุตุเขามีการออกประกาศกันอยู่แล้วเรื่อยๆอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งอันนี้เขาเจาะมาเฉพาะในช่วง25ถึง27กันยายนเนี่ยทั้งเหนืออีสานตอนล่าง ังภาคกลางกทมปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝนยังคงตกหนักและหนักมากในหลายพื้นที่นะครับซึ่งเป็นผลมาจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคกลางรวมทั้งกทมและปริมณฑลครับตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยก็ยังคงมีกำลังแรงอยู่นะครับส่วนพี่น้องที่จะเดินเรือนะครับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยก็แรงขึ้น
1: อ่
0: าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพี่น้องชาวเรือครับบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองแล้วก็เรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันงดออกจากฝั่งจนถึง27กันยายนนี้ครับ
1: ค่ะมาดูปริมาณฝนกันหน่อยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยภาคอีสานนะคะภาคเหนือเนี่ยเมื่อวานเนี่ยไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้ก็น่าเป็นห่วงเพราะว่า
0: 60%
1: ถ้าฝนตกต่อเนื่องมาแบบนี้นะคะปริมาณฝนเยอะทางภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยแน่นอนทางภาคกลางก็อาจจะมีปัญหาเหมือนกันเพราะว่าน้ำเหนือไหลลงมานะคะตอนนี้ภาคเหนือวันนี้นะคะอยู่ที่ 60% แล้วก็ภาคอีสานฝน 70% นะคะจะตกหนักในบางที่บางแห่งเท่านั้นนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกค่ะวันนี้ 80% เยอะหน่อยค่ะมาดูที่ภาคใต้กันหน่อยค่ะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 70% เหมือนกันภาคใต้อันดามัน 60% ส่วนภาคกลางวันนี้ 80% รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะ 80% วันนี้ปริมาณฝนเยอะเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี
0: ้
1: ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นปตท.กรมชลประทานกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็มีความเป็นห่วงเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าฝนตกต่อเนื่องซึ่งประกาศออกมาว่าตกไปถึงวันที่27ใช่ไหม27นี้ถ้าตกต่อเนื่องเนี่ยเขาก็เลยวางแผนไว้ว่าจะต้องรับมืออย่างไรบ้างค่ะ
0: ครับผมในขณะที่อย่างที่เมื่อสักครู่ได้บอกไปเรื่องของโซนของภาคกลางเนี่ยเน
1: ื่
0: องจากว่าอาจจะต้องติดตามเรื่องของการระบายน้ำจากทางท้ายเขื่อนเจ้าพระยากันอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งทางปภ.เองก่อนหน้านี้เขาก็มีการออกมาแจ้งเตือนก่อนหน้านี้เหมือนกันนะครับเมื่อช่วงวันที่23-24กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการที่จะเหตุจำเป็นที่จะต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะครับเนื่องจากว่าเขาคาดการว่าในช่วง7วันข้างหน้าเนี่ยนะครับสถานี C2 ของอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์เองเนี่ยจะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุดเนี่ยประมาณ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและก็จะมีลำน้ำน้ำจากลำน้ำสาขาสมทบประมาณอีก400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้น้ำเหนือที่จะเข้ามาในเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยประมาณ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วเลยจำเป็นที่จะต้องระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยสูงสุดอยู่ที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งก็จะทำให้ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นอีก70เซนจนถึง1เมตร70เซนติเมตรนะครับซึ่งบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำที่อยู่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยอย่างอยุธยาในโซนของอำเภอเสนาผักไห่บางบานบางปะอินบางไทรแล้วก็พระนครศรีอยุธยาเนี่ยรวมไปถึงอ่างทองที่พิเศษชัยชาญป่าโมกชัยโยเมืองอ่างทองสิงห์บุรีที่อำเภออินบุรีและพรมบุรีแล้วก็ชัยนาทเนี่ยอำเภอสัพยาต้องเฝ้าระวังเรื่องของระดับน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็นอกจากนี้ปภ.เขามีการแจ้งพื้นที่ที่อยู่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ย10จังหวัดเนี่ยอย่างเช่นอยุธยานะครับปทุมธานีนะครับอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทเนี่ยนะครับให้เฝ้าระวังระดับน้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับ
1: ค่ะซึ่งตอนนี้ส่วนทางฝั่งของกรมชลประทานเองเขาก็มีการบริหารจัดการน้ำซึ่งก็จะมีการประกาศมาก่อนหน้านี้แล้วว่าถ้าฝนไม่มีการเพิ่มขึ้นนะฝนไม่ตกเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเนี่ยเขาจะต้องระบายน้ำเนี่ยไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ว่าเมื่อคืนนี
0: ้
1: ฝนตกต่อเนื่องอันนี้เดี๋ยวไปติดตามทางกรมชลประทานอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าในวันนี้เนี่ยจะมีมาตรการยังไงบ้างค่ะ
0: ครับผมไปดูกันที่ยังคงเป็นที่เรื่องน้ำนะครับแต่ว่าไปดูในส่วนของทางป่าโมกอ่างทองสักนิดนึงน
1: ะ
0: เขาเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่อยู่ในท้ายเขื่อนเจ้าพระยาด้วยนะครับเบื้องต้นเนี่ยโอ้โหเขาบูรณาการทั้งทหารฝ่ายปกครองชาวบ้านเนี่ยมาร่วมแรงร่วมใจกันเสริมแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับที่อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองเบื้องต้นเนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเองนายณทีมนตรีวัฒน์เนี่ยท่านบอกว่ามีการติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่หมู่1ของตำบลผงเหงนะครับอ่างทอง ถูกน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยล้นแนวตลิ่งท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนที่อยู่ริมน้ำนะครับแล้วก็มีการช่วยเหลือเบื้องต้นคือมอบสิ่งของยางชีพให้แล้วก็ขอให้ผู้ประสบภัยเนี่ยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยแล้วก็ประสานผู้นำชุมชนเนี่ยแจ้งมายังหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วยซึ่งทางท่านผู้ว่าเองก็บอกนะครับว่าเรื่องการช่วยเหลือเนี่ยก็สแตนบายช่วย24ชั่วโมงกลุ่มเปราะบางเองก็ต้องสำรวจให้ชัดเจนว่ามีพื้นที่ไหนอะไรยังไงบ้างเพื่อให้ได้ช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีนะครับแล้วก็หากต้องการเรือสัญจรเข้าออกเนี่ยก็สามารถติดต่อแจ้งมาได้นะครับแล้วก็ประสานเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกทุกครั้งนอกจากนี้ยังขอให้ตำรวจเนี่ยเข้มงวดความปลอดภัยเรื่องของสินด้วยเนอ
1: ะ
0: บางทีบ้านน้ำท่วมแล้วก็อพยพไปอยู่พื้นที่ที่ทางการเขาเตรียมไว้ให้เนี่ยก็อาจจะต้องมีหน่วยงานต่างๆคอยดูแลเรื่องของทรัพย์สินบ้านเรือนเนอะป้องกันถ้ามีการขโมยเกิดขึ้นเนี่ยดำเนินคดี2เท่าเลยนะครับเพราะถือว่าซ้ำเติมคนที่เดือดร้อนด้วย
1: ค่ะเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะคะมาดูในฝั่งของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกันหน่อยค่ะ
0: ค
1: ุณเจเศรษฐไทยเศรษฐนะคะท่านเองก็เป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการสาธารณภัยผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะคะไปติดตามสถานการณ์แล้วก็แนวโน้มสภาพอากาศด้วยค่ะซึ่งมีการประเมินพื้นที่เสี่ยงออกมาเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้โดยกำชับให้จังหวัดเนี่ยที่ได้รับเป็นพื้นที่เสี่ยงแล้วกันเนาะบอกแบบนี้คือเป็นพื้นที่เสี่ยงจากมรสุมแล้วก็พื้นที่ที่ติดแหล่งน้ำหรือว่าอาจจะมีประวัติน้ำท่วมซ้ำซากแบบนี้เนี่ยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะแล้วก็เตรียมความพร้อมในทุกๆด้านนะคะไว้อย่างล่วงหน้าทั้งกำลังคนเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีนะคะโดยมีการสั่งการนะคะว่าให้จังหวัดแต่ละจังหวัดเนี่ยตรวจสอบเร่งตรวจสอบความพร้อมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโรงเรียนโรงพยาบาลเนี่ยสำคัญเลยแล้วก็สถานที่สำคัญในพื้นที่เสี่ยงซึ่งหากว่าพบว่าจุดไหนเนี่ยมีความเสี่ยงหรือว่ามีข้อจำกัดในการรับมือก็จะต้องเร่งแก้ไขแล้วก็เตรียมแผนรองรับไว้ล่วงหน้าค่ะท่านนายกรัฐมนตรีเองนะคะก็เป็นห่วงเหมือนกันท่านกำชับเป็นพิเศษเลยในเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติค่ะโดยเฉพาะการจัดเตรียมศูนย์พักพิงอาหารน้ำดื่มสิ่งของที่จำเป็นนะคะรวมไปถึงกำลังคนแล้วก็เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่จะช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบภัยค่ะซึ่งก็ได้ขอให้หน่วยงานเข้าไปตรวจสอบความพร้อมนะคะก็คือทางคุณชัยเศรษฐ์ไทยคุณเจเศรษฐ์เนี่ยคุณเจเศรษฐ์ก็สั่งไปแล้วนะคะว่าทางแต่ละจังหวัดเนี่ยก็ไปตรวจสอบมาด้วยนะคะพร้อมกับให้ความสำคัญกับคุณภาพแล้วก็ความเหมาะสมของเรื่องของอาหารการกินสำหรับพี่น้องประชาชนด้วยไม่ใช่เพียงแค่จำนวนเพียงพอเท่านั้นแต่ว่าต้องสามารถนำไปใช้ดูแลผู้ประสบภัยได้ตามความเหมาะสมนะคะคืออาหารเนี่ยต้องสะอาดด้วยปลอดภัยด้วยนะคะสำหรับการแจ้งเตือนนะคะคุณเจเศรษฐ์เองก็กำชับค่ะว่าจังหวัดในฐานะที่รับผิดชอบในพื้นที่เนี่ยต้องสามารถใช้ข้อมูลที่มีอยู่ได้ในพื้นที่เนี่ยประกอบกับการประเมินสถานการณ์ได้ทันทีค่ะซึ่งหากว่าพบว่ามีความเสี่ยงจำเป็นต้องแจ้งเตือนประชาชนสามารถประสานดำเนินการผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนดไว
0: ้
1: โดยไม่จำเป็นต้องรอให้สถานการณ์นั้นรุนแรงก่อนนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละจังหวัดเนี่ยมีอำนาจในการที่จะแจ้งเตือนได้เลยค่ะแล้วก็เรื่องของการสื่อสารท่านเองก็ย้ำเลยนะคะว่าในภาวะภัยพิบัติแบบนี้ต้องไม่ขาดตอนค่ะให้จังหวัดแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่เนี่ยใช้ทุกช่องทางแล้วก็ภาคีเครือข่ายในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อให้ประชาชนนั้นได้รับข้อมูลอย่างต่อเนื่องแล้วก็รู้ว่าต้องเตรียมตัวแบบไหนบ้างสำหรับข้อมูลจากโซเชียลนะคะคุณเจเศรษฐ์เองก็บอกว่าไม่ได้ปิดกั้นหรือว่าตำหนิการนำเสนอข้อมูลจากเพจหรือว่าช่องทางอะไรก็ตามนะคะแต่ว่าในสถานการณ์ภัยพิบัติเนี่ยก็ขอให้ประชาชนนั้นยึดข้อมูลจากหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเป็นข้อมูลหลักโดยเฉพาะข้อมูลด้านการพยากรณ์อากาศการแจ้งเตือนภัยสถานการณ์น้ำต่างๆเนี่ยมาจากหน่วยงานหลักนะอย่างเช่นกรมชลประทานกรมอุตุนิยมวิทยาปภ.อะไรแบบนี้สนช.เนาะกรมทรัพยากรน้ำก็ดูในภาพรวมแล้วก็รวมถึงสื่อภาคหลัก นะสื่อหลักแล้วก็กรมประชาสัมพันธ์ของเราด้วย
0: ใช่ครับอย่างของเราเองก็ติดตามสถานการณ์น้ำกันอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงพื้นที่ทั้งสวท.ในส่วนภูมิภาคด้วยแล้วก็ทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเองก็ติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันนะครับอีกหนึ่งหน่วยงานอย่างกรมชลประทานเมื่อสักครู่ที่เกริ่นไปแล้วก่อนหน้านี้คือทางท่านอธิบดีกรมชลประทานนายวิทยาแก้วมีได้ลงพื้นที่เขื่อนเจ้าพระยาไปติดตามสถานการณ์น้ำในเบื้องต้นด้วยนะครับเบื้องต้นเนี่ยเมื่อวานนี้ที่C2ของอำเภอเมืองนครสวรรค์ปริมาณน้ำไหลผ่านอัตรา 1,777 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งกรมชลประทานเองเขามีการบริหารจัดการน้ำเหนือในเขื่อนเจ้าพระยาเขาทยอยยกระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยเพื่อช่วยชะลอน้ำและลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนที่อาจจะเกิดขึ้นเร็วเกินไปแล้วควบคู่กับการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งเต็มศักยภาพโดยไม่ให้กระทบในพื้นที่นะครับและเขามีการทำหนังสือแจ้งเตือนไปยังด้านเหนือเขื่อนที่อาจได้รับผลกระทบรวมกันปรับการระบายรวมกับเรื่องของการปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของน้ำทางตอนบนและฝนที่เพิ่มขึ้นในช่วงนี้ด้วยแล้วก็ทำหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำให้รับทราบอย่างต่อเนื่องนะครับแม้ว่าตอนนี้เนี่ยน้ำจากพื้นที่ตอนบนเนี่ยจะเริ่มลดลงนะแต่จากการที่กรมอุตุนิยมวิทยาเขาคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยจนถึง27กันยายนอย่างที่บอกไปแล้วภาคกลางเองฝนก็เพิ่มขึ้นก็อาจจะส่งผลให้ปริมาณน้ำและระดับน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอีกนะครับจึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดซึ่งเดี๋ยวกรมชลประทานเองเขาจะมีการกำชับให้ชลประทานในพื้นที่เนี่ยวางแผนบริหารจัดการน้ำพิจารณาข้อมูลอื่นๆด้วยนะนำมาวิเคราะห์กันอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะจัดการน้ำกันต่อไปแต่ก็คำนึงถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนรวมไปถึงความมั่นคงแข็งแรงของอาคารชลประทานด้วยนะครับแล้วก็เน้นย้ำเรื่องของการสื่อสารเนื้อแจ้งเตือนน้ำอย่างที่เมื่อสักครู่พี่กบได้บอกไปอย่างส่วนของคุณเจเซที่บอกว่าเดี๋ยวเขามีเซลล์บอสแคสเนอะในการแจ้งเตือนเรื่องของสถานการณ์น้ำกันด้วยเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องรับมือน้ำอย่างทันท่วงทีลดผลกระทบที่เกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดครับ
1: ค่ะไปดูที่จังหวัดสระแก้วกันหน่อยค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วนะคะก็ได้นำทีมคณะเนี่ยลุยน้ำท่วมค่ะคุณต้นช่วยพระสงฆ์นะคะพ้นจากพื้นที่เสี่ยงคลองท่าสะทึงท่าสะทึงนะคะหลังจากที่พื้นที่จังหวัดสระแก้วเนี่ยฝนตกต่อเนื่องเหมือนกันนะคะหลายพื้นที่ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าก็เจอปัญหาเรื่องน้ำท่วมเหมือนกันนะคะแต่นี่เกิดขึ้นที่คลองพระสะทึงค่ะคือปริมาณน้ำเนี่ยเพิ่มสูงแล้วก็เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมสำนักสงฆ์ลัดกระสังซึ่งอยู่ที่ตำบลสะขวัญอำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วค่ะแล้วก็สำนักสงฆ์แห่งนี้เนี่ยตั้งอยู่ริมคลองพระสะทึงโดยน้ำเนี่ยไหลเข้าท่วมพื้นที่ภายในสำนักสงฆ์เมืองต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เร่งเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเช่นกันค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วค่ะคุณปริญญาโพธิสัตว์นะคะท่านก็ได้นำทีมคณะนะคะพร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้วกำลังทหารจากมณฑลทหารบกที่19ลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานการณ์ด้วยตัวเองค่ะพร้อมกับประเมินระดับน้ำแล้วก็ผลกระทบในพื้นที่ซึ่งจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าภายในสำนักสงฆ์นั้นมีพระสงฆ์จำวัดอยู่3รูปขณะที่ระดับน้ำนั้นยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นท่านผู้ว่าสระแก้วเองก็ประสานหน่วยงานนะคะเจ้าหน้าที่ต่างๆเนี่ยเข้าการช่วยเหลือพระนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง3รูปนะคะออกจากสำนักสงฆ์ไปยังพื้นที่ปลอดภัยเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนท่านผู้ว่าเองก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วให้ไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกับกำลังคนแล้วก็อุปกรณ์เนี่ยเตรียมความพร้อมอย่างเต็มกำลังค่ะ
0: ครับผมในขณะที่เมื่อสักครู่ที่สระแก้วเนอะขยับมาที่ชลบุรีกันสักนิดหนึ่งสั้นๆนะครับอย่างเมื่อวานนี้เองที่
1: พัทยา
0: ก็ท่วมในหลายจุดเหมือนกันแล้วก็เห็นว่ามีข่าวที่ว่ายังคงมีบางพื้นที่ที่น้ำท่วมขังอยู่นะครับซึ่งเมืองพัทยาเองโดยนายกเมืองพัทยาคุณปรเมศงามพิเศษเนี่ยเขามีการเปิดสายด่วนนะ1337โทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับสำหรับในส่วนของเมืองพัทยานะครับ1337ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสอบถามข้อมูลเรื่องของสถานการณ์น้ำได้แล้วก็ขอรับถุงทรายเพื่อป้องกันน้ำเข้าบ้านได้ด้วยนะครับซึ่งทางท่านนายกเมืองพัทยาเขาก็มีการติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดอย่างเมื่อวานนี้เองเนี่ยก็มีการลงพื้นที่ไปดูเรื่องของการระบายน้ำเขาบอกว่าจุดเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังของเมืองพัทยาเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยมี3จุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือ บริเวณแยกถนนเลียบทางรถไฟเขาตาโลถนนสุขุมวิทบริเวณพัทยาใต้แล้วก็ถนนพัทยาสาย3บริเวณแยกใกล้ร้านมุมอร่อยเก่านะอันนี้เขาติดตามเพราะว่าเป็นจุดเสี่ยงหลักๆที่พอฝนตกลงมาเยอะๆเนี่ยน้ำจะท่วมขังได้ง่ายในส่วนของเมืองพัทยานะครับแล้วก็เขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยการระบายน้ำของเมืองพัทยาเองเนี่ยรองรับปริมาณฝนได้ในระดับประมาณ 60-70 มิลลิเมตรต่อวันแต่ถ้าตกเยอะกว่านี้เนี่ยก็จะเกิดภาวะน้ำท่วมรอการระบายเหมือนที่เจอเมื่อวานนี้แหละนะครับแล้วถ้าตกหนักในระดับ 100-120 มิลลิเมตรเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาในการระบายน้ำประมาณ3ชั่วโมงนะครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในแต่ละครั้งแล้วก็ปริมาณฝนที่ตกลงมาด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมืองพัทยาเขาก็จัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดตลอด24ชั่วโมงถ้าใครอยู่เมืองพัทยาที่ยังคงเจอน้ำท่วมขังหรือต้องการความช่วยเหลือก็สายด่วน1337นะครับ
1: ค่ะมาดูในฝั่งของกรุงเทพมหานครนะคะคนเมืองเนี่ยก็จะเจอปัญหาเรื่องรถติดอยู่แล้วเป็นประจำอยู่แล้วนี่มาเจอเรื่องของฝนตกไม่หยุดอีกนะคะก็อาจจะต้องการเดินทางเนี่ยอาจจะชะลอตัวนิดนึงนะคะวันนี้ต้องบอกว่าใครที่จะออกเดินทางจากบ้านที่ฟังอยู่ข่าวยามเช้าอาจจะต้องเช็คก่อนนะคะว่าเส้นทางไหนบ้างมีน้ำท่วมบ้างนะคะเนื่องจากว่าฝนเนี่ยน่าจะตกต่อเนื่องยาวๆมีรายงานน้ำท่วมถนนสายหลักๆหลายจุดเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะฝั่งของกรุงเทพมหานครด้านตะวันออกค่ะก็เพราะฉะนั้นใครที่จะเดินทางก็วางแผนการเดินทางด้วยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพื้นที่ไหนต่ำๆนะอย่างเช่นเส้นสายไหมตกเนี่ยถ้าตกหนักต่อเนื่องประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงอ่ะน้ำท่วมแล้วนะคะดิฉันผ่านไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วฝนตกสักประมาณ5โมงเย็นแล้วไปผ่านตอนประมาณทุ่มหนึ่งครึ่งล้อไปแล้วนะชะลอตัวแล้วก็รถเริ่มติดนะคะก็ต้องวางแผนการเดินทางด้วยค่ะ
0: ครับผมขณะที่ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครเองเขามีเรดาร์ฝนนะช่วง6โมงเช้าที่ผ่านมาฝนเล็กน้อยปกคลุมพื้นที่ฝั่งพระนครทั้งหมดเลยนะแล้วก็ฝั่งธนบุรีตอนบนซึ่งจะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้แนวโน้มลดลงนะครับปริมาณฝนสูงสุดเมื่อเช้านี้อยู่ที่เขตมีนบุรี 95.5 มิลลิเมตรนะครับ
1: ส่วนบ้านดิฉัน
0: นะฝนตกเยอะอยู
1: ่ใกล้เคียง
0: นะครับแต่ละพื้นที่ก็ถ้าสมมติติดตามอยู่ก็ส่งข่าวมาบอกกันได้แล้วกันนะครับตอนนี้6นาฬิกากับอีก29นาที6:30 นาทีแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงไปติดตามตีคองร้องข่าวกันต่อแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
6: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาสีหมาดข่าวแรกในวันนี้นั้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราชประชาบำรุงจังหวัดตรังครับพี่น้องที่รักทั้งหลายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจณโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราชประชาบำรุงหมู่ที่14บ้านเจ้าพระตำบลปะเหลียนอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังเมื่อวันที่23กันยายน2569โดยมีนายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังพร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จครับแล้วทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจที่สำคัญดังต่อไปนี้คือพระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่และผู้แทนนักเรียนพระราชทานพันไม้ผลคือทุเรียนหมอนทองและเมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้แทนชาวบ้านพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติชั้นที่1แก่ผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริจำนวน9รายด้วยกันและทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึกกันด้วยแล้วทรงรับฟังการกราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของโรงเรียนสถานการณ์น้ำอุปโภคบริโภคและการดำเนินงานตามพระราชกระแสรับสั่งแล้วไปทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆพร้อมทั้งทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานหน่วยทันตกรรมพระราชทานและทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จกันด้วยแล้วในโอกาสนี้ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้พลตำรวจโทรุ่งโรจน์ถากูลปุญญสิริผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนนำคณะข้าราชการตชด.จำนวน5นายและนายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนำผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรังจำนวน13คนเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเกษียณอายุราชการในปี2569ครับและจากนั้นประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานดอนเมืองและเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงวังสะปทุมนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการพัฒนามาตรฐาน Data Center โดยนายกรัฐมนตรีจับมือ Google พัฒนามาตรฐาน Data Center เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมเปิดสถาบัน Open Data พัฒนาทักษะแรงงานคุณภาพของไทยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางเยี่ยมชมสำนักงาน Google พร้อมพบหารือกับนางรูธพรัตน์ประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ Alphabet และ Google ณ Pier 57นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาครับแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้เน้นย้ำถึงการส่งเสริมพลังงานสะอาดและมาตรฐาน Data Center ที่ยั่งยืนซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลและ AI ทั้งในด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานการบริหารจัดการน้ำและการดูแลชุมชนโดยรอบพร้อมเปิดรับองค์ความรู้เทคโนโลยีและประสบการณ์ของ Google เพื่อร่วมยกระดับแนวทางและมาตรฐาน Data Center ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยครับและทั้งนี้ทั้งนั้นได้มีการลงทุนในประเทศไทยแล้วในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC จังหวัดชลบุรีและประเทศไทยก็พร้อมอำนวยความสะดวกเพื่อให้โครงการต่างๆดำเนินไปได้อย่างราบรื่นตามแผนงานพร้อมมุ่งยกระดับความร่วมมือระยะยาวให้ก้าวไกลกว่าการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือด้าน AI การพัฒนาทักษะดิจิทัลและการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยเพื่อพัฒนาทักษะแรงงานคุณภาพและเปิดโอกาสให้คนไทยอีกด้วยครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมวัดพุทธไทยถาวรวนารามย้ำให้คนไทยสบายใจได้รัฐบาลเดินหน้าเศรษฐกิจปราบคอร์รัปชันและยาเสพติดด้วยครับพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยาและคณะได้เดินทางไปเยี่ยมวัดพุทธไทยถาวรวนารามพูดคุยกับพี่น้องชาวไทยที่อาศัยอยู่ในนครนิวยอร์กและพื้นที่ใกล้เคียง ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเองพร้อมเข้าสักการะพระแก้วมรกตถวายผ้าไตรและเครื่องทัยธรรมกรวดน้ำและรับพรเพื่อความเป็นสิริมงคลครับและในการนี้นายกรัฐมนตรีย้ำกับคนไทยในต่างประเทศว่าขอให้สบายใจได้เลยว่าสถานการณ์ประเทศไทยตอนนี้มีแนวโน้มที่ดีขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจและการค้าทางรัฐบาลได้พบหารือกับภาคเอกชนและบริษัทชั้นนำของสหรัฐหลายแห่งเลยทีเดียวซึ่งสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยช่วยสร้างงานสร้างโอกาสให้คนไทยและนำผลประโยชน์กลับมาสู่ประชาชนพร้อมทั้งได้ระบุอีกว่าปัจจุบันนั้นมีการแก้ไขปัญหาหลายอย่างที่สั่งสมมานานทั้งการปราบปรามการทุจริตการจัดการสแกมเมอร์ยาเสพติดรวมทั้งการคลี่คลายกับปัญหาประเทศเพื่อนบ้านซึ่งขณะนี้ก็ไม่มีปัญหากันแล้วและยังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาเป็นขั้นตอนสุดท้ายพร้อมทั้งกล่าวปิดท้ายแล้วครับว่าการเข้าร่วมประชุม UNGA ครั้งที่81ได้รับการยืนยันกับผู้นำต่างประเทศและภาคเอกชนว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าสนใจท่ามกลางภาวะผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงภูมิรัฐศาสตร์การกีดกันทางการค้าแต่ว่าประเทศไทยกลับอยู่ในจุดที่ทุกประเทศสามารถเข้ามาพูดคุยร่วมมือเข้ามาลงทุนได้พร้อมย้ำแหละครับว่าจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นนายกรัฐมนตรีได้ร่วมยินดีกับน้องเนเน่รอยัลเยาวชนไทยเปล่งประกายบนเวทีโลกคว้าแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21ครับพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมแสดงความยินดีกับเนเน่รอยัลศิลปินเยาวชนไทยวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยด้วยการคว้ารางวัลชนะเลิศจากเวทีการประกวดความสามารถระดับโลกอเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21พร้อมทั้งได้ชื่นชมความสามารถความมุ่งมั่นและความพยายามตลอดเส้นทางการแข่งขันจนนำมาซึ่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจของคนไทยแล้วครับซึ่งความสำเร็จของเนเน่สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชนไทยที่สามารถก้าวขึ้นไปแสดงความสามารถบนเวทีระดับโลกได้อย่างโดดเด่นโดยเฉพาะความสามารถด้านการร้องเพลงและการเล่นกีตาร์รวมไปถึงเอกลักษณ์ในการแสดงที่สร้างความประทับใจแก่ผู้ชมในวงกว้างถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ที่กล้าฝันกล้าพัฒนาตนเองและก็ใช้ความสามารถก้าวไปสู่ความสำเร็จในระดับนานาชาตินั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของน้ำกันหน่อยครับโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรับข้อห่วงใยนายกรัฐมนตรีกำชับจังหวัดภาคกลางบอกว่าให้รับมือระดับน้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึ้นโดยสั่งผู้ว่าราชการเช็คความพร้อมช่วยประชาชนวางแผนการระบายน้ำล่วงหน้าครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางได้เปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึ้นโดยได้เน้นย้ำผ่านตนเองให้แจ้งจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมดูแลช่วยเหลือประชาชนอย่างทั่วถึงซึ่งจากข้อมูลของกรมชลประทานก็จะมีการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ 0.70 ถึง 1.70 เมตรในพื้นที่4จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาอันได้แก่พระนครศรีอยุธยาอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรครับจังหวัดอ่างทองก็ที่อำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกชัยโยและเมืองอ่างทองจังหวัดสิงห์บุรีก็ที่อำเภออินบุรีและพรหมบุรีและจังหวัดชัยนาทที่อำเภอสัพพยาครับโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดไปบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่พร้อมกำชับอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งเตือนให้ประชาชนขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง แล้วก็เตรียมการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางกันด้วยรวมทั้งเตรียมจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวโดยประสานศูนย์ปภ.เขตเสริมกำลังทรัพยากรให้ช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงรวมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลพื้นที่เกษตรเพื่อลดผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรส่วนทางกรุงเทพมหานครนั้นขอให้แจ้งเตือนชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาแพร้านอาหารและผู้ดำเนินงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่งให้เตรียมมาตรการความปลอดภัยและเฝ้าระวังจุดเสี่ยงกันด้วยครับแล้วนอกจากนี้ก็ให้พื้นที่สื่อสารกับประชาชนอย่างรวดเร็วถูกต้องและต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและสามารถเตรียมความพร้อมรับมือได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นผู้ขับรถรับจ้างผ่านแอปกันหน่อยว่ายังไงรัฐบาลก็ออกมาย้ำว่าผู้ขับรถรับจ้างผ่านแอปทุกรายต้องมีใบขับขี่รถสาธารณะอย่างถูกต้องภายในวันที่30กันยายน2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายรัฐบาลโดยกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมเดินหน้ายกระดับบริหารรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันกำหนดให้ผู้ขับรถทุกรายต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องภายในวันที่30กันยายน2569นี้โดยจะเปิดให้บริการพิเศษด้านใบอนุญาตขับรถสาธารณะนอกเวลาราชการเฉพาะวันเสาร์เท่านั้นกรณีทำใหม่และต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะในวันเสาร์ที่26กันยายน2569เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกา30นาทีณสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่5สำหรับผู้อบรม e-learning คืออบรมหลักสูตรขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถสาธารณะมาเรียบร้อยแล้วเท่านั้นครับซึ่งใบอนุญาตขับรถสาธารณะเป็นเอกสารหลักฐานที่สำคัญตามกฎหมายสำหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพขับรถรับจ้างสาธารณะรวมไปถึงผู้ให้บริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนรถรับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หากไม่ดำเนินการดังกล่าวก็จะมีความผิดตามกฎหมายเลยครับและก็จะมีผลให้ผู้ขับรถที่ยังไม่จดทะเบียนไม่สามารถขับรถให้แอปพลิเคชันนั้นๆได้ครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับอย่างไรก็ตามในช่วงนี้ก็ขอเชิญร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวและการเงินเพื่อความยั่งยืนก้าวสู่อนาคตที่เติบโตอย่างสมดุลร่วมติดตามการหารือแนวทางการเงินเพื่อความยั่งยืนและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับและทั้งนี้ทั้งนั้นประเทศไทยก็ขอเชิญชวนคนไทยทุกคนเลยครับร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม2026 IMF World Bank Groupannual meetings จากทั่วโลกในวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครนั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องครับในวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วละครับลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง

0: 6นาฬิกากับอีก47นาทีกับเข้าสู่ข่าวยามเช้ากันต่อ
1: ะ
0: นะครับทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดนึงเมื่อสักครู่คอมเมนต์ไหลไปไวมากเลยต้องขออภัยจริงมีพี่พงศักดิ์ทักมาพี่ลุงนะบางปะกงฝนตกนะตอนนี
1: ้ค่ะ
0: พี่ชัยนาทาวบางละมุงชลบุรีฝนตกทั้งคืนตอนนี้ยังตกหนักอยู่เลย
1: ค่ะพี่มารีบอกว่าฝนตกทั้งคืนเหมือนกันนะคะคุณบุญชัยทหารมีหลายท่านนะคะ
0: ครับพี่แยมพโยตาอ่านถ้าอ่านพรโยตาอ่านผิดขออภัยนะครับ
1: พรโยตา
0: พรโยธา
1: ค่ะ
0: สวัสดีมอร์นิ่งพี่นนท์พี่กบนะครับ
1: สวัสดีเช่นกันค่ะ
0: พี่ไกวันอยู่ชุมพรฟ้าครึ้มฝนยังไม่ตกครับ
1: คุณวันดีนะคะบอกว่ากดไลค์กดแชร์แล้วค่ะฝน
0: ขอบคุณครับ
1: ฝนยังไม่ตกนะคะฝนยังไม่หยุดตกเลยขออภัยค่ะฝนยังไม่หยุดตกเลยพระนครศรีอยุธยาคุณสุนทรหนองน้ำขาวอยู่ที่หนองย่าไซสุพรรณบุรีบอกว่าฝนตกตลอดทั้งคืนตอนนี้ก็ยังตกอยู่เหมือนกันคุณสุพิษบอกว่าโคกจันอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษมาดูอีสานกันบ้างบอกว่าอากาศเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้มฝนตกริน
0: พอๆกับนี่พี่คงเดชอยู่ขอนแก่นเหมือนกันบอกว่าฝนตกหยุดตลอดคืนตอนนี้ท้องฟ้ามีก้อนเมฆปกคลุมอากาศเริ่มเย็นแล้วครับตอนนี
1: ้ค่ะคุณประภาคุณชาตรีนะคะบอกว่าลาดพร้าวตอนนี้ฝนตกตั้งแต่ 4-5 ทุ่มแล้วตอนนี้ก็ยังตกอยู่ค่ะ
0: ครับมีพี่กิติมาบอกแชร์แล้วนะครับพี่ณัฐพลนะครับสวัสดียามเช้าในหัวปามนะครับสวัสดีครับพี่ประเทืองสวัสดีข่าวยามเช้า
1: ค่ะคุณอันนี้วัดเผาเครืองนะคะอำเภอเชียนใหญ่บอกว่าเสียงดังฟังชัดเจนดีครับน่าจะหัวกระจายข่าวหมู่บ้านนะ
0: พี่พับพลึงพี่วัดพี่สมจิตบรรพตพิสัยทักมานะครับแต่ไม่แน่ใจสภาพอากาศเป็นไงบ้างนะครับ
1: คุณเจนจิราบอกว่าเช้านี้ข่าวยามเช้าสวัสดีค่ะสุดยอดไปเลยคุณบุญมาสีมาแต่ว่าฝนตกทั้งคืนเหมือนกันที่อู่ทองพระพลาชัยค
0: ่
1: ะ
0: สุพรรณบุรีนะครับพี่น้องชาตรีมาสวัสดีครับคุณพี่ประภาคุณพี่วัดเผาเครือง
1: ค่ะ
0: นะครับของอำเภอเชียงใหญ่เสียงดังฟังชัดครับฟังอยู่ว่าพอเครื่องเช้านี้มืดฝนมาก
1: ค่ะคุณนิคมบอกว่าฝนตก2สัปดาห์แล้วนะคะที่หนองบัวนครสวรรค์แล้วก็คุณจิรภาคุณธนพลยะโสธรฝนตกครึ้มทั้งวันค
0: ่ะพี่โกศลกาลสินก็ฝนตกเล็กน้อยจันทบุรีจากพี่คมสันเมื่อสักครู่ไม่แน่ใจอ่านไปหรือยังฝนตกทั้งคืนเช้านี้ยังไม่หยุดเลยครับ
1: พี่มารีบอกว่าหนองแขมฝนตกหลายชั่วโมงแล้วนะคะต่อเนื่องเลย
0: ครับ
1: คุณบุญมาเข้ามาแล้วเขาบอกว่าขานชื่อเขาหน่อย
0: เดี๋ยวรอฟังข่าวจากคุณบุญมานะวันนี้ไปดูกันที่เรื่องหนึ่งละกันเมื่อวานนี้มีการบุกจับบ่อนแถวแฟลตดินแดงเลยนะ
1: อีกแล้วเหรอ
0: นะเป็นชุดหน่วยสวาทเนี่ยจากปกครองกรมการปกครองเนี่ยแหละไปเขาบอกว่าปิดประตูตีแมวเลยนะทลายบ่อนไฮเทคกลางแฟลตดินแดงรวบนักพนันกับเจ้ามือเนี่ย53รายแล้วก็พบผู้จัดให้มีการเล่นก็คือเจ้ามือเนี่ย8คนนะครับแล้วก็สัญชาติกัมพูชานะอยู่ระหว่างการตรวจสอบแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเขานำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเมื่อช่วงวันที่23เมื่อคืนก่อนนู้นเนี่ยนะครับแล้วก็วางกำลังปิดล้อมแล้วก็บุกจับกลุ่มเขาบอกว่าครั้งนี้เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยนำกำลังเนี่ยจับได้53รายอย่างที่บอกแล้วเขาพบของกลางเนี่ยนะเป็นเงินสดประมาณ 350,000 บาทแล้วก็ชิปแทนเงินสดอีกประมาณ 630,000 รวมแล้วเนี่ยเกือบล้านเลยนะครับแล้วก็อุปกรณ์การเล่นไฮโลไฮเทคพวกตู้ม้าถาดอุปกรณ์การพนันสมุดบัญชีนะครับแล้วก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันแล้วก็ร่วมกันเข้าเล่นการพนันก่อนนำตัวผู้ต้องหาเนี่ยพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสน.ดินแดงต่อไปแล้วก็ขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินและดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะครับ
1: ค่ะส่วนท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็สั่งการไปเลยค่ะเรื่องนี้นะคะว่าจะต้องขยายผลคดีบ่อนการพนันที่ในเขตดินแดงนะคะที่ไปเจอนี้พร้อมกับตรวจสอบการต่อเติมอาคารด้วยเน้นย้ำนะคะว่าถ้าเกิดว่าพบตรวจแล้วเนี่ยพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของภาครัฐเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องจะมีการดำเนินคดีขั้นสูงสุดค่ะซึ่งจะไม่มีการละเว้นใดๆทั้งสิ้นค่ะทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะคะท่านก็บอกว่าความคืบหน้าหลังจากชุดปฏิบัติการพิเศษจากกรมการปกครองเนี่ยได้มีการบุกเข้าไปทลายบ่อนการพนันใหญ่ที่สุดนะคะกลางแฟลตดินแดงโอ้โหนี่แบบ หยามตำรวจมากเลยนะเมื่อวานเนาะเมื่อวานเนี่ยเขาบอกว่ามีรายงานข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้วนะคะท่านนายกก็รับทราบเรียบร้อยแล้วท่านนายกบอกว่าตอนนี้เนี่ยท่านสั่ง

0: เกิดเหตุตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่าได้รับผลประโยชน์หรือไม่ซึ่งถ้าหากว่ามีการทำผิดจริงลงโทษทั้งวินัยและอาญาขั้นเด็ดขาดสูงสุดเลยค่ะเพราะฉะนั้นเน้นย้ำนะคะว่ายังมีข้อมูลข่าวบ่อนการพนันอีกหลายพื้นที
1: ่
0: อันนี้น่าตกใจนะคะอีกหลายพื้นที่ซึ่งจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายตามการปราบปรามอย่างจริงจังแล้วก็คืนความสุขสงบสุขเนี่ยให้กับสังคมอย่างยั่งยืนต่อไปด้วยค่ะ
1: โอ้แล้วเขาก็บอกว่าที่สถานที่ที่ไปจับเนี่ยคือใกล้กันมากเลยนะกับทางสถานีตำรวจหรืออะไรแบบนี้นะมันก็อยู่ระแวกระแวกเดียวกันเนี่ยนะ
0: มันมีระแวกแบบว่าตรงนั้นก็สถานีตำรวจ อยู่ตรงนั้นอะของสอนออันนั้นอะไรสอนอดินแดงใช่ไหม
1: ไม่แน่ใจแถวแถวนั้น
0: แถวนั้นก็จะมีสอนออยู
1: ่นะ
0: โอ้ยเนี่ยว่าเลยบางทีเนี่ยอยู่ในเขตของพื้นที่ที่แบบมีหน่วยราชการอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่ามันมีบ่อนแต่ถามว่าไม่รู้หรอ
1: ตามข่าวที่เคยปรากฏมาตอนนั้นเนี้ย
0: นะ
1: นะ
0: เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เขาไปปราบออกมาได้ก่อนเนาะแล้วเราก็เอามานำเสนอกันอีกรอบหนึ่งนะค่ะ
1: นะครับ
0: อย่าไปยุ่งเกี่ยวดีที่สุดค
1: ่ะใช่คือจริงๆเขาบอกว่าการพนันเนี่ยมันมีแต่เสียกับเสียเนาะ
0: ไม่มีได้หรอก
1: ทั้งแบบพนันออนไลน์หรือแม้กระทั่งบ่อนที่เป็นบ่อนพนันแบบนี้แหละนะครับอย่างพนันออนไลน์เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีเนอะ
0: ค
1: ือบางทีอ่ะคือเหมือนเล่นแรกๆเนี่ยมันตั้งระบบว่าให้เราแบบอุ้ย
0: ได้
1: อีกแล้วได้อีกแล้วเนี่ยแล้วหลังๆมาเราจะเริ่มเสียไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะมีความรู้สึกว่าเหมือนมันเล่นกับจิตวิทยาคนนะครับเหมือนประมาณว่าอุ้ยฉันเคยได้นี
0: ่เออ
1: ฉันเคยได้มาก่อนหน้านี้พอฉันเสียไปฉันต้องเอาคืน
0: มุ่
1: ง
0: นี้
1: น
0: ั่
1: นเออเราเคยได้มาแล้วยังไงมันก็ต้องกลับมาได้อีกมีแต่เสียกับเสียครับเพราะฉะนั้นแล้วจริงๆอย่ายุ่งเลยดีกว่าเนอะเอาเงินไปทำอย่างอื่นดีกว่าเอามาดูแลรักษาบำรุงตัวเองซื้อของกินอร่อยอร่อยไปซื้อไปเที่ยวที่ที่อยากเที่ยวอะไรแบบนี้ดีกว่า
0: เรื่องเที่ยวดีที่สุดนะคะตอนนี้เนี่ยเราผลักดันเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ด้วยไปเที่ยวกันเถอะนะอย่าเอาเงินไปเสียโดยปราบประโยชน์แรกๆได้อยู่แล้วคุณลองดูเถอะแรกๆอ่ะได้เฮ้ยไม่ได้ไม่อย่าไปลองอย่าไปลองนะไม่ต้องไปลองคุณเชื่อเถอะว่าแรกๆอ่ะได้อยู่แล้วนะคะหลังๆเนี่ยไม่มีทางได้ไม่ว่าจะอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวโยงกับแชร์ลูกโซ่บ้างลงทุนแบบอะไรเก๊ๆอะไรเงี้ยเจอกันหมดแล้ว
1: นะแล้วเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพก็หลากหลายรูปแบบเนอะหรือแม้กระทั่งช่วงนี้ที่เรามีข่าวว่ามิจฉาชีพก่อนหน้านี้เขาจะพุ่งเป้าไปที่ผู้สูงอายุเนอ
0: ะ
1: เพราะที่ไม่ค่อยสันทัดกับเทคโนโลยีเท่าไหร่ทีเนี้ยเดี๋ยวนี้เขามุ่งเป้าไปที่กลุ่มของเจนซีกลุ่มที่อยู่กับเทคโนโลยีเนี่ยแหละเพราะว่าใช้เทคโนโลยีบ่อยคือหมายถึงว่าตัวติดกับมือถือหรืออะไรอย่างนี้แล้วเพราะว่าเขาเติบโตกับยุคนั้นอยู่แล้วเนอะแล้วก็ใช้ช่องที่เป็นช่องแบบนี้แหละของการที่เจนซีติดเทคโนโลยีเนี่ยเอามาอ้างนู่นอ้างนี่เพราะว่าอ่านไหนๆก็อยู่กับเทคโนโลยีเนอะก็อ้างเลยให้โอนผ่านนู่นโอนผ่านนี่โอนผ่านนั่นแล้วก็เสียงกันโดยไม่รู้ตัวยังไงก็เรื่องนี้ก็ฝากไว้นิดนึงละกันเรื่องของเจนซีแล้วก็จริงๆทุกช่วงวัยนี่แหละที่สามารถตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได
0: ้
1: ก็ให้แบบเอ๊ะกันสักนิดนึงเนอะบางทีแบบว่าเฮ้ยมันจริงหรอหรืออะไรแบบนี้นะคะ
0: โดยเฉพาะน้องๆผู้หญิงนะซึ่งก็มีข่าวออกมาหลายครั้งเหมือนกันว่าน้องเนี่ยถูกหลอกแล้วก็ถูกหลอกทางออนไลน์นี่แหละแก๊งพวกมิจฉาชีพเนี่ยก็จะหลอกคือหลอกเนี่ยมันมีหลายอย่างหลอกให้เสียทรัพย
1: ์
0: กับหลอกให้เสียตัว
1: อ
0: ันนี้น่ากังวลแล้วก็น่าเป็นห่วงมาก
1: ๆ
0: โดยเฉพาะเด็กๆคุณเห็นไหมเดี๋ยวนี้เข้าไปในช่อง TikTok พูดได้เนาะช่อง TikTok ช่องบ้านหนับแต่ TikTok เนี่ยก็จะมีการระมัดระวังเหมือนกันนะถ้าเด็กเล่นอันนี้เขาจำกัดอยู่แล้วเนาะแต่มันก็จะมีว่าแอบเล่นทีนี้เด็กอ่ะไม่รู
1: ้
0: ก็โดนพวกมิจฉาชีพเนี่ยหลอกน้องก็ออกมาโดยไม่รู้คือออกจากบ้านไปแล้วก
1: ็
0: หายสาบสูญไปเลยมารู้อีกทีก็เสียชีวิตแล้วแบบนี้ต้องระวังคุณพ่อคุณแม่ถ้าน้องๆจะเล่นโซเชียลเนี่ยก็อยู่ในการดูแลของคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองด้วยค่ะ
1: หรืออย่างที่มีข่าวที่ว่านักศึกษาเนอ
0: ะ
1: ปี4ที่ตกเป็นเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์แล้วคือหลอกอ้างว่าไปพัวพันคดีฟอกเงินแล้วก็สั่งให้แบบว่าไปย้ายหอพักแล้วก็ห้ามติดต่อกับที่บ้านนะอะไรแบบนี้แล้ววิดีโอคอลจับตาดูทุกฝีก้าวคือมิจฉาชีพแบบสั่งเลยให้วิดีโอคอลให้ดูเลยว่าคุณอย่าไปยุ่งกับใครนะอย่าพึ่งไม่ได้นะเดี๋ยวจะมีผลต่อนู่นนี่นั่นนานกว่า3วันสูญเงินไปกว่า 800,000 บาทน
0: ี่
1: ก็
0: ถือว่า 800,000 บาท
1: ใช่โอ้โหจริงๆตอนเป็นจริงๆตอนผมเป็นนักศึกษา
0: ถ้าเป็นดิฉันน่ะ
1: ไม่ได้อะไรหรอก
0: ไม่มีอะไรให้หรอกเพราะไม่มี ไอ้ที่ไม่ใช่ไม่ได้เนี่ยเพราะอะไรนะไม่ใช่ว่าเราอ่ะเก่งนะเราไม่มี
1: ไม่มีเราไม่เราอาจจะไม่ใช่เหยื่อของมิจฉาชีพเพราะเขาคงรู้แหละ
0: ที่บ้านก็ไม่มีไม่ต้องมาหลอกให้
1: เขาประเมินแล้วแหละนะว่าเออเอาไอ้นี่ไม่ได้ไม่ได้อะไรหรอกนะ
0: เ
1: ออนะครับอ่ะก็ฝากเตือนไว้ละกันนะครับอ่ะอีกเรื่องนึงสั้นๆละกันสักนิดนึงเรื่องของกระทรวงศึกษาธิการเขาเตรียมเข้มนึงไหนๆก็พูดเรื่องของการใช้โซเชียล

0: เขาเข้มการใช้มือถือในโรงเรียนนะครับหลังจากที่วิจัยผลวิจัยเนี่ยชี้มาว่าเด็กประถมวัยและเด็กประถมศึกษาเนี่ยไม่ควรใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียนนะเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยคือมันกระทบถึงต่อการเรียนรู
1: ้
0: และพฤติกรรมของเด็กนะส่วนในระดับชั้นที่สูงขึ้นกว่านี้เนี่ยเดี๋ยวเขารอดูกันอีกทีโดยที่ประชุมเห็นชอบในหลักการเรื่องของมาตรการการใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียนและชั้นเรียนแล้วนะครับและนี่คือทั้งหมดของข่าวยามเช้าประจำวันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังเดี๋ยวส่งต่อให้กับข่าวภาค7โมงเช้ากันต่อวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลากันไปก่อนสวัสดี
1: ค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่10กล่าววาจาอันเป็นสุภาษิตหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วันนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางซึ่งกรมชลประทานได้ปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำจากทางตอนบนและฝนที่ตกเพิ่มขึ้นนายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กประชาสัมพันธ์ความพร้อมของไทยเข้าถึงแหล่งเงินทุนระดับโลก
1: ผู้นำสหรัฐและจีนพบหารือกันที่ทำเนียบขาวของสหรัฐท่ามกลางประเด็นด้านความมั่นคงและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ทั้งสองประเทศกำลังเผชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาทรงเตรียมลงแข่งขันร่วมกับนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยในประเภททีมศิลปะการบังคับม้าศึกกีฬาเอเชียนเกมวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางซึ่งกรมชลประทานได้ปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำจากทางตอนบนและฝนที่ตกเพิ่มขึ้น
2: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าในช่วงนี้ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนตัวจากประเทศเวียดนามผ่านกัมพูชาเข้าสู่ประเทศไทยตามแนวร่องมรสุมส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่27กันยายนนี้โดยในวันนี้จังหวัดที่จะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากได้แก่เพชรบูรณ์นครราชสีมานครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนพื้นที่อื่นๆจะมีฝนตกหนักบางแห่ง
3: ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพื้นที่ที่มีปัจจัยในเรื่องของทางภูมิอากาศอัตภูมิศาสตร์ที่จะส่งผลให้ตัวเมฆฝนเนี่ยมันยกตัวได้ดีเช่นพื้นที่ที่อยู่ทางด้านหน้าเขาใหญ่จังหวัดสระแก้วปราจีนบุรีนครนายกโซนนี้เป็นโซนที่อยู่หน้าเขา